0: มาได้เลยนะครับสำหรับ MCOT CEOs of ASEAN รุ่นที่3นะคะเปิดรับสมัครแล้วนะครับรุ่นนี้เราเนี่ยยกระดับความเข้มข้นขึ้นไปอีกคือตามยุคตามสมัยโลกมันหมุนไวนะครับแล้วก็อัดแน่นแล้วก็ปรับปรุงเนื้อหาให้มีความร่วมสมัยนะครับตลอด15สัปดาห์เต็มตั้งแต่2กันยาถึง9ธันวานะครับก็จะพาทุกท่านเนี่ยไปเปิดมุมมองใหม่เจาะลึกเศรษฐกิจรอบด้านกับกูรูด้านอาเซียนของเมืองไทยเลยนะที่จะมารวมตัวกันในหลักสูตรนี้รวมถึงนักธุรกิจตัวจริงจากประเทศต่างๆที่จะมาเปิดประสบการณ์แล้วก็เป็นพี่เลี้ยงในการนำพาธุรกิจของท่านเนี่ยไปในตลาดอาเซียนด้วยพร้อมทั้งวิเคราะห์เจาะลึกนะฮะคือไม่ได้มีแค่อาเซียนนะแต่ว่าเราอยู่ดูลำพังในอาเซียนไม่ได้เราต้องไปดู2ชาติมหาอำนาจด้วยคือสหรัฐกับจีนนะครับแล้วก็แน่นอน AI ต้องมีก็จะมี AI for CEO นะครับแล้วก็กลยุทธ์เรื่องการสื่อสารธุรกิจในเชิงรุกด้วยอันนี้ผมก็จะเข้าไปช่วยเติมด้วยนะครับอบรมการที่ CW Tower รัชดาครับค่าลงทะเบียนเนี่ย 59,000 บาทนะครับแต่ว่า15สัปดาห์เต็มๆเลยนะฮะก็จะรับสมัครนะฮะถึงวันที่25สิงหาคมนี้เท่านั้นนะครับคุณผู้ฟังดีๆนะครับรับจำนวนจำกัดนะฮะหมายเลขโทรศัพท์นะครับ0944803076 0944803034และ0943966649ด่วนนะครับรับจำนวนจำกัดครับคุณลิซ่า
1: ค่ะน่าสนใจมากๆเลยนะคะและได้พบกับนายหัวอัดแน่นอนนะคะแต่สำหรับใครที่รอนายหัวอัดอยู่นะคะตอนนี้พร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวไปเจอกันได้เลยกับมาตรา301ของทรัมป์ค่ะ
2: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียนโดยรองศาสตราจารย์ดร.อัดพิสารวานิช
0: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับท่านดร.ครับคุณลิซ่าครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
0: ครับ
3: ขอบคุณท่านดร.คุณลิซ่าด้วยนะครับที่ช่วยประชาสัมพันธ์หลักสูตรดีๆครับ
0: ครับเดี๋ยวมาเจอแนวอัดนะใครที่บอกว่าโอ้ไม่จุใจนะหรืออยากจะเจอตัวเป็นๆนะครับสามารถที่จะมาพบเจอกันได้ในหลักสูตรนี้พร้อมกูรูท่านอื่นๆด้วยนะครับ
3: ครับจริงๆวันนี้เนี่ยผมสำหรับมาตรา301ซึ่งจริงๆน่าจะเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ประเทศไทยอาเซียนเข้าไปเกี่ยวข้องกับสหรัฐอเมริกาด้วยนะครับซึ่งเป็นประเด็นที่ผมพูดในหลักสูตรด้วยนะครับ
0: ครับ
3: นอกจากอาเซียนแล้วเราไปเชื่อมโยงกับจีนแล้วก็สหรัฐอเมริกาตามที่ดร.เจตได้พูดถึง
0: ครับ
3: จริงๆสำหรับผมแล้วเนี่ยเรื่องมาตรา301เนี่ยในการพูดทุกวันศุกร์เนี่ยศุกร์ที่แล้วผมพูด301ผมคิดว่ามันจบไปศุกร์ที่แล้วแล้วนะ31กรกฎาคม2569แล้วแต่ที่ไม่จบจริงๆมันมีเรื่องอื่นๆอีกมากมายเลยน่าจะพูดแต่ว่ามันไม่จบเพราะว่าวันที่3สิงหาเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ25รัฐอัยการ25รัฐของสหรัฐอเมริกาฟ้องการค้าระหว่างประเทศอัยการ25รัฐในสหรัฐอเมริกาและต้องใช้คำว่าและเอกชนของสหรัฐอเมริกาฟ้องรัฐบาลทรัมป์ในการใช้มาตรา301เอ้าแล้วมันจะเป็นยังไงต่อไปล่ะครับทีนี
0: ้มันอีลุงตุงนางมาก
3: อีลุงตุงนางมากเลยดร.เจตพูดถูกต้องเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเราเจอภาษีอยู่นะครับท่านผู้ฟังครับเราเจอภาษี 12.5% และอีกหลายประเทศก็เจอ 10% นะครับผมพูดง่ายๆคือ 60%
0: ครับ
3: ภาษนโยบายซึ่งการที่ถูกฟ้องอีกแล้วเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อความถูกฟ้องอีกแล้วมันส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของการดำเนินนโยบายด้านเศรษฐกิจโดยเฉพาะยิ่งการเก็บภาษีของประเทศต่างๆจากสหรัฐอเมริกาอันนี้การฟ้องครั้งนี้การยื่นฟ้องเมื่อ3สิงหาเนี่ยเป็นการยื่นฟ้องครั้งที่3แล้วครั้งที่1เนี่ยผมทวนนิดนึงเดี๋ยวเบรก2ก็จะมาพูดถึงเรื่องของมาตรา301ว่าเราจะต้องทำอะไรยังไงนิดเดียวครับท่านผู้ฟังครับผมท้าความไปนิดเดียวผมใช้คำว่าฟ้องครั้งที่3
0: ครับ
3: นะครั้งที่3ครั้งที่1เนี่ยเดี๋ยวผมว่าเดี๋ยวมีมาตราอื่นว่าผมว่าโดนอีกครั้งที่1นี่เราจำกันได้ปีที่แล้วโดนัลด์ทรัมป์ประกาศอิสรภาพโดยการเก็บภาษีคำว่าอิสรภาพของเขาคืออิสรภาพทางด้านเศรษฐกิจโดยการเก็บภาษีตามกฎหมายภาวะฉุกเฉินด้านเศรษฐกิจวงเล็บ IEEPA นะอันนั้นเนี่ยศาลก็บล็อกไปไม่ให้อำนาจซึ่งอันนั้นก็เราถูกเก็บภาษีไป 19

0: เปอร์เซ็นต์แยกออกเป็นภาษีทั่วไป10%มันร้อนอบอ้าวมากก็ลองพูดไปก็เช็ดเหงื่อไป
1: อาจารย์มาแบ่งความอาจารย์มาแบ่งความหนาวจากผมมากในสตูหนาวมากอ่า
0: ช้าช้าแบบคนอยู่ในห้องหนาวหนาวไอ้นั้นเราเจอ19%แยกเป็นสองส่วนก็คือภาษีทั่วไปนะครับภาษาอังกฤษใช้ว่า universal tariff และก็ภาษีตอบโต้ reciprocal tariff รวมแล้ว19 universal tariff คือภาษีทั่วไปในบัตร10%และประเทศทั่วโลกก็แตกเจอกันแบบนั้นในการถูกบล็อกอำนาจของโดนัลด์ทรัมป์จากศาลฎีกามันมีผลอยู่3เรื่องที่ตามมาณขณะนั้นบางเรื่องจบไปแล้วบางเรื่องยาวมาถึงปัจจุบันบางเรื่องที่จบไปแล้วก็คือภาษีทั่วไปและภาษีตอบโต้จบไปแล้วเพราะศาลบล็อกแต่ที่มันยังไม่จบจนลากยาวมาจนถึงปัจจุบันก็คือลากยาวมาจนถึงมาตรา301สำหรับประเทศไทยนะสำหรับประเทศไทยที่มันลากยาวมาก็คือข้อตกลงภาษีตอบแทน
1: ครับ
0: ที่เราใช้ตัวย่อว่า ART Agreement Reciprocal Tariff ข้อตกลงภาษีถ้าแปลตามตัวข้อตกลงภาษีต่างตอบแทนที่มันลากยาวจนถึงวันนี้วินาทีนี้ที่ประเทศไทยยังไม่สามารถตกลงกับสหรัฐอเมริกาได้จนทำให้มันก็พ่วงมาเรื่องของการเจรจาในมาตรา301จนส่งไม่เราเจอ 12.5% ในขณะที่อีก 19% เจอ 10% หนึ่งในเหตุผลของการที่เจอภาษี 10% กับ 12.5% ซึ่งเป็นเหตุผลหลักก็คือการที่ประเทศไทยยังไม่มีข้อตกลงกับสหรัฐอเมริกาภายใต้ข้อตกลงภาษีต่างตอบแทนสิ่งที่เกิดขึ้นในกฎหมาย IEEPA เนี่ยที่ถูกบอกไปเนี่ยโดนัลด์ทรัมป์รัฐบาลโดนัลด์ทรัมป์จะต้องจ่ายภาษีคืนให้กับภาคเอกชนซึ่งตอนนั้นถ้าผมจำไม่ผิดก็จะมีบริษัท VOS Selection ซึ่งเป็นบริษัทนำเข้าเหล้าไวน์ต่างๆบริษัท Fitch USA เป็นบริษัทค้าส่งค้าปลีกค้าส่งค้าปลีกเรื่องของอุปกรณ์ในการตกเบ็ดครับรวมแล้วเนี่ยรวมทั้งภาคเอกชนอื่นๆไอ้นั้นเนี่ยตัวเลขคร่าวๆน่าจะรัฐบาลโดนัลด์ทรัมป์จะต้องจ่ายคืนประมาณสัก170,000 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ
1: ครับ
2: ตอนนี้จ่ายไปส่วนหนึ่งแล้วค่ะตอนนี้ทยอยส่งคืนบ้างละค่ะ
0: ครับหลังจากนั้นก็โดนัลด์ทรัมป์ศาลบล็อกอำนาจศาลฎีกาบล็อกอำนาจของโดนัลด์ทรัมป์ตามกฎหมาย IEEPA เมื่อวันที่20 กุมภาปีนี้รวมแล้วเนี่ยอันนี้เพื่อจะพูดให้ว่าแล้วเราจะเจอแล้วมันจะใช้เวลาเท่าไหร่ในมาตรา301เนี่ยรวมแล้วเนี่ยศาลพิจารณาในมาตราไม่ใช่มาตรากฎหมาย IEEPA เนี่ย10 เดือนนิด
1: ครับ
0: 10เดือนนิดๆแล้วก็มาต่อด้วยมาตรา122ซึ่งในมาตรา122กฎหมาย IEEPA เนี่ยมี12อัยการสูงสุด12รัฐฟ้องรอบนี้มาตรา301 25รัฐฟ้องตามที่ได้พูดไปแล้วเมื่อกี้
1: ครับ
0: มาตรา122ก็ถูกฟ้องอีกเช่นกันจากภาคเอกชนและ12รัฐถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็น12รัฐของสหรัฐอเมริกาฟ้องในม.122ไทม์ไลน์ท่านผู้ฟังไทม์ไลน์ก็คือ 1. IEEPA กฎหมายประกาศภาวะฉุกเฉินถูกบล็อกแล้วก็โดนัลด์ทรัมป์ก็มาใช้ม.122 122เนี่ยทั้ง IEEPA และ122เนี่ยให้อำนาจประธานาธิบดีโดยตรง
1: ครับ
0: ใน122เนี่ยมันจบไปเพราะว่ามันครบระยะเวลา150วันครบ150วันแต่เรื่องยังอยู่ในศาลการค้าระหว่างประเทศอยู่เพราะนั้นผมคำนวณคร่าวๆว่าใน IEEPA เนื่องจากเวลามันขออภัยในมาตรา122เนื่องจากเวลามันมีระยะเวลาในการจัดเก็บ150วันผลของการที่จะต้องรัฐบาลโดนทําต้องคืนเงินเนี่ยประมาณสัก 30,000 กว่าล้านเหรียญรวม IEEPA บวกกับมาตรา122ตอนนี้รัฐบาลโดนัลด์ทรัมป์จะต้องจ่ายเงินให้กับภาคเอกชน200,000 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐแล้ว
1: ครับ
0: มาถึง301
1: ครับ
0: 301 และ301ขณะนี้แม้นวันที่3สิงหามีการ

0: ฟ้องศาลสิงหา3สิงหาปีนี้แม้มีการยื่นฟ้องคำถามสำคัญก็คือเอ้าแล้วเราต้องจ่ายภาษีเท่าไหร่วะ 10% หรือ 12% บอกท่านผู้ฟังเลยครับยังถูกเก็บภาษีอยู่ครับจนกว่าศาลศาลที่เขาฟ้องก็คือศาลการค้าระหว่างประเทศในครั้งที่1ที่ถูกฟ้องเนี่ยเขาฟ้อง2ศาลนะทั้ง1 2อ่ะฟ้อง2ศาลก็คือศาลแขวงของรัฐนั้นๆของสหรัฐอเมริกาและศาลการค้าระหว่างประเทศศาลการค้าระหว่างประเทศมี1แห่งก็คืออยู่ที่นิวยอร์ก
1: ครับ
0: รอบนี้มาตรา301ก็ถูกฟ้องที่ศาลการค้าระหว่างประเทศเพราะฉะนั้นระยะเวลาหลังจากนี้เราจะต้องจ่ายยังจ่ายภาษีอยู่ยังจ่ายภาษีอยู่ก็ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่ศาลจะพิจารณาเท่าไหร
1: ่ครับ
0: ในการจ่ายภาษีผมคิดว่าเวลาที่จะพิจารณาในรอบนี้301เนี่ยผมก็เอาตัวเลขเป็นตุ๊กตาของ IEEPA นะก็10เดือนรอบนี้ก็10เดือนถ้า10เดือนนะเอาตุ๊กตาของ IEEPA นะว่าระยะเวลาในศาลพิจารณาเนี่ย10เดือนเราก็ต้องจ่ายภาษี10เดือนก็12.5% ก็ลากยาวไปถึงปีหน้าแต่มันอาจจะเร็วกว่านี้ก็ได้อย่างไรก็ตามครับก็ขณะนี้เราก็ต้องจ่ายภาษีอยู่ดีนะครับผมเพราะนั้นมาตรา301จึงเป็นมาตราที่ขณะที่เราเจอมันมี2เรื่องที่เราเจอก็คือเรื่องของการบังคับใช้แรงงานบังคับที่สินค้านั้นนำเข้ามาจากต่างประเทศประเทศที่3ซึ่งเราก็เจอไป 12.5 รอบสุดที่แล้วผมก็บอกว่ามี 10% ที่จ่ายเนี่ยที่จ่าย 10% ก็จะมีเขมรปากีสถานอินเดียมาเลเซียอินโดนีเซียอะไรประมาณนี้ถึง 10% ซึ่งใน 10% นั้นเนี่ยสาระสำคัญผมคิดว่าเป็นช่วย2เรื่องที่ช่วยทำให้เขาจ่าย 10% ก็คือเรื่องของอาร์ตนั่นแหละครับ ART นั่นแหละครับก
1: ็
0: คือมีหลายประเทศมากที่ได้ข้อตกลงภาษีตอบแทนกับสหรัฐอเมริกาไปแล้วในที่ต้องจ่าย 10% และหลายประเทศในนั้นก็ตกลงกับสหรัฐอเมริกาตกลงกับ USTR ว่าจะทำกฎหมายกฎระเบียบกติกาต่างๆที่จะดูเรื่องของการนำเข้าสินค้าที่ใช้แรงงานบังคับมาจากประเทศที่3เพราะนั้นใน19ประเทศนั้นก็เจอไป 10% ทั้งมีกฎหมายแล้วแต่ว่าใช้ไม่มีประสิทธิภาพก็19ประเทศนั้นก็ไปรับปากตกปากรับคำ USTR ว่าโอเคจะใช้กฎหมายกฎระเบียบกติกาต่างๆของประเทศเขาอย
1: ่
0: างมีประสิทธิภาพในการนำเข้าสินค้าจากประเทศที่3ที่ใช้แรงงานทาสผมขอใช้คำว่าแรงงานทาสเป็นภาษาชาวบ้านอะไรกันนะครับ 7:15 นาทีขอปาดเหือแป๊บนึงนะครับ
1: ได้ครับครับเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ให้อาจารย์จิบน้ำเย็นนิดนึงนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อครับ
2: สนับสนุนโดยผู้ตรวจการแผ่นดินขจัดความเดือดร้อนและเพื่อความเป็นธรรมของแผ่นดิน
3: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook, YouTube, TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
4: ในโลกที่ท้าทายปตท.สผ.บริษัทต้นน้ำด้านพลังงานของไทยขอยืนหยัดเป็นหนึ่งพลังที่จะเดินหน้าค้นหาและผลิตพลังงานอย่างต่อเนื่องเต็มศักยภาพไม่ว่าจะยากแค่ไหนลึกลงไปใต้ผืนดินหรือไกลออกไปใต้ผืนน้ำเราจะเสริมสร้างเสถียรภาพทางพลังงานเพื่อคนไทยเพื่อประเทศไทยบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชน
5: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้

0: แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
2: กลับมาติดตามกู้มือในอาเซียนในช่วงสุดท้ายนะครับในหัวอาจ
3: ครับขอบคุณครับดร.ครับขอบคุณครับคุณลิซ่าครับขอบคุณทางคุณสุมิตรจิตทักทายมาขอบคุณทางผู้กองหอมจากสกลนครทักทายมาครับสวัสดีครับ
2: ครับ
3: ทุกท่านมีความสุขครับโอเคเราไปต่อกันครับ
2: เชิญครับ
3: โอเคมาตรา301ที่เราเจออยู่ขณะนี้ก็คือ 12.5% ครับท่านผู้ประกอบการทั้งหลายครับสาระสำคัญก็คือว่าสิ่งที่ประเทศไทยจะต้องไปเจรจากับสหรัฐอเมริกาก็คงเป็น2เรื่อง1จะต้องจบดิวภาษีต่างตอบแทนกับ USTR ให้ได
2: ้ครับ
3: USTR ก็คือสำนักงานผู้แทนการค้าของสหรัฐซึ่งมีอำนาจเต็มตามกฎหมายของเขาในการดูเรื่องของมาตรา301สิ่งที่ประเทศไทยจะต้องทำก็คือ1จะต้องไปจบดีลเรื่องของข้อตกลงการข้อตกลงภาษีต่างตอบแทนให้ได้นี่เป็นหัวใจสำคัญนะครับอันที่2ก็คือว่าจะต้องไปบอกเขา USTR ว่าในเรื่องของกฎระเบียบกติกาต่างๆเนี่ยที่เรานำเข้าสินค้าจากประเทศที่3เนี่ยคุณคือประเทศไทยคุณกับประเทศไทยเนี่ยจะจัดการอย่างไร
2: ครับ
3: ว่าสินค้าที่เข้ามาเนี่ยมันใช้แรงงานบังคับหรือแรงงานทาสจากประเทศที่3หรือไม่เราจะมีระบบในการตรวจสอบหรือข้อมูลข่าวสารที่จะไปบอก USTR ยังไงว่าเอ้ยมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะครับเหตุผลของการฟ้องรอบนี้เหตุผลของการฟ้องรอบนี้เนี่ยหนึ่งในนั้นเนี่ยบอกว่าเหตุผลของการฟ้องก็คือบอกว่า USTR เนี่ยให้เวลาในการตรวจสอบข้อมูลใน60ประเทศเนี่ยน้อยเกินไปนะซึ่งผมคิดว่าจริงอันที่1อันที่2เนี่ยในการเก็บภาษี 12.5 ก็ดี 10% ก็ดีเนี่ยรายการสินค้าเนี่ยเราสามารถจะเราคือประเทศไทยสามารถจะจินตนาการและรู้ได้เบื้องต้นว่าจริงๆมันไม่ใช่สินค้าที่ต้องใช้แรงงานทาสหรือแรงงานบังคับเลยแต่ว่า USTR ก็เก็บภาษีคลุมไปหมดเลย
2: ครับ
3: เหตุผล2ประเด็นที่ที่คุณฟ้องในขณะนี้ซึ่งมันก็ USTR คุณจะอ่านคุณจะอ่านแบบข้อมูลได้ยังไง60ประเทศนะประเทศที่เขายื่นไปอ่ะด้วยเวลาจำกัดเนี่ยมันสั้นมากๆเลย
2: ไปไม่ได้นะ
3: ไปไม่ได้
2: ครับ
3: สิ่งที่ในภาษีที่เขาเก็บขณะนี้เนี่ยมันแยกเป็น2ส่วนก็คือภาษีที่ถูกเก็บ 12.5 และภาษีที่ได้รับการยกเว้นผมเนี่ยก็ไปดูกฎดูนะว่าไอ้ภาษีได้รับการยกเว้นเนี่ยมันเท่าไหร่กันแน่ผมคิดได้30กว่าเปอร์เซ็นต์เองอ่ะ
2: ครับ
3: ไม่ได้30กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยที่ได้รับการยกเว้นเนี่ยมันก็ไม่ใช่เป็นสินค้าที่เราส่งไปสหรัฐอเมริกาอยู่แล้วเพราะนั้นประเทศไทยน่าจะไปคิดว่าไอ้30กว่าเปอร์เซ็นต์ที่เราได้รับการยกเว้นมูลค่าจริงๆมันเท่าไหร่เพราะมันรวมในตัวที่ไม่ได้ส่งเข้าไปมันรวมในตัวที่เราไม่ได้ส่งเข้าไปด้วยไงเพราะเรานับในแง่ของปริมาณนะครับนี่ประเด็นที่หนึ่งที่ในเรื่องของสินค้าที่เรานำเข้าจากแรงงานทาสจากประเทศที่3เรื่องที่2ที่ประเทศไทยจะต้องเจรจากับเขาต่อไปและแสดงผลและหลักฐานให้ชัดเจน
2: ครับ
3: ก็คือว่าประเทศไทยเนี่ยผลิตสินค้าเกินหรือเปล่าผมคิดว่าประเด็นนี้ผมไม่ได้พูดในสุขที่แล้ว
2: ไม่ได้พูดครับ
3: ดร.เจตเนี่ยจับอยู่ละ
2: จำได้ฮะ
3: ครับผมประเทศไทยในอีกข้อกล่าวหาอันหนึ่งกับ16ประเทศทั่วโลกที่กำลังตรวจสอบไปเนี่ยนะครับภาษี 12.5 เนี่ยเป็นภาษีที่เขาบอกว่าเราใช้แรงงานทาสเรานำเข้าสินค้าโดยใช้แรงงานทาสแต่ที่กำลังพิจารณาอยู่นี่ก็คือเขาบอกว่าเราผลิตเกินผลิตเกินในภาคอุตสาหกรรมไทยนี่ผลิตเกินยังไงเกินอะไรยังไงคุณมีเกณฑ์ยังไง
2: มีหลักฐานอะไร
3: เกินจากความต้องการของประเทศไทยไง
2: ครับ
3: คุณเกินจากความต้องการของประเทศไทยแล้วคุณก็ส่งมาที่สหรัฐอเมริกาม
2: ันล้นฮะ
3: ก็ส่งผลกระทบถ้าคุณผลิตเกินความต้องการคุณ20แต่คุณผลิต100นึงเนี่ยเหลือ80 คุณก็ส่งไป

0: รัฐอเมริกาอะไรจะเกิดขึ้นกับสหรัฐอเมริการัฐบาลโดนัลด์ทรัมป์ USTR ก็บอกอ้าวข้อสินค้าของคุณมันถูกไงสินค้าของคุณมันทำลายอุตสาหกรรมภายในประเทศฉันน่ะฉันก็ต้องปิดภาษีคุณดิอันเนี้ยข้อกล่าวหาเนี่ยประเทศไทยจะต้องเตรียมเอกสารหลักฐานให้ชัดเจนนะครับว่าเราผลิตเกินหรือไม่ผมคิดว่าอาจจะผมอาจจะผิดก็ได้นะครับผมคิดว่าประเทศไทยน่าจะปลดล็อกเรื่องนี้ยากพอสมควร
1: ครับ
0: ถ้าไม่มีข้อมูลดีๆผมเสนออย่างนี้แล้วกันในการผลิตเกินในการผลิตเกินเนี่ยอุตสาหกรรมไทยปัจจุบันเนี่ยอัตราการใช้กำลังการผลิตโคตรต่ำเลยขอใช้คำนี้ครับท่านผู้ฟังขอโคตรละต่ำเลยก็คือต่ำ 10% บางอุตสาหกรรมเหลือ 30%USTR สหรัฐอเมริกาคุณมากล่าวหาประเทศไทยว่าผลิตเกินได้อย่างไรเราผลิตโคตรเราผลิตโคตรละต่ำเลยแต่ USTR ก็แย้งประเทศไทยว่าเฮ้ยที่คุณผลิตต่ำตามศักยภาพการอัตราการใช้กำลังการผลิตของโรงงานในพวกคุณน่ะ22อุตสาหกรรมในบ้านของคุณในประเทศไทยอ่ะแต่ทำไมคุณยังส่งสินค้ามาที่สหรัฐอเมริกาและคุณก็ได้ดุลการค้ากับสหรัฐอเมริกาเยอะ
1: อันนี้น่าจะเป็นปัจจัยสำคัญมากกว่า
0: ถูกต้องถูกต้องดร.เจตติตั้งใจฟังมากๆจับประเด็นจับประเด็นได้ดีมากๆใช่เพราะสินค้าเพราะเราได้ดุลการค้ากับสหรัฐอเมริกาประเทศอเมริกาเนี่ยเรื่องทั้งหลายทั้งปวงไม่ว่าจะเป็น IEEPA ม.12.2.301สาระสำคัญก็คือต้องการแก้ปัญหาการขาดดุลการค้า
1: ครับ
0: หัวข้อในการทิ้งท้ายในวันนี้ก็คือว่าอ้าวโดยส่วนตัวผมประเมินว่าศาลการค้าระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกาบล็อกแน่นอนบล็อกแน่นอนบล็อก IEEPA บล็อก122บล็อก301โดนัลด์ทรัมป์หมดอาวุธแล้วใช่ไหม
1: ครับ
0: ไม่มีสิ่งที่เป็นคำถามในหัวข้อของการพูดคุยของผมก็คือวันนี้สิ่งที่เป็นเครื่องหมายคำถามก็คือว่าเขายังมีอาวุธอื่นๆเช่นม.232ของกฎหมายการขยายทางการค้า Trade Expansion Act อีกซึ่งขณะนี้เนี่ย Trade Expansion Act ก็ทำงานอยู่นะครับเก็บภาษีเหล็กและอุตสาหกรรมเก็บภาษีรถบรรทุกเก็บภาษีชิ้นส่วนเก็บภาษีตองแดงแม็กซ์ที่เก็บกันอยู่ตอนนี้ก็ 50% เพราะนั้นโดนัลด์ทรัมป์ยังมีอาวุธอยู่เขาก็คงไม่สนใจเขาคงใช้ภาษาว่าเขาคงไม่ยีหลาดบล็อกก็บล็อกไปฉันก็มีมาตราอื
1: ่นโนสนโนแคร์ถ้าเป็น
0: โนสนโนแคร์ถูกต้องเขายังมีม.338เขาเพิ่งเก็บภาษี 50% ของสินค้าแคนาดาที่ส่งไปในบ้านเขาอยู่อย่างไรก็ตามนะครับทั้งมาตราทั้งกฎหมาย IEEPA ที่ถูกบล็อกทั้งม.122ทั้ง301สิ่งที่โดนรัฐบาลโดนทรัมป์จะต้องจ่ายให้กับภาคเอกชนของเขาผมคิดว่า301เนี่ยสักแสนล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐรวมทั้ง3ก้อนรัฐบาลโดนัลด์ทรัมป์จะต้องเตรียมเงินอย่างน้อยหรือประมาณนี้นะครับ300ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐที่ให้กับผู้ประกอบการในสหรัฐอเมริกาทั้งที่เป็นนำเข้าและที่ทำเรื่องของการทำมาค้าขายของเขาภายในประเทศสิ่งที่ประเทศไทยต้องทำ 1. ART 2. เตรียมข้อมูลหลักฐานให้ชัดเจนว่าเราไม่ได้มีประเด็นเรื่องของผมคิดว่าที่หนึ่งรถเจ๊เจ๊พูดถูกก็คือว่าสินค้าที่เราส่งเข้าไปอ่ะได้ยังไงซึ่งไอ้สินค้าที่เราส่งเข้าไปเยอะๆเนี่ยมันมีประเด็นเรื่องของการตรวจสอบจนกลับไง
1: ครับ
0: มันมีประเด็นเรื่องของlocal content ก็คือวัตถุดิบที่คุณใช้ไปในประเทศเท่าไหร่เพราะหลายสินค้าหลายตัวหลายมูลค่าที่ส่งไปสหรัฐอเมริกาเนี่ยใช้ local content ใช้วัตถุดิบภายในประเทศใช้ห่วงโซ่การผลิตที่เป็น SP ต่ำมากๆอันนี้ผมคิดว่าในส่วนที่เป็นข้อกล่าวหาว่าผลิตส่วนเกินน่าจะโดนภาษีอีกนะครับ
1: ครับอ่ะก็ต้องจับตาดูกันประเด็นนี้นะครับว่าสุดท้ายจะออกมาว่าไงแต่อย่างที่อาจารย์บอกว่าต่อให้มีอันนี้เขาก็มีอีกหลายเครื่องมือเครื่องไม้เครื่องมือโน้ตที่จะใช้นะฮะ
0: ถูกต้อง201ม201ก็มีนะครับในกฎหมาย Trade Act ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับการปกป้องอุตสาหกรรมปกป้องธุรกิจของสหรัฐอเมริกาอีกหลายมาตราเยอะมากมา

0: เลย
1: มีอีกหลายดาบให้ใช
0: ้ถูกต้อง
2: คือถึงแม้ว่าจะโดนบล็อกเขาก็จะใช้ด่านต่อไปเรื่อยๆ
1: อยู่ดี
2: อยู่ดี
1: ดังนั้นไม่ต้องห่วงห่วงตัวเราเองแล้วก็เตรียมการให้ดีนะครับอันนี้สำคัญมากหลักฐานหรือว่าตัวเลขต่างๆที่อาจารย์บอกเนอะเราต้องเตรียมการล่วงหน้านะครับไม่ใช่ว่าแบบพออันนี้ปุ๊บถูกแล้วครับเราจะสบายใจแล้วก็ไม่ทำอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้นะครับอาจารย์ขอบคุณมากครับอาจารย์ก็น่าจะพอดีเลยเนอะซาวน่าเสร็จพอดีสงสารทำไมเงือก
0: พอดีคือถ้าในห้องนี้ถ้าเปิดแอร์เนี่ยมันจะเสียงมันจะกล้องมันจะไม่ได้ยิน
1: โอ้มีความโอ้เสียสละนะฮะก็ยอมร้อนเหงื่อตกเพื่อคุณผู้ฟังทุกท่านดังนั้นถ้าเกิดว่าเอ็นดูหยาดเหงื่อของในหัวอัดนะใครสนใจก็มาเจอที่ M-Quad CEOs of ASEAN นะฮะ
0: สุดยอดสุดยอดจบด้วยท่าสวยเลยครับท่าน
1: ครับโอเคครับขอบคุณครับอาจารย
0: ์สวัสดีครับดร.กุลิซาครับท่านฟังทุกท่านครับสวัสดีครับมีความสุขในวันศุกร์ครับ
1: เช่นกันครับ
2: นะคะรองศาสตราจารย์ดร.อัดพิสารวณิชนะคะผู้เชี่ยวชาญเศรษฐกิจระหว่างประเทศและอาเซียนค่ะเจอกันในรายการ Good Morning ASEAN ทุกวันศุกร์และสามารถเจอได้นะคะใน CEOs of ASEAN รุ่นที่3ค่ะ
1: ครับอาบเหงื่อต่างน้ำเลยนะสงสารอาจารย์วันนี้เรา2คนลาไปก่อนนะครับแล้วก็คุณลิซ่ายังอยู่เชียงใหม่เนาะก็ enjoy เชียงใหม่นี่อยู่ยาวเลยมั้ยคะถึงวันแม่เลยมั้ย
2: เอาไม่ค่ะเดี๋ยววันเสาร์นี้ก็กลับละค่ะ
1: อ๋อนึกว่าอยู่ยาวเลยแต่ว่าก็ enjoy เชียงใหม่อีก1วันเนาะนะ2วันวันนี้กับพรุ่งนี้นะครับวันนี้เรา2คนลาไปก่อนขอให้เป็นวันศุกร์ที่มีความสุขนะครับแล้วก็ดูแลสุขภาพด้วยช่วงนี้ฝนตกบ่อยนะครับขับรถด้วยความปลอดภัยด้วยความเป็นห่วงจากเรา2คนและ Good Morning ASEAN ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

0: ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานคร
1: เจ็ดนาฬิกา30นาทีสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี Mcot New FM 100.5 กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับเช้าวันนี้ตรงกับวันศุกร์ที่7เดือนสิงหาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณสศิธรสังสมธนะและผมภูเบศุนีพร้อมกับข่าวหน้าหนึ่งจากหลายๆฉบับวันนี้ครับ
1: ค่ะก็ขอไปเริ่มกันที่ประเด็นของน้องฮาลุนโซโล่เนี่ยค่ะก็ร่างเดินทางกลับถึงประเทศไทยแล้วค่ะโดยทางนางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรโฆษกกระทรวงการต่างประเทศก็ได้เปิดเผยนะคะว่าร่างของนายบวรทัศน์เป็งสุขหรือว่าฮาลุนโซโล่ที่เสียชีวิตณกรุงทบิลิซีประเทศจอร์เจียตั้งแต่14กรกฎาคมก็ได้เดินทางถึงประเทศไทยแล้วนะคะช่วงเวลาประมาณ 50 นาทีเมื่อวานนี้นะคะโดยทางนายสิงหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้มอบหมายให้นางประเทืองทิพย์สิริวิเทศรักษาการอธิบดีกรมการกงสุลเป็นผู้แทนเข้าอำนวยความสะดวกในการรับร่างที่ผ่านมาสถานเอกอัครราชทูตณกรุงอังการาได้ประสานงานใกล้ชิดกับครอบครัวและทางการจอร์เจียพร้อมกับส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เร่งรัดกระบวนการสืบสวนสาเหตุการเสียชีวิตขั้นตอนการส่งร่างกลับและติดตามสอบถามถึงสาเหตุความล่าช้าจากทางการจอร์เจียทางนี้ครอบครัวก็เตรียมนำร่างไปตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์เพิ่มเติมก่อนนำร่างไปประกอบพิธีทางศาสนาที่อำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์ต่อไปค่ะขณะที่

0: ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์วรวีวัยวุฒิรองผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมได้พูดถึงความคืบหน้าการชันสูตรศพของฮลุนโซโล่ว่าผลการชันสูตรร่างของฮลุนไม่พบการถูกทำร้ายร่างกายไม่พบรอยฟกช้ำไม่พบรอยถูกทำร้ายไม่พบกระดูกหักอวัยวะภายในไม่พบความผิดปกติแต่อย่างใดซึ่งเบื้องต้นสรุปว่าฮลุนประสบภาวะระบบหัวใจและระบบไหลเวียนโลหิตล้มเหลวโดยหลังจากนี้จะดูอย่างละเอียดด้วยว่ามาจากสาเหตุภาวะการไหลตายด้วยหรือไม่อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่นิติวิทยาศาสตร์ยังไม่ตัดทิ้งประเด็นในเรื่องของสารพิษและสารเคมีซึ่งในประเด็นนี้ทางเราจะต้องรอข้อมูลอย่างเป็นทางการจากทางจอร์เจียให้เรียบร้อยก่อนซึ่งข้อมูลในเรื่องนี้อาจใช้เวลาพอสมควรแต่ยืนยันว่าเราจะมีการประสานกับทางจอร์เจียอย่างต่อเนื่องทางนี้ทางครอบครัวได้ประสานไว้แล้วว่าในวันพรุ่งนี้ก็คือวันนี้นะคะจะเคลื่อนร่างฮลุนออกจากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์เพื่อไปประกอบพิธีชาปนกิจอย่างภูมิลำเนาต่อไปค่ะประเด็นนี้หนังสือพิมพ์เดลีนิวพาดหัวใหญ่นะคะหัวใจล้มเหลวคราฮลุนโซโล่นิติวิทย์ยังไม่ทิ้งปมสารพิษและไหลตายร่างไร้ร่องรอยทำร้ายฟกช้ำรอผลผ่าจากจอร์เจียอีกรอบเปิดผลชันสูตรฮลุนโซโล่ยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวชื่อดังพบระบบหัวใจล้มเหลวไร้ฟกช้ำถูกทำร้ายรองผอ.สถาบันนิติเวชรองผอ.สถาบันนิติวิทย์ชี้ไม่ตัดประเด็นสารพิษสารเคมีไหลตายรอผลตรวจแลบตรวจแน่ชัดขณะที่ย่าฮลุนใจจดจ่อรอรับร่างหลานเผยสุดเศร้าไม่กล้าดูหน้าครอบครัวจัดบ้านรอตั้งศพสวด3คืนก่อนชาปนกิจเสี่ยงโชคซื้อลอตเตอรี่มา1ใบเลขท้าย2ตัวอายุหลานปลื้มทานน้ำใจหลั่งไหลช่วยเหลือไม่ขาดสายขณะที่แฟนคลับและเพื่อนสนิทแห่ให้กำลังใจแน่นโรงแรมและที่พักเมืองน้ำดำยอดจองเต็มเอียดร่วมส่งฮลุนเป็นครั้งสุดท้ายค่ะและมีภาพด้วยนะคะเป็นภาพที่ญาติและเจ้าหน้าที่รับร่างฮลุนโซโล่ยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวชื่อดังส่งผ่าพิสูจน์อีกครั้งที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมจังหวัดปทุมธานีหลังกลับถึงประเทศไทยโดยแพทย์คาดเกิดจากภาวะหัวใจล้มเหลวและทั่วตัวไม่มีรอยถูกทำร้ายหรือฟกช้ำค่ะ
1: ครับต่อกันที่ประเด็นนายกรัฐมนตรีให้การต้อนรับประธานาธิบดีของเมียนมานะครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับประธานาธิบดีมินอองไลของเมียนมานะครับในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลณทำเนียบรัฐบาลโดยได้จัดพิธีต้อนรับอย่างยิ่งใหญ่ครับตรวจแถวกองทหารเกียรติยศถ่ายภาพร่วมกันณบันไดโถงกลางตึกไทยคู่ฟ้าและลงนามในสมุดเยี่ยมก่อนร่วมหารือข้อราชการเพื่อกระชับความสัมพันธ์ความร่วมมือทวิภาคีในทุกมิติทั้งทางด้านความมั่นคงเศรษฐกิจการค้าการลงทุนพลังงานและการแก้ไขปัญหาข้ามแดนเพื่อประโยชน์ร่วมกันของประชาชนทั้งสองประเทศนางสาวรัชดาธนาดีเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงผลการหารือนะครับว่านายกรัฐมนตรีแสดงความยินดีในโอกาสเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีและย้ำถึงมิตรภาพอันแน่นแฟ้นระหว่าง2ประเทศโดยด้านความมั่นคงได้เน้นย้ำการรักษาความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดนเสนอให้ยกระดับความร่วมมือป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติโดยเฉพาะปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดขบวนการหลอกลวงออนไลน์หรือสแกมเมอร์และการฟอกเงินส่วนทางด้านเศรษฐกิจครับนายกรัฐมนตรียินดีต่อการกลับมาเปิดใช้จุดผ่านแดนสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่2แม่สอดเมียวดีพร้อมเสนอให้ทั้ง2ฝ่ายเร่งลดอุปสรรคด้านกฎระเบียบเพื่ออำนวยความสะดวกการค้าชายแดนโดยไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพการประชุมคณะกรรมการกรรมาธิการร่วมด้านการค้าหรือว่า JTC ภายในปีนี้รวมทั้งผลักดันการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงในภูมิภาคนอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยังตกลงเร่งแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมทั้งปัญหาหมอกควันข้ามแดนและการจัดตั้งคณะทำงานด้านเทคนิคเพื่อจัดการมลพิษในแม่น้ำพรมแดนด้วยภายหลังการหารือผู้นำทั้งสองประเทศได้ร่วมเป็นสักขีพยานแลกเปลี่ยนนะครับในเอกสารความร่วมมือ3ฉบับได้แก่บันทึกความเข้าใจและความตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงานและการจ้างงานขอบเขต TOR คณะทำงานร่วมกันในการจัดการคุณภาพน้ำแม่น้ำพรมแดนและบันทึกความเข้าใจระหว่างจิสดากับสำนักงานอวกาศแห่งเมียนมาด้านการประยุกต์เทคโนโลยีการสำรวจโลกนะครับส่วนทางด้านของนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ครับรัฐมนตรี

รีกระทรวงแรงงานเปิดเผยถึง MOU แรงงานฉบับใหม่นะครับบอกว่าเป็นการปรับปรุงจากฉบับเดิมปี59เพื่อดูแลสวัสดิการของแรงงานเมียนมาในไทยราว4ล้านคนตามหลักมนุษยชนและมาตรฐานสากลนะครับโดยมีการปรับเพิ่มกรอบระยะเวลา

0: 6มินออนไลน์ชื่นมื่นพร้อมร่วมมือทุกมิติผนึกปราบสแกมเมอร์เซ็น MOU แรงงานอวกาศร่วมวาง TOR แก้มลพิษน้ำลุยด้านการค้าไทยพม่าจุลพันธ์เผยเตรียมขยายเวลาแรงงานพม่า5ปีครับ
1: ส่วนความคืบหน้าเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะทางนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เปิดเผยว่ากรณีที่มีข้อเสนอให้รัฐบาลต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2ซึ่งนายกรัฐมนตรีให้ตนเองไปพิจารณาความน่าสนใจของโครงการนี้ก็คือการกระจายตัวของเม็ดเงินที่ออกไปสู่ต่างจังหวัดสูงถึง 84-85% ในขณะที่มีการใช้จ่ายในกรุงเทพเพียงประมาณ 15-16% คล้ายคลึงกับโครงการคนละครึ่ง plus ในอดีตมีเสียงสะท้อนจากประชาชนบางส่วนถึงเกณฑ์การสมทบเงินแบบ 60-40 หรือรัฐออกให้ 60% ประชาชนออก 40% ว่ามีความยุ่งยากในการคำนวณมากกว่าแบบ 50-50 ของโครงการคนละครึ่งเดิมซึ่งทางกระทรวงพร้อมรับฟังข้อคิดเห็นดังกล่าวไปพิจารณายืนยันว่ามีงบประมาณรองรับแน่นอนส่วนของโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสนั้นปัจจุบันอยู่ระหว่างการหารือร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนเพื่อช่วยผู้ประกอบการรายย่อยค่ะหนังสือพิมพ์เดลินิวพาดหัวประเด็นนี้นะคะรวมไปถึงเรื่องของประเด็นการเมืองค่ะเอกนิติชงต่ออายุไทยช่วยไทยพลัส2มินออนไลน์เยือนผนึกทำงาน2ประเทศพักขมลจี้นายกทำเรื่องเก้าอี้ประธานกสทช.ให้ชัดเจนย้ำต้องเป็นคนทูลเกล้าให้หมอไห่พ้นจากตำแหน่งถามช่วยกันอุ้มเพราะเคยใช้กุนซือคนเดียวกันหรือไม่เรียกร้องสังคมช่วยกันกดดันอย่าให้คนไทยต้องเสียประโยชน์มหาศาลประธานาธิบดีเมียนมาเยือนไทยเป็นทางการจับมืออนุทินประสานความร่วมมือหลายด้านรวมถึงวางขอบเขต TOR จัดตั้งคณะทำงานร่วมด้านจัดการคุณภาพน้ำในแม่น้ำพรมแดนและแม่น้ำที่ไหลผ่านทั้งสองประเทศรวมตั้งแง่แก้ปัญหาไม่สำเร็จชี้สารพิษปนเปื้อนในแม่น้ำกกมาจากว่าซึ่งเป็นกองกำลังที่ไม่ฟังรัฐบาลทหารเมียนมาและเป็นต้นเหตุปัญหาหลายเรื่องทั้งสแกมเมอร์ยาเสพติดค้ามนุษย์ฝั่งคนให้ข้อมูลในกรรมาธิการบอกว่าที่คุยกับเมียนมาทำไปก็เท่านั้นเผยขยี้ต่อเรื่องสินบนชัยชนก40ล้านแลกไม่จับเว็บพนันสงสัยทำไมไม่ดำเนินคดีกับคนที่ถูกอ้างว่าเป็นผู้จ่ายค่ะขณะที่หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะคะมีประเด็นเรื่องของไทยเที่ยวไทยพาดหัวข่าวค่ะดึงเงินกู้พลังงานใช้ไทยเที่ยวไทยสุภจียังไม่ชงไทยเที่ยวไทยพลัสเข้าครม.เดือนสิงหาคมนี้ยอมรับเงินที่มีอยู่จำกัดต้องดูการผ่านงบประมาณในช่วงสุดท้ายว่ามีอยู่เท่าไหร่อุบใช้ทันปลายปีนี้หรือไม่ด้านเอกนิติรับข้อเสนอชงต่ออายุแต่ขอรอประเมินผลเฟสแรกก่อนยันหากไปต่อมีงบรองรับแน่การันตีใช้เงินกู้เยียวยาวิกฤตพลังงานได้หากเน้นไปช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยกฟผ.และกฟผ.จ่อชงอัดฉีดครัวเรือนละ 50,000 บาทติดตั้งโซลารูฟท็อปดึงออมสินและทอส.ร่วมปล่อยกู้ดอกเบี้ยต่ำค่ะ
0: ครับพักสักครู่หนึ่งนะครับช่วงหน้ายังมีประเด็นเรื่องปมทุจริตสอบท้องถิ่นครับ
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: ชาวกรุงเทพเตรียมตัวให้พร้อมไม่ต้องขับรถขึ้นดอยคุณก็ช็อปของดีจากเมืองสามหมอกได้ถึงที่ในงานช็อปฟินทินสามหมอกสุดยอดของดีของเด่นแม่ฮ่องสอน
4: ช็อปจุใจการันตีคุณภาพด้วยสินค้าระดับพรีเมียมสินค้า GI สินค้ารักโลก BCG และสินค้าเกษตรแปรรูปชมฟรีคอนเสิร์ตจากศิลปินดัง
3: 5-9 สิงหาคมนี้ณลานหน้าโฮมโปรชั้น1ศูนย์การค้า Paradise Park ศรีนครินทร์
4: จัดเต็มโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน
5: อยากให้เงินทำงานต้องเริ่มจากที่ดินโอกาสทองของนักลงทุนมาถึงแล้วกับแคมเปญที่ดินทำเงินทางเลือกใหม่ของนักลงทุนซื้อที่ดินเปล่าวันนี้โอนไวภายใน30วันฟรีค่าโอนสูงสุด 900,000 บาทพร้อมรับฟรีบัตรกำนันสูงสุดถึง 50,000 บาทโอกาสสร้างรายได้และทำกำไรเริ่มวันนี้ถึง31สิงหาคม2569นี้เท่านั้นสอบถามโทร02-6300-700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบงก์กำหนด
6: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
7: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
6: เหรอ ใช้ยากไหมล่ะ
7: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่

0: ุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
1: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
0: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
1: อืมดีจังโอเคเลย
2: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
3: กลับเข้ามาช่วงที่2ของก้าวทันข่าวนะครับกองบังคับการปราบปรามเดินหน้าสอบสวนคดีทุจริตสอบแข่งขันบรรจุพนักงานสอบท้องถิ่นนะครับล่าสุดผลการสอบปากคำนายธีรุตสุภวิบูลผลครับอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้ช่วยศาสตราจารย์เรืองเดชสิริกิจครับผู้อำนวยการสำนักงานทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยามหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒครับโดยพนักงานสอบสวนได้แจ้ง6ข้อหาฉกรรจ์ทั้งปฏิบัติและละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบปลอมและรับรองเอกสารราชการอันเป็นเท็จร่วมกันทำให้เอกสารสูญหายและเปิดผนึกเอกสารลับขณะที่กลุ่มข้าราชการท้องถิ่นอีก11รายที่ร่วมกระทำผิดแก้ไขกระดาษคำตอบนะครับถูกดำเนินคดีในข้อหาอ้างยี่ซ่องโจรและความผิดตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์เบื้องต้นนายธีรุตให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาครับโดยอ้างว่าปฏิบัติตามหน้าที่ตามกรอบ TOR และขอไปสู้คดีในชั้นศาลทั้งนี้มีผู้ต้องหาเข้ารับทราบข้อกล่าวหาแล้ว6รายนะครับส่วนที่เหลืออีก7รายนัดหมายเข้าพบในวันที่10สิงหาคมนี้โดยพนักงานสอบสวนเตรียมสรุปสำนวนส่งให้ปปช.ไต่สวนภายในวันที่12สิงหาคมพร้อมกับประสานปปง.ตรวจสอบเส้นทางการเงินหากพบความผิดปกติพร้อมแจ้งข้อหารวยผิดปกติเพิ่มเติมอีกทันทีนะครับในขณะที่ความเคลื่อนไหวที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกกลางครับรับทราบมติการเพิกถอนและยกเลิกบัญชีสอบแข่งขันเดิมปี2568เพื่อประกาศบัญชีลำดับรายชื่อใหม่โดยกลุ่มผู้ที่ผ่านการสอบทั้ง 5,925 คนหากพบว่ามีการแก้ไขคะแนนหรือว่าได้มาโดยไม่ถูกต้องแม้จะบรรจุเป็นพนักงานไปแล้วก็ต้องถูกเลิกจ้างและถอนรายชื่อออกทันทีเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ดำเนินการบรรจุผู้สอบได้จริงตามลำดับที่ถูกต้องต่อไปครับส่วนทางด้านของนายรังสิมันโรมประธานกรรมการการกฎหมายสภาผู้แทนราษฎรแสดงความห่วงใยเรื่องการติดตามอายัดทรัพย์สินโดยเรียกร้องให้ปปง.เร่งตรวจสอบเส้นทางการเงินอย่างจริงจังเพื่อไม่ให้กลุ่มผู้กระทำผิดใช้เงินที่ได้จากการทุจริตหลังพ้นโทษนะครับมีพาดหัวนะเรื่องนี้ในหน้าหนึ่งของมติชนครับตำรวจเค้นอธิบดีธีรุต3ชั่วโมงแจ้ง6ข้อหาละเว้นหน้าที่เจ้าตัวปัดเอี่ยวโกงสอบอีก7คนพบพนักงานสอบสวน10สิงหาโรมจี้ปปง.อายัดทรัพย์กกลางถอน 5,925 ข้าราชการครับ
4: ส่วนประเด็นเรื่องของข้อมูลรั่วข้อมูลหลุดนะคะเมื่อวานนี้นายธนารัตน์กัววัฒนาพันธ์ CEO ของโดมคลาวด์ผู้เชี่ยวชาญด้านซอฟต์แวร์และเทคโนโลยีได้เข้าให้ข้อมูลเกี่ยวกับกรณีพบข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลทั้งรูปถ่ายติดบัตรประชาชนข้อมูลทะเบียนรถและข้อมูลของบุคคลระดับนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีรวมถึงประชาชนจำนวนมากนะคะซึ่งก็ได้เข้าให้ข้อมูลกับทางบก.สอท.1ค่ะนายธนารัตน์เปิดเผยว่าก่อนหน้านี้เนี่ยได้ให้ข้อมูลทางโทรศัพท์แล้วและยอมรับว่ารู้สึกแปลกใจที่ถูกเรียกเข้าพบเพราะมองว่าอาจนำไปสู่การดำเนินคดีแต่ยืนยันว่าการเปิดเผยข้อมูลครั้งนี้เกิดจากความพยายามแจ้งเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาหลายครั้งทางยื่นเรื่องผ่านกรรมาธิการด้านดิจิทัลและหน่วยงานรัฐแต่เรื่องกลับเงียบแม้เวลาผ่านไปกว่า2เดือนกระทั่งพบข้อมูลรั่วไหลรอบใหม่ที่มีภาพถ่ายใบหน้าจึงตัดสินใจเผยแพร่ข้อมูลของคนระดับสูงเพื่อให้เกิดการตื่นตัวไม่ได้มีเจตนาทางการเมืองส่วนปัญหาข้อมูลรั่วไหลขยายวงกว้างครอบคลุมทั้ง19กระทรวงและสำนักนายกรัฐมนตรีโดยเฉพาะกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงศึกษาธิการรวมเป็น20หน่วยงานพร้อมพบว่ามีเว็บไซต์รวบรวมรหัสผ่านที่รั่วไหลเพื่อนำไปขายขณะที่ผมเคยแจ้งปิดช่องโหว่อย่างเป็นทางการแล้ว3หน่วยงานได้แก่สปสช.และภาคเอกชนอีก2แห่งนายธนารัตน์ยังเปิดเผยอีกนะคะว่าขณะนี้เนี่ยพบข้อมูลรั่วไหลของคนไทยกว่า 500,000 รายซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากรหัสผ่านของเจ้าหน้าที่รั่วไหลเพราะคอมพิวเตอร์มัลแวร์ไม่ใช่การแฮกระบบโดยตรงก่อนถูกนำไปรวบรวมและจำหน่ายเมื่อผู้ซื้อได้รหัสผ่านก็จะทดลองเข้าสู่ระบบหากพบข้อมูลที่มีมูลค่าจะสร้างAPI ดึงข้อมูลออกไปขายสำหรับข้อมูลของสปสช.สามารถเข้าถึงข้อมูลสำคัญได้จำนวนมากทั้งเลขบัตรประชาชนข้อมูลทะเบียนบ้านเลขบัตรประชาชนของบิดามารดาซึ่งสามารถเชื่อมโยงเป็นแผนผังครอบครัวได้รวมถึงพ

0: ข้อมูลทะเบียนรถและภาพถ่ายใบหน้าจึงตั้งคำถามถึงมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลของหน่วยงานรัฐพร้อมมองว่าปัญหาไม่ได้อยู่แค่การตั้งรหัสผ่านแต่รวมถึงการเก็บข้อมูลเกินความจำเป็นโดยพบข้อมูลบางส่วนรั่วไหลทั้งที่เก็บไว้นานกว่า5ปีค่ะหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะคะพาดหัวข่าวประเด็นนี้ข้อมูลรั่วทั้ง19กระทรวงหว่านขายให้สแกมเมอร์นายกสั่งทุกหน่วยงานตรวจสอบข้อเท็จจริงข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลตั้งกรรมการภายในหาต้นเหตุเอาผิดผู้เกี่ยวข้องพร้อมยกระดับความปลอดภัยข้อมูลภาครัฐทั้งระบบมือโพสต์ภาพติดบัตรนายกเข้าให้ข้อมูลตำรวจไซเบอร์แจ้งเพื่อให้เกิดการตื่นตัวหลังพยายามแจ้งเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วพบมีข้อมูลรั่วไหลทั้ง19กระทรวง20หน่วยงานเหตุจากคอมพิวเตอร์เจ้าหน้าที่ติดมาลแวร์ก่อนรวบรวมรหัสผ่านนำไปขายผู้บังคับการสอท.1หวั่นนำข้อมูลไปให้แก๊งสแกมเมอร์ค่ะขณะที่มีข่าวเรื่องของช่องทางการซื้อกรมธรรม์ประกันภัยนะคะซึ่งผู้ที่สนใจซื้อกรมธรรม์ประกันภัยค่ะสามารถซื้อได้หลายช่องทางทั้งบริษัทประกันภัยตัวแทนนายหน้าประกันภัยนายหน้านิติบุคคลเคาน์เตอร์เซอร์วิสธนาคารทางโทรศัพท์และทางออนไลน์โดยควรซื้อกับบริษัทที่น่าเชื่อถือตัวแทนนายหน้าที่มีใบอนุญาตซื้อให้เหมาะกับความต้องการเพราะแต่ละแบบมีความคุ้มครองและผลประโยชน์แตกต่างกันรวมถึงซื้อให้เหมาะกับความสามารถในการชำระเบี้ยประกันภัยเพราะหากไม่สามารถชำระเบี้ยประกันภัยได้จะส่งผลให้เสียประโยชน์อันพึงที่จะได้รับค่ะนอกจากนี้ยังต้องทำความเข้าใจเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยก่อนซื้อเปรียบเทียบกรมธรรม์ของแต่ละบริษัทเก็บใบเสร็จรับเงินไว้เป็นหลักฐานและเมื่อได้รับกรมธรรม์ต้องตรวจสอบข้อมูลว่าตรงตามที่เสนอขายหรือไม่ศึกษากรมธรรม์เพื่อให้ทราบถึงสิทธิ์และผลประโยชน์ที่พึงจะได้รับรวมถึงข้อยกเว้นส่วนการยกเลิกกรมธรรม์ทำได้ภายใน15วันนับจากวันที่ได้รับกรมธรรม์ยกเว้นหากซื้อผ่านโทรศัพท์ยกเลิกได้ภายใน30วันและประกันชีวิตจะไม่คุ้มครองกรณีฆ่าตัวตายภายใน1ปีหรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนาส่วนกรณีปกปิดข้อเท็จจริงหรือแถลงแจ้งข้อความเท็จซึ่งเป็นสาระสำคัญบริษัทอาจจะปฏิเสธการจ่ายเงินได้คปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณค่ะ
1: ครับพักกันอีกสักครู่นึงนะครับช่วงหน้ามีเรื่องของฝ่ายความมั่นคงเปิดโปงยุทธวิธีใหม่ของ BRN ครับ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: เนี่ยซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองขวดนี้อร่อยเหลือเชื่อสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองชื่อเนี้ยปลายังยอมให้จะนึ่งทอดต้มผัดย่างจิ้มก็หอมอร่อยซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองสักนิดอาหารอร่อยขึ้นเยอะ
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: กลับเข้ามาช่วงสุดท้ายของ9ทันข่าวนะครับสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงก็ยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมดำเนินมาตรการดูแลความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องครับพันเอกพงศกรแสงกุลรองผู้บังคับการกองกำลังทหารพรานจังหวัดชายแดนภาคใต้เปิดเผยนะครับว่าเจ้าหน้าที่รัฐพยายามควบคุมสถานการณ์และก็เหตุการณ์ต่างๆเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยให้กับประชาชนโดยระบุว่าเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่มีความเกี่ยวข้องกับขบวนการ BRN ซึ่งเจ้าหน้าที่ใช้คำเรียกว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงพันเอกพงศกรกล่าวว่าสถานการณ์ปัจจุบันไม่ได้แตกต่างจากช่วง2ปีที่ผ่านมาอย่างมีนัยยะสำคัญขณะที่การติดตามด้านการข่าวครับกองกำลังมีการประสานข้อมูลจากหน่วยเหนือหน่วยยุทธการหน่วยปฏิบัติการในพื้นที่พร้อมวิเคราะห์ข้อมูลตามปฏิบัติการ IPB หรือว่าการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภัยคุกคามในพื้นที่ปฏิบัติการอย่างเป็นระบบนอกจากนี้ยังมีการรวบรวมข้อมูลแหล่งข่าวทั้งระบบเปิดและระบบปิดนะครับโดยกองกำลังทหารพรานมีจุดแข็งในการเป็นกำลังประจำถิ่นมีประชาชนเข้ามาเป็นทหารพรานทำให้สามารถรับรู้ข้อมูลแจ้งเตือนในพื้นที่ได้อย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามครับเจ้าหน้าที่ระบุว่างานด้านการข่าวในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้มีความซับ

0: ซ้อนเนื่องจากขบวนการ BRN มีลักษณะเป็นองค์กรลับและมีการจัดตั้งในลักษณะเป็นเครือข่ายใต้ดินสำหรับจำนวนแนวร่วมพันเอกพงศกรระบุว่าจากข้อมูลของสำนักงานข่าวกรองแห่งชาติพบกลุ่มบุคคลที่สามารถตรวจสอบและพิสูจน์ได้ประมาณ 1,800 คนจากพยานหลักฐานพยานวัตถุและผลทางนิติวิทยาศาสตร์และข้อมูลจากพยานบุคคลครับพร้อมกับประเมินว่าอาจจะมีจำนวนมากกว่านี้ด้านเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงก็ยังระบุนะครับว่าการสร้างแนวร่วมมีการเปลี่ยนรูปแบบจากเดิมนะครับที่ใช้แนวคิดศาสนาเป็นหลักปัจจุบันให้ความสำคัญกับกลุ่มเยาวชนและวัยรุ่นมากขึ้นโดยมีการใช้ข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์และกิจกรรมต่างๆในพื้นที่เป็นช่องทางในการสร้างความรู้สึกและแนวคิดต่อกลุ่มเป้าหมายส่วนด้านการเงินของขบวนการครับพันเอกพงศกรระบุว่าอยู่ระหว่างการติดตามเส้นทางการเงินโดยพบว่าข้อมูลมีการเรียกเก็บเงินจากสมาชิกในหลายรูปแบบทั้งเงินแรกเข้าเงินรายเดือนรายปีและเงินสนับสนุนในกรณีเร่งด่วนซึ่งเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบปลายทางของเงินดังกล่าวขณะที่แหล่งข่าวด้านฝ่ายความมั่นคงนะครับก็บอกว่ายุทธวิธีของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงในช่วงที่ผ่านมายังเน้นการสร้างผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของรัฐรวมถึงปฏิบัติการด้านข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์เพื่อสร้างกระแสในสังคมนะครับมีพาดหัวข่าวเป็นข่าวใหญ่ในแนวหน้านะครับบอกว่าเปิดผังองค์กรลับใต้ดินแฉ BRN สมาชิกกว่า 1,800 รายก่อความไม่สงบ3จังหวัดชายแดนใต้แกนนำใหม่พุ่งเป้าเจ้าหน้าที่เงินหมุนเวียน 2,000 ล้านบาทต่อปีใช้โรงเรียนบ่มเพาะแบบผิดๆครับ
1: จับโทนบางแคช่อกงประชาชนต้มขากล้องพระเป็นพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์เมลีนิวค่ะยอดจองเฉียด20ล้านอ้างโคต้าเยอรมนีไม่รอดเงื้อมือบก.ปอส.จับโทนบางแคเสียนพระชื่อดังแจ้ง3ข้อหาช่อกงช่อกงประชาชนและพรบ.คอมพิวเตอร์ลวงขายกล้องส่องพระยี่ห้อดังไซส์บลูมารีนอ้างทำรุ่นพิเศษในโอกาสครบรอบ175ปีและตัวเองได้โคต้าคนเดียวยอดสั่งจองพุ่งเกือบ20ล้านบาทตำรวจบุกคนบ้านพักที่ทำงานในรอบแรกคลาดกันหวุดหวิดสุดท้ายไม่รอดเจอในบ้านบางกรวยหิ้วไปสอบสวนด้านเซียนพระคนดังยิ้มสู้พร้อมพิสูจน์ตัวเองปัดเสียงแข็งขอให้การชั้นศาลขณะที่บออกขณะที่ผู้บังคับการปอสชี้เหยื่อพุ่งกว่า50รายเสียหายกว่า40ล้านค่ะ
0: ครับความคืบหน้ากรณีเสือโคร่งทำร้ายเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งจังหวัดอุทัยธานีจนเสียชีวิตระหว่างการปฏิบัติหน้าที่นายอรรถพลเฉริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานนะครับก็บอกว่าได้มีการสั่งเจ้าหน้าที่ติดตามเสือโคร่งในพื้นที่โดยรอบสำนักงานเพื่อนำตัวอย่าง DNA ไปเปรียบเทียบเป็นหลักฐานทางชีวภาพในที่เกิดเหตุเพื่อระบุตัวเสือที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นะครับแล้วก็บอกว่าการติดตามตัวเสือโคร่งครั้งนี้ไม่ใช่การล่าเสือแต่ว่าเป็นการตรวจสอบเพื่อหาสาเหตุพฤติกรรมที่ผิดปกติและป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำนะครับเบื้องต้นก็คาดว่าในพื้นที่ดังกล่าวมีเสือโคร่งไม่เกิน5ตัวโดยทีมงานสามารถระบุตัวเสือที่คาดว่าจะเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ได้แล้วอยู่ระหว่างการนำวางแผนเข้าดำเนินการจับตัวนะครับโดยธรรมชาติแล้วเสือโคร่งจะหลีกเลี่ยงการเข้าใกล้มนุษย์เหตุการณ์ลักษณะนี้เกิดขึ้นได้ยากแต่ถ้าหากเสือมีพฤติกรรมทำร้ายคนและก็เกิดความเคยชินอาจจะนำไปสู่ความเสี่ยงต่อเจ้าหน้าที่และประชาชนในพื้นที่ซึ่งเหตุการณ์เสือโคร่งทำร้ายมนุษย์ลักษณะดังกล่าวนะครับก็ถือเป็นครั้งที่2ในรอบเกือบ30ปีหลังจากครั้งแรกเกิดขึ้นปี41ครับในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ซึ่งครั้งนั้นเจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บสำหรับมาตรการป้องกันเหตุซ้ำนะครับก็จะมีการปิดการท่องเที่ยวในพื้นที่ชั่วคราวนะครับและข้อมูลก็พบว่าเป็นเสือโคร่งเพศเมียชื่อเป็นแม่ของเสือตัวนี้นะครับแล้วก็เจ้าตัวที่ก่อเหตุนี่ก็อายุประมาณ1ปี6เดือนนะครับมีพาดหัวข่าวในแนวหน้าครับตั้งทีมจับเสือเด็กอายุ1ปีตัวกัดเจ้าหน้าที่งัดท่าแผนป้องกันภัยอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติยันภารกิจจับเสือตรวจ DNA จากเหตุเจ้าหน้าที่ถูกเสือทำร้ายเสียชีวิตไม่ใช่การล่าแค่ต้องการหาสาเหตุครับ
1: ขณะที่หนังสือพิมพ์เดลีนิวนะคะมีภาพข่าวครอบครัวของไดอาน่าและโรมันนาซิโมวาสองพี่น้องรัสเซียเหยื่อคดีฆาตกรรมโหดจัดพิธีรำลึกส่งดวงวิญญาณครั้งสุดท้ายที่จุดพบร่างตำบลห้วยใหญ่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีค่ะและขอมาปิดท้ายกันที่ข่าวนี้นะคะเลขาธิการกอรมน.ลงพื้นที่ตันหยงมัสจังหวัดนราธิวาสเยี่ยมกำลังใจประชาชนและผู้ปฏิบัติงานย้ำทุกภาคส่วนร่วมสร้างสันติสุขชายแดนใต้ค่ะพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัฒเสนาธิการทหารบกในฐานะเลขาธิการกอรมน.พร้อมด้วยพลตรีกรกฎผู้โชค

0: ษรองแม่ทัพภาคที่4ในฐานะรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าพร้อมคณะผู้บังคับบัญชาลงพื้นที่ตลาดเทศบาลตันหยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเพื่อเยี่ยมเยียนส่งมอบกำลังใจให้แก่พี่น้องประชาชนและผู้ปฏิบัติงานหลังเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่เสนาธิการทหารบกระบุว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรเพื่อนำความห่วงใยจากคนไทยทั่วประเทศมามอบให้แก่ประชาชนพร้อมกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความไม่ประมาทคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนเป็นหลักทั้งยังแสดงความประทับใจในรอยยิ้มและการต้อนรับที่อบอุ่นโดยเชื่อมั่นว่าความร่วมมือของทุกภาคส่วนจะช่วยคืนสันติสุขสู่ชายแดนใต้ได้โดยเร็วด้านนางกองแก้วอนันต์สิริประภาแม่ค้าในตลาดเทศบาลตันหยงมัดเปิดเผยว่ารู้สึกอุ่นใจที่ผู้ใหญ่ลงมาดูแลพร้อมยืนยันว่าพี่น้องไทยพุทธและไทยมุสลิมยังคงอยู่ร่วมกันด้วยความเข้าใจเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเพียงการกระทำของคนบางกลุ่มและทุกคนต่างปรารถนาให้พื้นที่กลับมาสงบสุขดังเดิมข้อมูลโดยศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าค่ะ
1: ครับทั้งหมดคือ9ทันข่าวในวันนี้นะครับคุณศาสิธรสังสมธนะและผมผู้เบสุนีลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

อสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันอาจารย์วีระถอดบทเรียนปมซิมิลันรับประมาทตรวจสอบข้อมูลย้ำผิดพร้อมขอโทษและแก้ไขนายวีระธีรภัทรานนท์กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570โพสต์ข้อความหัวข้อที่เห็นและเป็นวันที่7สิงหาคมทบทวนเหตุการณ์ในช่วง48ชั่วโมงที่ผ่านมาหลังเกิดกรณีให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าพักในอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันคลาดเคลื่อนโดยระบุว่าแม้จะมีเจตนาและความตั้งใจที่ดีในการทำสิ่งใดแต่สิ่งที่เกิดขึ้นอาจส่งผลทั้งทางดีและทางรายได้เมื่อย้อนกลับไปทบทวนความผิดพลาดครั้งนี้มีต้นตอจากสิ่งที่ตนเรียกว่าสัญญาวิปราชหรือความทรงจำที่คลาดเคลื่อนโดยกรณีนี้เป็นเรื่องวันเวลาประกอบกับตนไม่ได้ตรวจสอบข้อมูลให้แน่ชัดเมื่อนำไปเชื่อมโยงกับเรื่องอื่นจึงเกิดความผิดพลาดในการสื่อสารและส่งผลกระทบตามมาพร้อมยอมรับว่าเป็นบทเรียนที่มีราคาแพงและทำให้เห็นว่าเรื่องเล็กสามารถกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้นายวีระกล่าวว่าอดีตไม่สามารถกลับไปแก้ไขได้สิ่งที่ทำได้คือทำปัจจุบันให้ดีที่สุดขณะเดียวกันโลกข้อมูลข่าวสารในปัจจุบันทำให้ผลจากการสื่อสารเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรงจึงยิ่งต้องระมัดระวังเนื้อหาที่เป็นข้อเท็จจริง

0: เพราะหากประมาทในส่วนนี้ก็อาจจะนำไปสู่ความผิดพลาดและผลกระทบในวงกว้างถ้าทำอะไรผิดพลาดผมก็เสียใจและต้องขอโทษถ้าต้องขออภัยถ้าต้องทำอะไรเพื่อแก้ไขก็ทำด้วยความเต็มใจยืนยันว่าสิ่งใดที่ทำไปแล้วเป็นผลดีและเป็นประโยชน์หากยังสามารถทำได้ก็จะทำต่อไปนอกจากนี้ยอมรับในสิ่งที่ตัวเองได้ทำซึ่งก่อนหน้านี้เมื่อวันที่6สิงหาคมนายวีระได้กล่าวในการประชุมคณะกรรมการยอมรับว่าข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าพักในอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันที่ตนเคยได้กล่าวถึงเป็นความคลาดเคลื่อนหลังตรวจสอบพบว่าตนเดินทางไปพักในช่วงประมาณปี2559ถึง2560ซึ่งเป็นช่วงที่ยังเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าพักค้างแรมก่อนที่จะมีมาตรการไม่ให้พักค้างแรมในปี2561นายวีระได้กล่าวขอโทษและขออภัยกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชหัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันและเจ้าหน้าที่ที่ได้รับผลกระทบพร้อมขอให้อธิบดีกรมอุทยานยกเลิกคำสั่งตั้งกรรมการสอบหัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันเนื่องจากข้อเท็จจริงที่ผิดพลาดเกิดจากตนเองไม่ใช่ความผิดของหัวหน้าอุทยานและหากต้องการดำเนินการเพิ่มเติมหรือแก้ไขเยียวยาผลกระทบก็ยินดีในขณะเดียวกันนายอรรถพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชแชร์โพสต์ของนายวีระธีรภัทรานนท์ซึ่งกล่าวว่าได้รับทราบคำกล่าวขอโทษของนายวีระอธิบดีกรมอุทยานกล่าวว่าก่อนหน้านี้เมื่อเกิดประเด็นข้อมูลที่คลาดเคลื่อนและส่งผลกระทบต่อกรมอุทยานและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจำเป็นต้องชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อปกป้ององค์กรตลอดจนดูแลขวัญและกำลังใจของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานสำหรับข้อเสนอและคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาและบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติพร้อมรับฟังและนำมาพิจารณาตามความเหมาะสมภายใต้หลักวิชาการกฎหมายและเป้าหมายในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติควบคู่กับการให้บริการประชาชน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
5: เสียงเพียวมียา

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจาก1เสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: คิดถึงยัง
3: เฮ้ยเธอถามอะไรก็ไม่รู
2: ้คิดถึงยัง
3: บอกก็ได้คิดถึง
2: โอ้ยไม่ได้ถาม
3: เอ้าไหนเมื่อกี้บอกคิดถึงยัง
2: ก็คิดถึงยังแต่เป็นยางรถ EV
4: ฮะ
2: คิดถึงยางรถ EV คิดถึง Be Quick มียางรถ EV ให้เลือกเพียบพิเศษสำหรับสมาชิก Be Member ช้อปยางและสินค้าอื่นๆที่ Be Quick รับส่วนลดไปเลยสูงสุด 7% ถึง31สิงหาคมนี้สอบถามโทร1153
5: ทำที่เพื่อรถสร้างรอยเพื่อคุณ
6: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
7: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟ

0: ไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: พูดคุยกันได้นะครับ SMS เข้ามา468-9400 LINE @tltmfm95 นะครับเว็บไซต์ของเราครับ www.ltmfm95.mcot.net หรือ Facebook Fanpage ฝากกดไลค์กดแชร์ก่อนคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับหรือโทรหาเจ้าหน้าที่เลยนะครับนะฮะเลือกหัวขบวนพาเหรดเพลงฮิตเจ๋งๆก็ได้นะครับหรือจะให้ลูกทุ่งมหานครเป็นสื่อกลางดีๆในการช่วยเหลือกันนะครับในครอบครัวของชาวลูกทุ่งมหานครก็ได้นะครับกดมา02-248-1366นะครับระหว่างที่รอสายคุณผู้ฟังเนี่ยแนะนำเพลงใหม่เพลงสุดท้ายในสัปดาห์นี้กันก่อนนะครับขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผม Green Bio ราคาเบาๆถ้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะครับวันนี้เป็นเพลงใหม่จากไอแมนพิสิทธิ์พงษ์ครับ
2: ค่ะ
1: เพลงชื่อบุญผลาบ่อยอด
2: บ่อฮอดบ่อฮอดค่ะบุญผลาบ่อฮอด
1: คำร้องและทำนองโดยเจมส์วิทยากรนะครับเรียบเรียงดนตรีโดยอาจารย์จินนี่ภูไทยในสังกัดของ Bamboo Beat นะครับถ้าคุณผู้ฟังชอบเพลงนี้ขอได้ตลอดทั้ง24ชั่วโมงนะครับแล้วหลังเพลงนี้ขอหน้าไมค์สัก1สายนะครับกดมา02-248-1366นะครับ
0: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผม Green Bio
1: เพลงนี้ก็เป็นอีก1เพลงที่เพลงสุดท้ายในสัปดาห์นี้แล้วนะครับก็หลังจากแนะนำจอกฮิตไปแล้วนี่ก็ขอได้ทุกช่วงนั้นจัดรายการเลยครับ

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: อ่ะนะครับนะฮะเพลงใหม่ที่น่าสนใจในรอบสัปดาห์นะครับนะฮะรู้สึกว่ามีคอมเมนต์ใน Facebook Fanpage นะครับก็ทักมาเรียบร้อยนะครับหลายๆจุดหลายพื้นที่เลยนะครับนะฮะดูโอ้โหเห็นนะส่งแต่สติกเกอร์มานะครับบอกพิกัดบอกอะไรจุดเช็คอินก็ได้นะครับนะฮะแล้วก็พิมพ์มานะครับถ้าสะดวกเนาะนะครับนะฮะว่าเอ๊ะศุกร์เสาร์อาทิตย์น่าจะไปเช็คอินกันที่ไหนราคาถูกและราคาไม่แรงนะครับเป็นข้อมูลดีๆนะครับในการช่วยเหลือกันที่ไหนฮะ
2: มีแนะนำร้านน้ำเต้าหู้เข้มข้นค่ะในซอยสันติสุข28ถุงละ10บาทค่ะ
1: ทำไมมันถูกอย่างเงี้ย
2: ทำไมไม่โทรมาล่ะคะโทรมาหน้าใหม
1: ่เดี๋ยวนะมันสังไหนนะ
2: ซอยสังคะสันติสุข28ค่ะ
1: จังหวัดอะไรอ่ะ
2: อยู่แถวไหนอะคะคุณชื่อคุณหนึ่งหรือเปล่า
1: เ
2: นาะบอกเราหน่อยนะคะ
1: นะแล้วก็มี
2: รับชมจากจังหวัดพะเยาค่ะแล้วก็มีจังหวัดตาก
1: บอกอำเภอให้เราด้วยเน
2: า
1: ะ
2: จังหวัดตาดบ้านสนามบินใหม
1: ่ตราดหรือตาก
2: ตากค่ะตากก็ไก
1: ่ตาก
2: ตากบ้านสนามบินใหม่ขนาดทำฝนหลวงฝนยังไม่ตกเลยครับ
1: โอ้แสดงว่าร้อนสิเน
2: า
1: ะ
2: อันนี้อยู่นางอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะทักทายชาวนางรองด้วยนะคะ
1: นางรองที่ขาหมูอร่อยอร่อยเหรอ
2: โอ้พี่นี่ไปกินทุกจังหวัดแล้วเนาะรู้หมดเลยอ่ะตรงไหนเวียที่ไหนตรงไหนจุดไหนนะคะ
1: ผ่านไป
2: ผ่านไปผ่านไปฝนยังไม่ตกเลยที่ไหนเอ่ยนะคุณผู้ฟังสามารถที่จะโทรเข้ามาพูดคุยกันนะคะได้ที่02-248-1366 02-248-1366จะขอเพลงก็ได้หรือจะสับฝากร้านก็ได
1: ้นะฮะธุรกิจหรือมีพิกัดเด่นๆอย่างที่เราให้ข้อมูลไปอ
2: ่
1: ะ
2: เราแบบ no sponsor นะ
1: เราแบบ no sponsor เลย
2: จะเป็นเจ้าของร้านก็ได้มาแนะนำร้านตัวเองก็ได้นะคะ
1: ฝากธุรกิจฝากร้านได้ทั้งนั้นเลยหรือผู้ประกอบการจะหาคนมาเช่าบ้านก็ได้หรือเมื่อวานเนี้ยมีเขารับตั
2: ดหญ้าตัดต้นไม้
1: ใช่ไหมครับกรุงเทพปริมณฑลนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งการดูแลในครอบครัวของชาวลูกทุ่งมหานครที่ช่วยเหลือกันในภาวะแบบนี้ด้วยนะครับ
2: ใช่ค่ะหรือจะเป็นที่พักรีสอร์ทที่ท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์ที่ครอบครัวจะสามารถไปได้อย่างนี้ก็ได้นะคะ
1: ไม่ไกลมากนะครับอ่ะพูดคุยกันนะครับโทรมาหน้าไมค์นะครับจองสายกันก่อนได้เลย02-248-1366นะครับ02-248-1366ขอบคุณยายแสงบางนาด้วยนะครับจิสนุพงศ์ศรีสุขก็รายงานมาเรียบร้อยนะครับขอเพลงมาเรียบร้อยนะครับคุณประเทืองแถวถนนกัลปพฤกษ์ด้วยนะครับเมื่อสักครู่เราพยายามต่อสายไปที่คุณแต้วสะพานใหม่ปรากฏว่าน่าจะติดภารกิจอยู
2: ่น
1: ะครับนะฮะต่อสายเข้ามาใหม่น
2: ะ
1: 02-248-1366นะครับ02-248-1366นะครับรับสายแค่สายเดียวนะครับในชั่วโมงนี้สื่อกลางดีๆในการช่วยเหลือกันนะครับในการดูแลกันในครอบครัวของชาวลูกทุ่งมหานครผมเชื่อว่าคนในครอบครัวของชาวลูกทุ่งมหานครที่รับฟังกันอยู่ทั่วประเทศเนี่ยมีพลังเนาะเวลาเราพูดแป๊บหนึ่งเนี่ยโอ้โหไปกันแบบเยอะแยะเลยนะครับ
2: ค่ะเหมือนร้านก๋วยเตี๋ยวเจสีสามโคกโอ
1: ้
2: โหรับลูกค้าไม่หวาดไม่ไหวเลยนะ
1: อร่อยจริงๆแล้วผมเชื่อว่าแกก็ไม่โกหกหรอกแกก็ขายเอามันน่ะชามละ25 บาทอ่ะ
2: ใช่
1: หรืออย่างไอติมอ่ะก็

0: ก็ต้องดอนหวายนะครับเจ้าฉบับ
1: มี
0: ฉบับเจ้าเดียวไอศครีมสียาภัยตลาดน้ำดอนหวายอะไรอย่างเงี้ยหรือมีพิกัดอื่นๆนะ
1: ตรงไหนที่ไหนอีกนะคะมาคอมเมนต์บอกเราได้หรือว่าโทรนะคะหน้าไมค์กับเรามาสายมาแล้วใช่ไหมคะมายินดีต้อนรับนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: เดี๋ยวขออนุญาตยิงจิงเกิลแป๊บนึงก่อนได้ไหมอ่ะ
2: ได้ค่ะ
3: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิมา
4: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันธายกินกับเมนูอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
0: หายไปไหนมาคุณแต้ว
2: ชื่อแต๋วค
0: ่
2: ะ
0: แต๋ว
1: คุณแต๋วนะคะจ้า
2: แต๋วจ๋าแต๋วจ๋าค่ะ
0: แต๋วจ๋ารู้ไหมว่าเสียงใคร
2: ฮะ
0: แต๋วจ๋าฮะ
2: แต๋วจ๋าเหรอฮะ
0: เ
2: ออจำไม่ได้แล้วแต่เนี่ยชื่อตัวเองนี่ยังจำไม่ได้เลย
0: ไม่หายไปไหนมาตะกี้ไม่ยอมรับสาย
1: รอตั้งนาน
2: ไม่ได้หายไปไหนก็เนี่ยรอสายอยู่ค่ะ
0: ร
1: อทำอะไรอยู่ที่ไหนคะ
2: อ๋ออยู่สะพานใหม่ค่ะ
1: ค่ะ
0: มีพิกัดร้านเด่นๆไหมครับที่เราไปทานแล้วรู้สึกแบบราคาถูกประหยัดที่ตลอดแชร์ให้ชาวรู้ทุ่งหมานครได้ไปอุดหนุน
2: อ๋อก็ถ้าจะเป็นประหยัดและถูกนี่นะก็ต้องเข้ามาในซอย52เลยค่ะซอยทหารอากาศ52
0: ทหารอากาศ52เป็นตามสั่งเหรอครับ
1: เป็นร้านอะไร
2: ก็เป็นตามสั่งก็มีค่ะเป็นร้านข้าวแกงก็มีโอ้เยอะมากเลย
1: อ๋อแสดงว่ามีหลายร้านแต่ว่าราคา
2: ละร้านเลยค่ะ
0: คนนอกก็เข้าไปก็ได้ใช่ไหมเขาไม่ได้ดูแลเฉพาะ
2: นั่งมอไซค์เข้ามาได้เลยค่ะ
1: ค่ะ
0: ทำไมต้องนั่งมอไซค์อ่ะเอารถไปได้ไหมอ่ะ
2: ได้อ่ะรถไปได้
0: จอดไปได้พี่แท็กซี่เ
2: ผื่อพอแล้วคงไม่ต้องนั่งมอไซค์แล้ว
0: ไม่ผมก็นั่งมอไซค์บ่อยแต่ตอนนี้สมมติพี่แท็กซี่อ่ะเขาจะเข้าไปได้เลยใช่ปะ
2: ได้ค่ะได
0: ้ฐานอากาศ52มีชื่อร้านไหมครับ
2: อืมโอ้หลายร้านเลยร้านต้นข้าวร้านตลาดป้าพรร้านป้าพรอยู่ตลาดป้าพร
1: ค
2: ่
1: ะ
2: สองร้านนี่จะอยู่เยื้องๆกันเลย
0: หรอเขาขายสนนราคาเท่าไหร่อ่ะครับ
2: อ๋อก็40 บาท
0: ฮะกระเพราไก่ไข่ดาวเหรอ
2: คะข้าวราดแกง
0: 2 อย่างเหรอ
2: คะ2 อย่าง
1: 2 อย่าง 40 บาท
0: ถูกนะ
1: ราคาน่ารักมากเลยค่ะโ
2: อ้แล้วถ้าจะแบบให้ไฮนิดๆหรือว่าเข้าไปยิ่งเจริญสแควร์เลยค่ะ
0: อ๋ออันนี้เราเคยไปทำกิจกรรม
2: ร้านขนมจีนแม่กิติยา
0: เอออ
2: ันนี้เขามีเยอะเลยมีทั้งขนมจีนมีผัดบุฟเฟ่นะคะแล้วก็มีข้าวคุกกะปิเครื่องเยอะมาก
0: เหรอ
2: ค่ะ
0: เท่าไหร่อ่ะเขาขายเท่าไหร่
2: ข้าวราดแกง
0: หัวเท่าไ

0: ค่ะ
1: เท่าไหร่อ่ะข้าวไข่เท่าไหร่
0: ข้าวราดแกง
1: หัวเท่าไหร่ครับ
0: ก็ถ้าไฮไฮก็ประมาณ50 บาท
2: ไฮไฮแล้วเหรอไฮคือสูงแล้วค่ะ
0: 50 บาทเนี่ยตลาดยิ่งเจริญ

0: สี่เพลงต่อเนื่องนะครับส่งกำลังใจด้วยเพลงหลายๆเพลงที่ชาวลูกทุ่งมหานครช่วยกันเลือกมานะครับเธอเก่งกว่าใครทั้งนั้นนะครับฝนพรสุดาครับเริ่มใหม่ได้ทุกวันนะครับเสียงร้องกล้วยของหอยโข่งครับไม่มีใครตายเพราะคนอื่นไม่รักเฉากล้วยนะครับแล้วก็เพลงสุดท้ายจากไททัสมิธนะครับ
1: ว่าไงคนเก่งค่ะ
0: สี่เพลงต่อเนื่องเลยนะครับเดี๋ยวเราทวนเพลงฮิตในมหานครชาร์ตเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับก็จะมีการอัปเดตให้คุณผู้ฟังรับฟังกันในช่วงเวลาบ่ายโมงถึง5โมงเย็นติดตามกันได้ขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงหาซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะครับวันนี้2เพลงต่อเนื่องนะครับเสียงร้องของน้องนันอนันต์ครับ
1: ใครคือคนที่ใช่ของเธอค่ะล่าสุดอยู่ในฮิตที่13ค่ะและอีกหนึ่งผลงานเพลงใหม่ค่ะแผลใหม่หมิวรัชดาพรค่ะล่าสุดอยู่ในฮิตที่14ค่ะ
0: พรุ่งนี้ลุ้นการบ่ายโมงนะครับ
2: เพลงฮิตติดชาร์ต
3: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: ติดช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: โดยวาสุเลิศจันยาและอุ้มกสิยา
1: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3 ปีน้อยไปปะ

0: ื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี
1: ้
0: แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุระและสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนๆให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อย

0: อร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นหืมเลิศอะ
1: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้าวว้าวว้าวว้าวไว้ๆว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสูตรยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: เอ้ยโปรเอ้ยโปรเอ้ยคิวเอ้ยโปรเอ้ยโปรเอ้ยคิวอาหารคิวแดงของแมวตัว
2: จิ๋วอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันรัฐบาลสั่งการกฟผ.เร่งขยายเขตไฟฟ้าประสาทตาควายเนิน350ให้แล้วเสร็จภายในต้นปี2570มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตและขวัญกำลังพลแนวหน้านางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมอบหมายให้นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจติดตามและรับฟังข้อมูลการขอขยายเขตไฟฟ้าบริเวณประสาทตาควายและเนิน350เพื่ออำนวยความสะดวกและเสริมสร้างความมั่นคงในการป้องกันประเทศตามแนวชายแดนพร้อมมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้แก่เจ้าหน้าที่ทหารเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่เป็นแนวหน้าในการปกป้องอธิปไตยของชาติก่อนเดินทางรับฟังข้อมูลพื้นที่บริเวณประสาทตาควายและเนิน5และเนิน350นางสาวพลอยทะเลกล่าวว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือกฟผ.เขต3ขานรับนโยบายของรัฐบาลตามข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยดำเนินโครงการขยายเขตไฟฟ้าบริเวณประสาทตาควายและเนิน350โดยได้บรรจุแผนงานการขยายเขตไฟฟ้าจำนวน9พื้นที่ภายใต้งบประมาณรวมกว่า130ล้านบาทพร้อมวางแผนขยายใหญ่เคไฟฟ้าเพิ่มเติมระยะทางรวมกว่า 12.5 กิโลเมตรและใช้พลังงานไฟฟ้าระบบโซลาร์เซลล์เส้นทางคมนาคมจาก3แยกลานยางถึงประสาทตาควายระยะทางประมาณ 8.7 กิโลเมตรเพื่อส่องสว่างอำนวยความสะดวกแก่การเดินทางตลอดเส้นทางทั้งนี้นายพลพีได้มีข้อสั่งการให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต3เร่งรัดดำเนินการโครงการขยายเขตไฟฟ้าให้เป็นไปตามแผนงานโดยเร่งด่วนพร้อมกำชับเริ่มดำเนินการภายในปี2569และให้แล้วเสร็จในช่วงต้นปี2570เพื่อยกระดับความปลอดภัยของแนวหน้ากำลังพลทุกนายที่ทำหน้าที่ปกป้องผืนแผ่นดินไทยและเพิ่มประสิทธิภาพในการปกป้องประเทศรัชดาชี้ดัชนีเชื่อมั่นผู้บริโภคทะลุ50สะท้อนสัญญาณฟื้นตัวนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนมิถุนายน2569ปรับเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 50.2 และกลับเข้าสู่ระดับความเชื่อมั่นเป็นครั้งแรกในรอบ4เดือนสะท้อนว่าความเชื่อมั่นของประชาชนต่อภาวะเศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัวโดยมีปัจจัยสนับสนุนจากมาตรการดูแลค่าครองชีพของรัฐบาลการกระตุ้นการใช้จ่ายรายได้ภาคเกษตรการท่องเที่ยวและการส่งออกที่ยังขยายตัว

0: ่อเนื่องดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดสำคัญที่สะท้อนมุมมองของประชาชนต่อเศรษฐกิจและกำลังซื้อการปรับตัวขึ้นครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าสัญญาณการฟื้นตัวเริ่มชัดเจนขึ้นและมาตรการของรัฐบาลเริ่มมีส่วนสนับสนุนให้ความเชื่อมั่นของประชาชนปรับดีขึ้นโครงการไทยช่วยไทยพลัสเป็นมาตรการที่ช่วยลดภาระค่าครองชีพและช่วยให้เม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจฐานรากส่งต่อรายได้ไปยังร้านค้าผู้ประกอบการรายย่อยเกษตรกรและชุมชนอันเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจในประเทศควบคู่กับการดูแลประชาชนทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้กำชับให้หน่วยงานด้านเศรษฐกิจที่จังหวะที่ความเชื่อมั่นเริ่มฟื้นตัวเดินหน้ามาตรการเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องทั้งการขยายตลาดส่งออกและเปิดตลาดใหม่การยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการไทยการต่อยอดการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวโดยเน้นกระจายรายได้สู่ชุมชนรวมถึงการเร่งรัดการลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเทคโนโลยีดิจิทัลพลังงานสะอาดและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสร้างการเติบโตที่มั่นคงในระยะยาว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: หรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: ดีจังโอเคเลย
3: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจาก1เสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: กลับมาติด
3: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนททุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
6: และทอส Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: ขออนุญาตมาเล่นในชั่วโมงสุดท้ายแล้วกันเนาะนะครับพี่ฟอร์ดนะครับนะขอบคุณสำหรับการสนับสนุนด้วยนะครับ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณเราคุ้มครองนะครับ1158และทส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนะครับ
1: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
2: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
0: วันนี้หน้าหนังสือพิมพ์รายวันนะครับมีหลายประเด็นที่น่าสนใจเลยนะครับท่านเอกนิติเสนอชงเสนอนะครับต่ออายุไทยช่วยไทยพลัส2นะเรื่องของท่านมินอองไลนะครับเยือนผนึกนะครับทำงาน2ประเทศนะครับนะฮะลองไปตามอ่านดูว่าเป็นยังไงนะครับใน Daily News เช้าวันนี้นะครับพาดหัวรองนะแล้วก็เรื่องของการขีดเส้น30วันท่านนายกสั่งสอบข้อมูลหลุดนะครับนะฮะลาต้นต่อนะครับผู้รับผิดชอบสังคายนา IT รักใหม่นะครับแล้วก็เรื่องของยูทูบเบอร์ชื่อดังนะครับนะฮะฮารุณนะครับที่ผลพิสูจน์มาเรียบร้อยแล้วว่าหัวใจล้มเหลวนะครับนิติวิทย์ก็ยืนยันนะครับนะฮะแล้วก็ยังไม่ทิ้งปมสารพิษแล้วก็ไหลตายนะเขาพาดหัวไว้อย่างนี้นะฮะรายละเอียดไปตามอ่านดูนะครับแล้วก็เรื่องของ

ของโทนบางแคถูกจับนะครับนะในขณะที่ฉ้อโกงประชาชนนะครับต้มนะฮะค้าก้องพระนะครับแล้วก็เรื่องของเสือเด็กนะครับฆ่าเจ้าหน้าที่ห้วยขาแข้งนะครับอายุเพียงแค่1ปี6เดือนนะครับหิวโซนะครับเจอเหยื่อนอนแล้วก็ขย่ำตายนะครับแทะขากินด้วยนะครับเนี่ยนะฮะก็เป็นข่าวเนาะที่แชร์กันในโลกออนไลน์บ้างนะครับตามหนังสือพิมพ์รายวันบ้างเราไปตามดูใน Daily News เช้าวันนี้นะครับส่วนไทยรัฐนี่นะครับมีเรื่องของสาวล่ำนะครับจีนสุดเฮงคว้าทอง7ล้านนะครับนะฮะที่เรื่องของบอลโลกที่ผ่านมานะครับแล้วก็เรื่องของการที่30กรมใน30วันเนี่ยนะครับมีการเช็คหมดเลยนะครับแล้วก็ล้อมคอกนะครับแล้วก็มีเรื่องของการผิด6ข้อหานะครับนะฮะท่านธีรุตนะครับนะฮะเจ้าตัวก็หลบสื่อพบตำรวจนะครับแล้วก็ปัดเอี่ยวโกงสอบนะฮะสอถอนะครับนะฮะ เรื่องของการร่ำรวยมากผิดปกตินะครับเราก็ประกาศบัญชีใหม่วันนี้เฮรายชื่อผู้มีสอบผ่านนะครับนะฮะไปตามอ่านดูในไทยรัฐเช้าวันนี้นะครับแล้วคุณแม่ของชาวรัสเซียนะครับใจสลายเลยจัดอะไรลูก2คนนะครับเรื่องของโทนบางแคก็มีในไทยรัฐนะครับส่วนในข่าวสดนะครับเรื่องของท่านประเด็น6ข้อหาด้วยที่ส่งปปช.นะครับเขาบอกว่าจะต้องมีการมีมาตรการในการอดีตอธิบดีสถ.นะครับท่านธีรุตนะครับดูตอนต่อว่าเป็นยังไงนะครับแล้วก็เรื่องของแม่ชาวรัสเซียร่ำไห้สลดนะครับคนนับพันร่วมอะไรสองพี่น้องนะครับแล้วก็ชี้ผลผ่าศพฮารุณนะฮะหัวใจวายด้วยนะครับข่าวสดพาดหัวใหญ่ไว้นะครับแล้วก็เรื่องของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับกับท่านมินออนไลน์นะครับนะฮะชู3 MOU นะครับไทยกับเมียนมาเนี่ยร่วมแก้ปัญหาแรงงานเรื่องของมลพิษนะฮะเรื่องของสั่งเลือกตั้งใหม่นายกขอนแก่นด้วยก็มีประเด็นในข่าวสดเช้าวันนี้นะครับนะฮะเรื่องของเสือเด็กด้วยนะครับที่ทำร้ายเจ้าหน้าที่นะครับแล้วก็มีเรื่องของการสั่งสอบหัวหน้าอุทยานปล่อยให้นะครับเรื่องของที่อุทยานเกาะสมิลันที่เราตามกันหลายนั่นแล้วเนาะปล่อยให้คุณวีระเนี่ยนะครับอาจารย์วีระเนี่ยค้างที่เกาะได้อย่างไรนะครับไปตามอ่านดูนะครับแล้วก็มติชนรายวันนะครับแล้วก็เรื่องของฮับเวลเนสด้วยนะครับนะฮะแล้วก็ท่านนายกกับท่านมินออนไลน์ด้วยนะครับก็มีประเด็นพาดหัวใหญ่ด้วยนะครับแล้วก็มีเรื่องของเคนอธิบดีธีรุตด้วย3ชั่วโมงเต็มนะครับในการแจ้ง6ข้อหาละเว้นการปฏิบัติหน้าที่นะครับแล้วก็จี้ท่านนายกรัฐมนตรีเคลียร์ปมประธานกสทช.นะครับกระทรวงการคลังก็ปื้มนะครับบอนออมพลัสฮิตนะครับไปตามอ่านดูว่าอะไรยังไงนะครับในมติชนรายวันสุนกรุงเทพธุรกิจเช้าวันนี้นะครับมีเรื่องของการคุมใช้ไฟน้ำกฟผ.เปิดพื้นที่แม่เมาะสำรองแหล่งน้ำนะครับไทยก็จัดสมดุลในเรื่องของ Data Center ด้วยนะครับแล้วก็มีเรื่องของบ้านหรูนะครับเขาดั้มราคา 30% ตุนเงินสดนะครับนะฮะลองไปตามอ่านดูนะครับในกรุงเทพธุรกิจหัวรองนะครับแล้วก็เรื่องของการผวาหนี้ SME ทะละ 70% นะครับที่รัฐบาลเร่งแก้ก่อนที่จะพังทั้งระบบนะครับโอ้วันนี้หลายฉบับน่าสนใจเยอะเลยนะครับมหานครออนไลน์ฮิต2เพลงต่อเนื่องครับ

0: มหานครออนไลน์ฮิต2เพลงต่อเนื่องนะครับดิดคิตตี้ครับผู้บ่าวเสื้อปุ๋ยครับโกดาวสันสิบ
1: โกดำ
0: โกดำวสัน17นะครับแล้วก็ไม้เมืองนะครับ2เพลงต่อเนื่องเลยนะครับ
1: ค่ะวันนี้นะคะมีเรื่องราวที่นำมาฝากคุณผู้ฟังอยู่ในเกือบทุกๆวันเลยค่ะเกี่ยวกับการสร้างมรดกไว้ให้กับคนที่เรารักนะคะหรือว่าการวางแผนการเงินค่ะเพราะบางคนเนี่ยตอนนี้อาจจะยังพอหาเงินได้แต่ก็ยังไม่มีพอเก็บไว้ใช้ในอนาคตในช่วงบั้นปลายชีวิตนะคะหรือบางคนยังต้องหารายได้เพิ่มเพราะมีภาระหนี้สินอยู่และบางคนก็ยังไม่ได้วางแผนสร้างมรดกให้กับลูกหลานเลยนะคะ
0: ครับ
1: เพราะว่าบางทีเนี่ยเราไม่รู้เลยว่าวันข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะพ่อแม่บางท่านเนี่ยอาจจะสร้างภาระหนี้สินทิ้งไว้ให้ลูกหลานโดยไม่รู้ตัวหากเกิดเหตุเสียชีวิตโดยกระทันหันนะคะภาระหนี้สินนั้นเนี่ยอาจจะตกไปสู่ลูกหลานโดยทันทีค่ะแผนประกันชีวิตสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุนะคะเบี้ยเขาเริ่มต้นแค่วันละ8บาทค่ะและที่สำคัญเบี้ยจ่ายคงที่ตลอดสัญญาสัญญาจ่ายค่าเบี้ยครั้งแรกเท่าไหร่เราจ่ายเท่าเดิมไปตลอดค่ะวางแผนสร้างมรดกให้กับลูกหลานนะคะผลประโยชน์และเงื่อนไขค่ะหากกรณีที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุในพื้นที่สาธารณะ2ปีแรกรับเงินสูงสุด 1,200,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่มอีก 10% ค่ะหากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่มอีก 10% เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นๆค่ะตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุดค่ะ 300,000 บาทหรือหากอยู่ครบสัญญาค่ะรับเงินสูงสุดเลย 450,000 บาทค่ะโทรศัพท์สอบถามเจ้าหน้าที่ได้เลยที่เบอร์นี้ค่ะ02-201-4364 02-201-4364 ค่ะสมัครง่ายๆนะคะเพียงแค่คุณผู้ฟังเองนะคะหรือว่าคนที่เราจะสมัครให้เนี่ยมีอายุตั้งแต่50ถึง75ปีถึงแม้อายุมากแล้วก็สมัครได้ค่ะเพราะไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพค่ะ โทรเลยที่เบอร์นี้ค่ะ02-201-4364 02-201-4364 ค่ะย้ำผลประโยชน์และเงื่อนไขกันอีกรอบนึงค่ะหากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุในพื้นที่สาธารณะ2ปีแรกรับเงินสูง

0: สุด1,200,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่มอีก 10% ค่ะหากเสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่มอีก 10% เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นๆค่ะตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 บาทหรือหากอยู่ครบสัญญาเราไม่เป็นอะไรเลยสุขภาพร่างกายเรายังแข็งแรงก็มีเงินเก็บเงินก้อนนะคะรับเงินสูงสุดค่ะ 450,000 บาทเบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทและเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาค่ะสมัครได้ตั้งแต่อายุ50ถึง75ปีไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพยิ่งอายุมากขึ้นยิ่งไม่ควรประมาทกับชีวิตสร้างมรดกไว้ให้กับคนที่เรารักได้ตั้งแต่วันนี้ค่ะโทรสอบถามเจ้าหน้าที่ได้เลยที่เบอร์นี้นะคะ022014364 022014364ค่ะและสำหรับทุกๆการสมัครกรมธรรม์นะคะคือโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยด้วยค่ะไทยประกันชีวิตร่วมบริจาคสมทบเพื่อปรับปรุงห้องผ่าตัดตึกสยามมินที่โรงพยาบาลสิริราชค่ะ1กรมธรรม์เท่ากับ100บาทตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมยาวไปจนถึงวันที่30กันยายนหรือเมื่อครบเป้าหมายการบริจาคสูงสุด1ล้านบาทค่ะและเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของคุณผู้ฟังเองด้วยนะคะ
1: เอาวันนี้มีเพลง History 2เพลงต่อเนื่องนะครับขอบคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับคาเฟอีนนะครับหญิงลีศรีจุมพลครับคาถาขอใจหลิวอัจฉริยาพรมพฤกษ์นะครับ
2: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: โลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
1: ิจกรรมมหานครแฟมิลี่นะครับขอบคุณการสนับสนุนด้วยนะครับโดยกาแฟข่าวช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: ไปจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
1: และ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
2: จะเป็นกิจกรรมอะไรนะครับเดี๋ยวก็ต้องรอลุ้นกันนะครับทุกช่วงในรายการเลย
3: มหานครแฟมิลี
4: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
0: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
1: และ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
2: พรุ่งนี้นะครับในกิจกรรมนะครับดีๆนะครับในรายการเสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษนะครับในช่วงเวลาเพลงช้างเผือกอย่าลืมติดตามกันนะครับผมอาจารย์เมตรีนิยมแสงแล้วก็ลุงเข้มสันตานะครับมาลุ้นกันว่าเพลงช้างเผือกเพลงไหนที่ส่งผลงานเข้ามาร่วมในโครงการจะโดนหรือไม่โดนยังไงคุณผู้ฟังก็มีส่วนร่วมในการให้ดาวส่งเป็นกำลังใจเพื่อสร้างความฝันของศิลปินในโครงการเพลงช้างเผือกให้เป็นความจริงนะครับนะฮะก็คุณผู้ฟังก็มีส่วนร่วมนะครับในการส่งดาวมาเป็นกำลังใจให้กับตัวศิลปินเองด้วยนะครับโรติเพื่อก่อหย่อเพื่อสร้างสรรค์กันติดตามได้พรุ่งนี้นะครับ10โมงจนถึงบ่ายโมงตรงนะครับส่วนใครที่อยากจะส่งผลงานเข้ามาร่วมในโครงการเพลงช้างเผือกนะครับง่ายๆเลยนะครับบอกประวัติความเป็นมาเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับนะครับอย่าลืมส่งผลงานมาด้วยนะแล้วก็ส่งได้ตามที่อยู่เลยครับที่ลูกทุ่งมหานคร 63/1 ถนนพระราม 9แขวงห้วยขวางเขตห้วยขวางกรุงเทพ10310นะครับหรือสะดวกมาส่งด้วยตัวเองที่ชั้นล่างของอาคารปฏิบัติการวิทยุโทรทัศน์บมจ.อสมท.ที่ถนนพระราม 9เรายินดีที่จะเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นผ่านเครือข่ายลูกทุ่งมหานคร Plus ที่รับฟังกันอยู่ทั่วประเทศนะครับ
3: เพลงช้างเผือกและ AEC เพลงดีจากเพื่อนบ้าน
2: หนุ่มคนนี้เป็นชาวจังหวัดภูเก็ตครับเป็นศิลปินในโครงการเพลงช้างเผือกที่เคยมาร่วมกิจกรรมกับเราด้วยนะครับกี้เบคอนครับลืมหนุ่มใต้

0: โดยวาสุเลิศจันยาและอุ้มกสิยา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เพื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอ.ส.พร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ทอ.ส.คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank
4: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
5: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
6: ดูโฮมแตงกิ้วเซลลดสูงสุดถึง 80% ลดใหญ่ในรอบปีทั้งเฟอร์นิเจอร์ของใช้ในบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องมือช่างครบมือขนมาเทขายราคาล้างสต็อกหมดแล้วหมดเลยไม่ซื้อคือพลาดช็อปก่อนใครวันนี้ถึง26สิงหาคมนี้ที่ดูโฮมทุกสาขาทั่วประเทศหรือโทร1746ครบถูกดีที่ดูโฮมเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
7: ต่อพรบทั้งทีต้องเอาให้คุ้มคุ้มครองทันทีเมื่อซื้อพรบรถยนต์ที่ 7-Eleven และคุ้มยิ่งกว่า

0: 90วันคุ้มกว่านี้ไม่ไหวแล้วที่ 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
1: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.
2: บ้านคือความรักบ้านคือความสุขบ้านคือความอบอุ่นเพราะบ้านคือทุกอย่างการเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขสร้างอนาคตก้าวสู่ยุคใหม่ไทยแลนด์ 4.0 โปร่งใสทันสมัยใส่ใจประชาชนสร้างสมาร์ทซิตี้ให้ความสำคัญกับการอยู่อาศัยร่วมกันของผู้คนทุกเพศทุกวัยเน้นการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนแบบ One Stop Service การเคหะแห่งชาติพัฒนาคุณภาพการอยู่อาศัยพัฒนาสังคมไทยยั่งยืน
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร

0: 02-114-3990 ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: เชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่แสดงร่วมกันได้อย่างโดดเด่นเป็นครั้งแรกกับรางวัล Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 จินนี่เจน่า R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มี่พัดเอย่า R5 อุ้มแบมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emoz ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยวาสุเลิศจัญญาและอุ้มกสิยา
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว

0: ยนะครับ
1: ค่ะ
0: คุณยายของน้องอันดาด้วยที่ส่งดาวมาเป็นตัวอย่างนะครับ
1: กำลังใจล้นหลามมากๆเลยค่ะพวงมาลัยของ
0: คอนี้อาจจะ
1: ไม
0: ่ใช่ส้นตบับนะเป็นเวอร์ชันที่พี่ต่อยเขามาร้องใหม่นะครับนะฮะ
1: เป็นของ

0: ังนะครับ
1: กำลังใจล้นหลามมากๆเลยค่ะพวงมาลัยของ
0: คอนี่อาจจะ
1: ไม่
0: ใช่ส้นตบับนะเป็นเวอร์ชันที่พี่ต่อยเขามาร้องใหม่นะครับนะฮะ
1: เป็นของพิงแพนเตอร์
0: ถ้าอยากฟังต้นฉบับเนี่ยวันอาทิตย
1: ์สอนของหลวงพ่อจรัญนะคะท่านสอนว่าสิ่งใดก็ตามที่เป็นของโยมโยมได้สร้างเอาไว้ถึงโยมไม่อยากได้ก็ต้องเป็นของโยมแต่สิ่งใดที่มันไม่ใช่ของโยมโยมก็ไม่มีวันได้มาครอบครองอย่างแน่นอนค่ะ
0: วันนี้มหานครซุปเปอร์ฮิตทาง SMS ที่ถูกเลือกมาเยอะที่สุดนะครับ
2: มหานครซุปเปอร์ฮิต
0: กลางดาวนะครับแปรอันกับบัณฑิตนะครับวันจันทร์เราสองคนมาใหม่นะครับ 7:30 น. จนถึง 10:00 น. มีความสุขกันสมวันสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ขณะนี้เวลา10นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยขณะนี้เวลา10นาฬิกา

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันสั่งยกฟ้องอดีตปลัดจังหวัดภูเก็ตฟ้องอธิบดีกรมการปกครองชี้ถูกกล่าวหาเรียกรับเงินเป็นเหตุที่ทำให้กรมการปกครองยกย้ายตามระเบียบขั้นตอนรายงานข่าวแจ้งว่าศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค8มีคำพิพากษาวันที่3เดือนสิงหาคม2569ระหว่างนายรุ่งเรืองที่มาบุตรอดีตปลัดจังหวัดภูเก็ตเป็นโจทยื่นฟ้องนายนฤชาโกษาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเป็นจำเลยเรื่องความผิดต่อหน้าที่ราชการกรณีคำสั่งกรมการปกครองที่1512/2569เรื่องให้ช่วยราชการโดยมีคำสั่งย้ายออกจากพื้นที่จังหวัดภูเก็ตไปดำรงตำแหน่งที่วิทยาลัยปกครองกรมการปกครองศาลเห็นว่าการโยกย้ายไปวิทยาลัยการปกครองเพราะถูกผู้ประกอบการและประชาชนกล่าวหาเรียกรับเงินโดยมีการให้ออกจากพื้นที่ก่อนและจากนั้นจึงมีคำสั่งให้ย้ายไปวิทยาลัยการปกครองกรมการปกครองทำตามระเบียบขั้นตอนทางกฎหมายทุกอย่างเห็นว่าโจทก์ไม่เป็นผู้เสียหายไม่มีอำนาจฟ้องจึงพิพากษายกฟ้องรัฐบาลเพิ่มทางเลือกตรวจข้อมูลนิติบุคคลเลือกซื้อข้อมูลในหนังสือรับรองเฉพาะรายการได้นางสาวลลิดาเริ่มวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัดตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอเพื่อเพิ่มทางเลือกและลดภาระค่าใช้จ่ายในการเชื่อมโยงข้อมูลนิติบุคคลของประชาชนและภาคธุรกิจปัจจุบันผู้ขอเชื่อมโยงข้อมูลจากระบบของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าต้องชำระค่าบริการเป็นชุดข้อมูลชุดละ30 บาทแม้ต้องการใช้ข้อมูลเพียงบางรายการร่างกฎกระทรวงฉบับนี้จึงเพิ่มอัตราค่าบริการข้อมูลในหนังสือรับรองแบบแยกรายการรายการละ5 บาทโดยผู้ใช้บริการยังสามารถเลือกขอข้อมูลแบบครบชุดในอัตราเดิมชุดละ30 บาทได้ข้อมูลในหนังสือรับรองที่สามารถเลือกใช้เป็นรายการประกอบไปด้วยชื่อนิติบุคคลรายชื่อกรรมการอำนาจกรรมการทุนจดทะเบียนที่ตั้งสำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขารวมไปถึงวัตถุประสงค์ของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทจำกัดโดยมาตรการดังกล่าวจะช่วยให้ผู้ประกอบการและหน่วยงานที่ต้องการตรวจสอบข้อมูลเฉพาะด้านไม่ต้องชำระค่าบริการเต็มชุดโดยไม่จำเป็นไข่ไก่หน้าฟาร์มขึ้นฟองละ4 บาทพาณิชย์ประสานชะลอปลดแม่ไก่คาดคลี่คลายใน1 เดือนเครือข่ายสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่4 แห่งประกอบไปด้วยสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไก่8 ริ้วจำกัดสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่เชียงใหม่ลำพูนจำกัดสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ชลบุรีจำกัดและสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่แม่น้ำน้อยจำกัดออกประกาศปรับราคาแนะนำไข่ไก่คละหน้าฟาร์มเกษตรกรสำหรับไข่น้ำหนัก 20.5 กิโลกรัมขึ้นไปจากฟองละ3.80 บาทเป็นฟองละ4 บาทเพิ่มขึ้น20 สตางค์ต่อฟองหรือ6 บาทต่อแผง30 ฟองมีผลตั้งแต่7 สิงหาคมเป็นต้นไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงการปรับราคาดังกล่าวทำให้ไข่ไก่คละหน้าฟาร์มอยู่ที่ฟองละ4บาทหรือประมาณแผงละ120 บาทในขณะที่ราคาไข่ไก่แยกตามขนาดเบอร์0อยู่ที่ฟองละ4.30 บาทถึง4.60 บาทเบอร์1ประมาณ4.10 บาทถึง4.20 บาทเบอร์2 3.90 บาทถึง4 บาทและเบอร์3ประมาณ3.80 บาทถึง3.90 บาทนายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าต่างกรมการค้าภายในกล่าวว่าการปรับราคาในครั้งนี้เป็นผลมาจากปริมาณไข่ไก่ที่ออกสู่ตลาดลดลงในขณะที่ความต้องการบริโภคยังอยู่ในระดับใกล้เคียงเดิมโดยปัจจุบันมีไข่ไก่ออกสู่ตลาดเฉลี่ยประมาณ43ล้านฟองต่อวันลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีประมาณ45ล้านฟองต่อวันส่วนการส่งออกไข่ไก่ยังอยู่ในระดับปกติไม่ได้เพิ่มขึ้นจนกระทบต่อปริมาณไข่ไก่ในประเทศปริมาณผลผลิตที่ลดลงมาจากการทยอยปลดแม่ไก่ยืนกรงตามรอบของการเลี้ยงทำให้จำนวนแม่ไก่ที่ให้ผลผลิตในระบบลดลงกรมการค้าภายในจึงได้ประสานกรมปศุสัตว์ขอให้พิจารณาชะลอการปลดแม่ไก่ยืนกรงออกไปก่อนเพื่อยืดระยะเวลาการให้ผลผลิตและรักษาปริมาณไข่ไก่ในตลาดโดยคาดว่าสถานการณ์จะใช้เวลาประมาณ1 เดือนจึงจะทยอยปรับเข้าสู่สภาวะสมดุล
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
3: เสียง

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ดอทเน็ตสแลชโหวตและแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: จื่อบ่ล่ะนะคะ3เพลงค่ะเป็นสถานะคลุมเครือเป็นอะไรกันก็ไม่รู้คุณผู้ฟัง3เพลงเริ่มต้นกันที่แค่คนคุยจากน้องลำไยไหทองคำตามมาด้วยแค่เฟื่อนจากพี่แอนอรดีนะคะแล้วปิดท้ายด้วยจื่อบ่ล่ะจื่อบ่จากการตองทุ่งเงินนะคะ3เพลงในช่วงของฮิตมาราธอนค่ะ
1: ฮิตมาราธอน
0: มาแล้วมาแล้วพิมดามหานครต้อนรับคุณผู้ฟังค่ะเข้าสู่ MCOT Radio Network 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบานะคะวันนี้อยู่กับพิมดามหานครค่ะดูแลคุณผู้ฟังจนถึงบ่ายโมงตรงเลยนะคะใครมีอะไรอยากจะพูดคุยเม้ามอยนะคะ Facebook Live ได้เลยค่ะช่องทางนี้นะคะ LTM FM 95 Fanpage นะคะเข้ามาแล้วกดไลค์กดหัวใจกดแชร์ให้ด้วยก็แล้วกันเนาะแล้วก็รายงานตัวมาได้เลยเดี๋ยวเรียกขึ้นรถไฟด้วยนะคะหลังไมค์วันนี้อยู่กับน้องกวางน้อยคนน่ารัก022481366ค่ะและ SMS ค่ะที่เบอร์4689400นะคะใครอยากเชียร์ศิลปินคนไหนนะคะศิลปินในดวงใจก็ขอเพลงกันเข้ามาช่องทาง SMS ได้เลยนะคะจะได้ช่วยเพิ่มคะแนนให้กับศิลปินคนโปรดของคุณด้วยนะคะเอาล่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวพิมดาจะเรียกคุณผู้ฟังขึ้นรถไฟกันแล้วนะคะพร้อมแล้วหรือยังถ้าพร้อมแล้วรถไฟมาค่ะทักทายพี่ยูนิคยูนิคนะคะพี่ปรีชาผลสุขด้วยนะคะแล้วก็มีพี่เอสเบเกอรี่บอกว่าวันนี้มาทักทายน้องพิมดาก่อนจะไปทำเค้กชิฟฟ่อนครับผมนะคะพี่เชฟพงเจนี่อร่อยซอย59คุณแม่ทันพิชาคนสวยพี่สันทัศน์ด้วยนะคะพี่รัตแกงซ่านะคะพี่อินแถนพี่เอสุดหล่อพี่อำนาจนะคะคุณแม่สมใจคิดดีทำดีนะคะพี่หวานใจคนใกล้นะคะแล้วก็ยังมีน้องแชมป์สีสุขด้วยนะคะเรียกแล้วนะลูกแชมป์พี่มารีกิตทวีด้วยนะคะบางปลาพ่อค้าเหนียวไก่นะคะมีนายก๊อฟแก๊งหมูแผ่นค่ะนะคะแล้วก็พี่นุ่นรับซ่อมผ้านะคะแม่สวยฉายชูสีแม่สวยหายไปไหนมาเนี่ยไม่ได้ทักทายกันนานมากเลยน้องพิมดาแม่สวยบอกน้องพิมดาอย่าลืมอุ้มแม่สวยขึ้นรถไฟด้วยนะคะแม่สวยยังเดินไม่ถนัดจ้าฝึกอยู่จ้ายังปวดแผลที่ผ่าอยู่จ้าอ้าวแม่ไปผ่าอะไรมาคะคุณแม่ขอใหแผลหายไวๆนะคะแล้วก็ขอให้กลับมาเดินได้ปกติเร็วไวนะสุขภาพแข็งแรงดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะแล้วก็ยังมีใครอีกนะพี่รินร้อยหมื่นนะคะพี่อารีรักด้วยนะคะพี่สมศรีบอกไปด้วยจ้าพี่สุดติ่งกระดิ่งแมวบอกรอด้วยนะคะแล้วก็มีพี่พิสิทธิ์ศักดิ์ตื้อปั่นด้วยนะคะมีพี่เจรพรนะคะมีพี่ขนมหวาน3พี่น้องเกหามาตะพุทธนะคะพี่เล็กกาแฟล็อกวัดค่ะพี่โชคชัยนะคะแล้วก็มีพี่ออยแม่อ้อยก็มาแล้วนะคะพี่วันวิสาทรัพย์สินเสริมด้วยนะคะมีใครอีกไหมรายงานตัวเพิ่มเติมได้เลยน้องไบสไลเดอร์นะคะอุ๊ยน้องไบเขาเปลี่ยนรูปโปรไฟล์แม่ละจำลูกเกือบไม่ได้เลยนะคะหล่อมากรูปโปรไฟล์อันนี้นะคะพี่อมพรนะคะแล้วก็ยังมีนายก๊อฟทักทายกันแล้วเนาะพี่เอบอกสดชื่นมากเลยนะคะพี่รักน้ำแมวอ้วนนะคะบอกว่ามาแล้วมาแววมาแววหกล้มเกือบไม่ทันแน่ใจเย็นๆค่อยๆมาไม่ต้องวิ่งนะคะพี่กล้วยทอดขาเลาะด้วยนะคะบอกว่ามาแล้วมาแล้วจ้าฝนก็กำลังจะตกลงมาแล้วจ้าพี่กล้วยทอดก็กำลังจะมาขึ้นรถไฟจ้านะคะมีพี่จรุณนักแก้วด้วยนะคะแล้วก็มีพี่อุทัยนะคะพี่อมพรทักทายแล้วเนาะพี่สอนจินดารัตน์ด้วยนะคะช่องทางนี้เราก็ขอเพลงกันได้พูดคุยมามอยกันได้นะคะพี่จรัสวราพุทธค่ะพี่อเกณฑ์เจริญพรนะคะพี่เหาะดันช้างพี่สมศรีบอกได้ขึ้นแล้วจ้าวันนี้นะคะอุ๊ยวันนี้คุณแม่มาทันนะปกติพี่สมศรีก็มาทีไรไม่ค่อยได้เรียกขึ้นรถไฟหรอกเห็นอยู่แต่ว่ามันเลยจังหวะเวลาที่รถไฟออกไปแล้วอะเนาะมันก็เลยไม่ได้เรียกขึ้นนะคะพี่เคอะไรเนี่ยพี่เคและทีมีอะไรใหม่นี่ชื่อเฟซกันนะเนี่ยพี่นิยมนะคะเสียเปี๊ยกคนเดิมไงจะใครล่ะนะคะบอกเสียดีเจมาประคองเสียขึ้นรถไฟด้วยได้เลยนะคะเสียก็ไม่ค่อยแข็งแรงเหมือนกันเนาะขาไม่ค่อยดีนะหูตาก็ไม่ค่อยดีเสียเนี่ยนะคะก็เดี๋ยวให้ขึ้นขบวนแรกโบกี้แรกนะคะเป็นโบกี้ VIP นะฮะพี่พีระเดชดีกลางพี่ณรงค์ยินดีพี่สาวคำเจ้านะคะบอกมาตั้งแต่ต้นชั่วโมงแล้วเจ้านะคะแล้วก็ยังมีใครอีกไหมคะพี่ตีใหญ่ปักน้ำพี่หญิงสีบอกรอด้วยค่ะพี่กล้วยชูภัยด้วยพี่นิยมด้วยนะคะแล้วก็ยังมีคุณแม่สวยบอก น้องพิมนาผ่าเข่าสองข้างเลยจ้าน้องพิมขอบคุณที่อวยพรนะคะนะก็แข็งแรงแข็งแรงนะคะคุณแม่พี่สุวินสุรินบูลด้วยนะคะแล้วก็มีพี่อะไรอีกเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งนะคะทักทายกันหมดแล้วเนาะมีพี่จิรพรบีมนะคะพี่สุรยุทธ์สมานคณีนะคะน้องแชมป์บอกเสียแก่แล้วอุ้ยน้องแชมป์พูดแทนพูดแทนแม่ขอบคุณนะลูกพี่ภูดินันท์พลสว่างนะคะหมดแล้วหรือยังเนาะนะคะวันนี้มากันเพียบเลยวันศุกร์แห่งชาตินะคะเอาล่ะคุณผู้ฟังนะคะรถไฟออกกันก่อนดีกว่าเนาะไปแล้วค่ะรถไฟออกแล้วนะคะใครที่ไม่ทันรถไฟขบวนแรกไม่เป็นไรเดี๋ยวชั่วโมงหน้านะคะเดี๋ยวรถไฟมาอีกรอบหนึ่งนะคะ
2: พิมดามาเล่าพิมดามาเล่า
0: พี่สวัสดิ์ก็บอกผมต้องขับรถตามอีกแล้วครับเนี่ยไม่เคยเรียกเขาทันเลยเนาะแล้วเขาก็ชอบมาไอตอนที่รถไฟมันออกแล้วเนี่ยนะพี่สวัสดิ์เนี่ยนะเอาล่ะค่ะคุณผู้ฟังขาวันนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับว่าพามารู้จักกับโรคดีกว่านะคะจะเรียกว่าโรคไหมหรือว่ายังไงก็เรียกว่าโรคนั่นแหละเนาะนะคะเป็นภัยเงียบขณะหลับที่ไม่มีสัญญาณเตือนนะคะข่าวการเสียชีวิตกระทันหันนะคะขณะนอนหลับของคนวัยทำงานที่ดูแข็งแรงดีเนี่ยนะคะอย่างล่าสุดนะคะก็อย่างน้องฮารุนน้องฮารุนเนี่ยนะคะก็เหมือนจะเสียชีวิตด้วยโรคนี้เหมือนกันนะคะมักจะสร้างความตกใจให้เราเสมอเลยนะถ้าเกิดว่าเวลาเราเห็นข่าวอะไรเหล่านี้เราจะรู้สึกว่าอุ๊ยเขาอายุยังน้อยอยู่เลยอ่ะทำไมเขาถึงมีโรคหลายตายเกิดขึ้นมาอะไรประมาณนี้นะคะโดยในทางการแพทย์เนี่ยนะคะภาวะนี้เรียกว่าซันดีเอสนะคะหรือโรคไหลตายนั่นเองค่ะเกิดจากระบบไฟฟ้าหัวใจทำงานผิดปกติกระทันหันจนหัวใจเต้นพลิ้วผิดจังหวะอย่างรุนแรงไม่สามารถสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงสมองได้ทำให้หมดสติและเสียชีวิตขณะหลับนะคะจะพบมากในเพศชายค่ะวัย 20-40 ปีโดยเฉพาะผู้ที่มีประวัติพันธุกรรมนะคะร่วมกับปัจจัยกระตุ้นอย่างการอดนอนสะสมหรือว่าการดื่มแอลกอฮอล์หนักหรือว่ามีไข้สูงนะคะวิธีการลดความเสี่ยงค่ะหากใครเคยมีอาการวูบนะคะหายใจติดขัดตอนนอนหรือว่ามีประวัติครอบครัวเสียชีวิตกระทันหันเนี่ยก็ควรรีบไปพบแพทย์นะคะเพื่อที่จะตรวจ EKG นะคะตรวจหัวใจประเมินความเสี่ยงทันทีนะคะขอบคุณที่มาจากสถาบันโรคหัวใจกรมการแพทย์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลด้วยนะคะคุณผู้ฟังเนาะเนี่ยพี่รัฐบอกน้องหลุนไปเร็วเกิน

ียดายจังเลยนะเขาบอกว่าการจากไปของน้องฮลุนเนี่ยนะเขาก็ทำให้เราได้ข้อคิดอะไรหลายๆอย่างเลยนะคะน้องฮลุนนี่เขาจะเป็นวัยรุ่นเนาะอายุยังน้อยแล้วก็ไฟแรงนะคะเขายังมีความฝันมีอะไรให้ทำอีกตั้งเยอะแยะมากมายเลยนะคะแต่ว่าบางทีการจากไปมันก็เกิดขึ้นในวันธรรมดาธรรมดาวันหนึ่งเท่านั้นเองเราก็ไม่ได้รู้ล่วงหน้านะคะเกิดขึ้นในขณะที่เรายังไม่สามารถทำความฝันได้สำเร็จนะคะในขณะที่เรามีอะไรอีกหลายอย่างต้องทำอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเขาก็เลยการจากไปของน้องก็เลยเขาเรียกว่าเป็นข้อคิดให้กับเราว่าการมีชีวิตอยู่เนี่ยอย่างเรายังมีชีวิตอยู่ในวันนี้อย่างเงี้ยนะคะเราก็อยากทำอะไรก็ทำให้เต็มที่นะคะแล้วก็อย่ารอผัดวันประกันพรุ่งอะไรประมาณนี้แล้วก็ใช้ชีวิตให้มีความสุขเนาะนะคะประมาณนี้คุณผู้ฟังวันนี้พิมดามาเล่าก็เอามาเล่าเกี่ยวกับโรคของการไหลตายนะคะคุณผู้ฟังคำถามอะไรดีล่ะทีเนี้ย คำถามอะไรดีถามว่านะคะถามว่าพูดถึงเรื่องของการจากไปอย่างกระทันหันบางทีเราก็บางคนไม่ทันได้ย้อนนึกเลยเนาะว่าเอ๊ะชีวิตนี้เราได้ทำความดีอะไรแล้วบ้างหรือยังเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะเราทุกคนยังสามารถพูดคุยกันได้นะคะก็มานึกถึงความดีที่เราเคยทำกันดีกว่าดีไหมคุณผู้ฟังความดีที่เราเคยทำมีอะไรบ้างนะลองนึกย้อนกลับไปดูสิในชีวิตนี้เราได้ทำความดีอะไรบ้างจะเป็นความดีเล็กๆน้อยๆหรือความดีอันยิ่งใหญ่อะไรก็ได้นะคะลองนึกย้อนกลับไปดูแล้วบอกพิมดามาสักหนึ่งอย่างนะคะคำถามวันนี้บอกความดีของคุณมา1อย่างนะคะแล้วก็อย่าลืมเพลงที่คุณอยากฟังมาด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้ความดีของใครโดนใจพิมดามากที่สุดคำตอบใครโดนใจที่สุดได้ฟังเพลงกันไปเลยค่ะหลังจากจบเพลงนี้ขอหนึ่งสายหน้าไมค์ด้วย022481366นะคะกวางน้อยคนน่ารักรอรับสายคุณผู้ฟังอยู่โทรมาจองสายกันได้เลยค่ะ

0: หน้าจอมิสคอลคนรอมิสยูนะคะจากนิวคันทรีค่ะหนึ่งสายหน้าใหม่มารอแล้วค่ะ
1: สายชิวหิวใจ
2: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
0: ทักทายหนึ่งสายหน้าใหม่สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะพี่อะไรเอ่ย
3: พี่กว้างครับ
0: พี่กว้างนะคะพี่กว้างทำอะไรอยู่ที่ไหนคะ
3: อยู่ที่แพร่ครับ
0: อยู่ที่แพร
3: ่กำลังดูน้ำคลองนายเลยครับ
0: อ๋อแล้วไปนั่งดูทำไมอ
3: ่
0: ะ
3: ไม่ดูคนอื่นก็แย่งเอาไปสิครับ
0: แย่งน้ำกันเหรอคะหรือแย่งอะไร
3: แย่งน้ำครับ
0: อ้าวหรอจริงปะเนี่ย
3: จริงครับจริง
0: แล้วเราจะเอาน้ำมาได้ยังไงคะ
3: น้ำสูบน้ำพลังไฟฟ้าขึ้นไปครับ
0: อ๋อแล้วถ้าเกิดมีคนมาแย่งกันเยอะๆน้ำจะหมดหรอ
3: น้ำเหลือน้อยครับเข้านาเราไม่เยอะนะครับ
0: อ๋อเหรอคะมีแบบนี้ด้วยหรอ
3: มี
0: นะเนี่ย
3: มีครับ
0: แล้วมีแต่เราไปนั่งเฝ้าอยู่คนเดียวหรือคนอื่นก็ไปนั่งด้วย
3: คนอื่นนั่งเฝ้าด้วยครับ
0: อ๋อก็ไปแย่งน้ำกันอย่างนี้เนาะ
3: ครับผม
0: อ๋อน้ำตามธรรมชาตินี่เหรอคะมีหมดด้วยหรอ
3: ไม่ใช่น้ำธรรมชาติน้ำสูบจากแม่น้ำยมขึ้นครับ
0: ก็นั่นแหละ
3: สูบพลังไฟฟ้าครับ
0: อืมนะคะแล้วเครื่องสูบมีกี่อันน่ะ
3: ตัวเดียวครับ
0: อ๋อมีตัวเดียวแล้วต่าง
3: ตัวใหญ่ครับตัวใหญ่ครับ
0: อ๋อเข้าใจแล้วคือมันมีเป็นเครื่องสูบใหญ่ๆใช่ไหมคะสูบขึ้นมา
3: แล้วสูบน้ำขึ้นมาครับ
0: แล้วพวกเราก็คือต้องไปต่างคนต่างไปแย่งน้ำกันอย่างนี้ใช่ไหมที่สูบขึ้นมาอย่างนี้ใช่ไหม
3: ครับต้องเสียตังค์ด้วยนะครับ
0: อ๋อเหรอคะ
3: เสียตังค์นะครับวันประมาณพันหนึ่งพันสองนั่นแหละ
0: โอ้
3: เราก็หารกันออก
0: โอ้เหรอคะแล้วได้น้ำเยอะไหมคะหรือว่าใครแย่ง
3: ครับวันเต็มที่สักห้าไร่ก็เต็มที่แล้วครับ
0: ห้าไร่ใช่ไหมวันละ1,200เหรอแล้วต้องมาแย่งกี่วันคะเนี่ย
3: 3-4วันนั่นแหละครับ
0: จนกว่าจะเต็มใช่ไหม
3: ครับผม
0: โอ้โหก็ลำบากกันเนาะอันนี้คือทำเกษตรใช่ไหมคะ
3: เกษตรครับ
0: ทำอะไรคะ
3: ทำนาครับ
0: ทำนาเนาะนะคะช่วงนี้ก็เป็นช่วงแย่งน้ำก่อนปล่อยน้ำใส่นาก่อนใช่ไหมแล้วก็เดี๋ยวหลังจากนั้นทำอะไรต่อคะ
3: ต่อเลี้ยงวัวเลี้ยงควายตามทุ่งนาแล้วครับ
0: อ๋อก็เลี้ยงวัวเลี้ยงควายด้วยเนาะ
3: ครับผม
0: จะใช้เวลานานไหมคะกว่าข้าวจะโต
3: ก็ประมาณ3เดือนกว่าแล้วครับ
0: 3เดือนกว่าข้าวก็โตก็เกี่ยวได
3: ้ครับ
0: เนาะนะฮะเป็นกำลังใจให้พี่กว้างนะให้วันนี้พี่กว้างได้น้ำเยอะๆนะ
3: ครับผมขอบคุณครับ
0: วันนี้อยากฟังเพลงอะไรคะพี่กว้าง
3: ของน้องต้นข้าวนะครับจากใจต้นข้าวครับ
0: ได้เลยจัดให้นะคะ
3: คอ
0: ยากฝากบอกอะไรใครไหมคะ
3: บอกมอบให้ทุกเสียงทุกสายน้องต้นข้าวน่ารักดีครับ
0: เคยเจอตัวจริงน้องอย่างน้องเคยไปแถวแพร่หรือ
3: ยังเลยยังเลยเห็นในทีวี
0: นะถ้าเกิดว่าน้องไปเล่นคอนเสิร์ตแถวๆนั้นยังไงไปให้กำลังใจน้อง
3: ไปแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์เลยคร
0: ับ ล้านเปอร์เซ็นต์ไปดูเลยใช่ไหมคะ
3: จะดูเลยครับตัวเล็กนิดเดียว
0: เนาะน่ารักเสียงพอด้วย
3: เสียงดีด้วยครับ
0: ค่ะนะอ่ะได้เดี๋ยวจัดเพลงให้นะคะดูแลสุขภาพด้วยนะพี่กว้างนะ
3: ครับผม
0: ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
1: สายชิวหิวใจ
2: สนับสนุนโดยย่ำย่ำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
0: ขอบคุณด้วยนะคะกับย่ำย่ำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ

0: on life สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: หญิงเลสีชุมพร
2: ขอบคุณพี่แมนมณีวันค่ะแล้วก็ยินดีต้อนรับพี่ชัยกสุขและนิโกนะคะขอบคุณอายหลายๆค่ะพี่น้องจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีพี่

0: ขอบคุณมากมายค่ะ
1: ขอใจเธอแลกเบอร์โทรนะคะจากพี่หญิงลีศรีจุมพลค่ะแหมมาทีไรนี่สร้างความสนุกสนานให้กับแฟนๆชาวลูกทุ่งมหานครกันตลอดเลยนะคะเขาเอนเตอร์เทนเก่งนะเขาพูดตลอดทั้งเพลงทำได้ยังไงเอาช่วงจังหวะไหนหายใจเนี่ยนะทั้งร้องเพลงทั้งพูดไปด้วยนะคะมหานครไลฟ์ต้องขอขอบคุณกันด้วยนะคะสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
2: มหานครไลฟ
3: ์สนับสนุนโดย
4: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: พูดถึงตอนต้นชั่วโมงนะเราพูดถึงเรื่องราวของฮารุนโซโล่ใช่ไหมคะที่เขาจากไปตั้งแต่ยังวัยหนุ่มอยู่เลยนะคะก็นี่แหละนะเราถึงต้องมีสติในการใช้ชีวิตไม่ประมาทนะคะและที่สำคัญต้องมีการวางแผนในการใช้ชีวิตอย่างดีนะคะว่าเราจะทำอะไรต่อไปนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการเงินอันนี้สำคัญมากๆเลยต้องวางแผนค่ะนะคะแล้วก็สำหรับคนที่ยังไม่รู้จะเริ่มวางแผนยังไงนะคะไม่รู้ว่าตอนถ้าเกิดว่าเราเกิดอะไรเกิดขึ้นกับชีวิตเราเกิดขึ้นแบบกระทันหันมันจะมีเงินเก็บเงินก้อนกลับมาให้ลูกหลานหรือคนข้างหลังหรือเปล่าเนี่ยวางแผนไม่เป็นทำยังไงดีนะคะวันนี้เอาตัวช่วยดีๆมาฝากกันค่ะแผนประกันชีวิตสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุเบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทและที่สำคัญค่ะเบี้ยที่จ่ายคงที่ตลอดสัญญาจ่ายค่าเบี้ยครั้งแรกเท่าไหร่ก็จ่ายเท่าเดิมไปตลอดวางแผนสร้างมรดกให้ลูกหลานค่ะกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด1,200,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000

บาทหรือหากอยู่ครบสัญญารับเงินสูงสุด 450,000 บาทโทรเลย022014364สมัครง่ายๆค่ะสมัครได้ตั้งแต่อายุ50ถึง75ปีถึงแม้จะอายุมากแล้วก็สมัครได้นะคะเพราะไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพคุณพ่อคุณแม่จะสมัครเองหรือว่าจะให้ลูกหลานสมัครให้ก็ได้โทรไปที่เบอร์นี้เลยค่ะ022014364ย้ำให้ฟังอีกครั้งนะคะว่าผลประโยชน์ที่จะได้รับและเงื่อนขายเนี่ยมีอะไรบ้างเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 1,200,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 บาทหรือหากอยู่ครบสัญญารับเงินสูงสุด 450,000 บาทเบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทและเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาสมัครได้ตั้งแต่อายุ50ถึง75ปีสมัครง่ายค่ะเพราะไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพยิ่งอายุมากขึ้นเนี่ยยิ่งไม่ควรประมาทกับชีวิตนะคะสร้างมรดกไว้ให้คนที่คุณรักตั้งแต่วันนี้ค่ะสนใจโทรไปสอบถามพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ก่อนได้เลยนะคะเจ้าหน้าที่พร้อมให้ข้อมูลอยู่ตลอดเวลาเลยค่ะโทรไปที่เบอร์นี้022014364และทุกๆการสมัครกรมธรรม์คือโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยด้วยนะคะไทยประกันชีวิตร่วมบริจาคสมทบเพื่อปรับปรุงห้องผ่าตัดตึกสยามมินโรงพยาบาลสิริราช1กรมธรรม์เนี่ยเท่ากับ100บาทค่ะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30กันยายน2569หรือเมื่อครบเป้าหมายการบริจาคสูงสุด1ล้านบาทเงื่อนไขเป็นไปตามบริษัทกำหนดควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของคุณผู้ฟังเองค่ะ

0: ทำงานหนักหรือหลังจากเล่นกีฬาออกกำลังกายเมื่อมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ยาเพียแคมยาเพียแคมมีตัวยาเมทิลซาลิไซเลตน้ำมันยูคาลิปตัสเมนทอลและยูจินอนใช้ทานวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกหลังจากการเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายเมื่อรู้สึกปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกนึกถึงยาเพียแคมยาเพียแคมจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: จริงเพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกเผ่าซ่าทุกคันที่ของเต็มท้ายกระจายยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ
1: ซ่อมบังอยู่เด้ออยากจะลอกเธอเจอบรรทุกเธอก็วันไว้แรงแรงแซงอึดได้ใจเห็นแล้วน้ำลายซอ
0: สิงบรรทุกต้องน้ำมันเครื่องเผ่าซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม
2: ่เผ่าซ่าลอกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
3: Pulsar
4: April

0: รอบงามยามดีวันมงคลอาทิตย์ที่9สิงหานี้เจอกัน
1: เจอกันที่งานนัดรวมพลแท็กซี่เพื่อนเบาแดงงานใหญ่แห่งปีแจกแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ย้ำอีกทีอาทิตย์ที่9สิงหาที่โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดงรามอินทราวันนี้วันดีลุ้นโชคใหญ่ได้แท็กซี่ไฟฟ้าคันใหม่ไปข่าวพร้อมชมคอนเสิร์ตสุดมันและรุ้นรับรางวัลมากมาย

0: ได้แค่เขียนบีบส่งฝาคาราบาวแดงหรือฝาคาราบาวคันโซที่กล่องลุ้นโชคตามปั๊มแก๊ส
1: แล้วเจอกันนะคะ
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: สบู่บอมสินอาบน้ำด้วยสบู่บอมสินกลิ่นตัวหายกลิ่นกายหอมพดพื้นคันไม่มีใช้สบู่บอมสินของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
5: มีจำหน่ายแล้วที่7-11

0: พิมดามหานคร
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด
2: เอาละค่ะอยู่กับพิมดาช่วงท้ายๆชั่วโมงแล้วนะคะขอขอบคุณกันด้วยค่ะขอบคุณกิจกรรมเบาแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกรถแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มากเจอกันวันอาทิตย์ที่9สิงหาคมนี้ที่โรงเบียร์รามอินทราค่ะทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้เล่ลมลวงจากพี่สมชายใหญ่นะคะชั่วโมงหน้าขอหนึ่งสายหน้าไม้ด้วยค่ะ02-248-1366ค่ะกวางน้อยคนน่ารักรอรับสายอยู่โทรมาจองสายกันได้ตั้งแต่ตอนนี้เลยนะคะ

0: หัวใจ
1: สนับสนุนโดยบ่าวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
0: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
1: สนับสนุนโดยบ่าวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
2: ขณะนี้เวลา11นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
2: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: นี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกริติยาสินธุวราวันไทยมาเลเซียเร่งคลี่คลายปัญหาส่งออกกุ้งและปลากระพงค่าตรวจสุขอนามัยเสร็จสัปดาห์นี้นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการควบคุมการนำเข้ากุ้งไทย5ชนิดของทางการมาเลเซียว่าหลังจากไทยและมาเลเซียบรรลุข้อตกลงร่วมกันเมื่อวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมาทั้ง2ฝ่ายได้กำหนดกรอบระยะเวลาในการดำเนินการเพื่อให้สามารถกลับมาเปิดการค้าระหว่างกันโดยอยู่ระหว่างการตรวจสอบมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชให้แล้วเสร็จขณะนี้ไทยอยู่ระหว่างรอกระบวนการตรวจสอบของฝ่ายมาเลเซียซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในเร็วๆนี้ด้านดาโตอัดนันฮุสเซนอธิบดีกรมประมงมาเลเซียให้สัมภาษณ์ผ่านสำนักข่าวมาเลเซียไชน่าอินไซด์ว่าไทยและมาเลเซียได้ดำเนินการตรวจและประเมินร่วมกันตั้งแต่วันที่28กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยการตรวจประเมินในส่วนของกุ้งเสร็จสิ้นแล้วส่วนในสัปดาห์นี้อยู่ระหว่างการตรวจประเมินฟาร์มปลากระพงขาวระหว่างกันซึ่งมีกำหนดเสร็จสิ้นในวันศุกร์นี้พร้อมระบุว่าคำขอส่งออกกุ้งจากไทยไปยังมาเลเซียการตรวจสอบในระดับเอกสารเสร็จสิ้นแล้วและคาดว่ากระบวนการประเมินจะแล้วเสร็จภายในสัปดาห์นี้ก่อนที่กระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารมาเลเซียจะแถลงผลอย่างเป็นทางการต่อไปเกิดเหตุยิงกันในโรงเรียนย่านนนทบุรีมีรายงานผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมากมีรายงานด่วนเข้ามาว่าเกิดเหตุกราดยิงในโรงเรียนดังย่านนนทบุรีขณะนี้ผู้ก่อเหตุซึ่งเป็นนักเรียนยังคงซ่อนตัวอยู่ภายในอาคารเรียนและมีเสียงปืนดังขึ้นเป็นระยะตำรวจเข้าพื้นที่แล้วกำลังเร่งอพยพนักเรียนและจัดทีมเข้าค้นหาเด็กที่ก่อเหตุขณะที่เบื้องต้นยืนยันครูผู้เสียชีวิต2คนและมีผู้ได้รับบาดเจ็บ15คนทั้งนี้ตำรวจขอความร่วมมือประชาชนงดไลฟ์สดสถานที่เกิดเหตุเพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่และคนในที่สุปจีเผยไทยเที่ยวไทยพลัสใช้งบพรก.กู้เงินหรือไม่ขอรอเอกนิติเคาะก่อนที่จะชงคณะรัฐมนตรีนางสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะกำกับดูแลกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่นายสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเร่งใช้งบประมาณจากพรก.กู้เงิน 1,750 ถึง 2,000 ล้านบาทมาดำเนินโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสว่าตนกำลังหารือกับนายเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเรื่องนี้ต้องดูภาพรวมไม่ว่าจะใช้เงินกู้หรือเงินงบประมาณต้องวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณและเงินกู้ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดมีการกระจายตัวและเข้าถึงจริงเพื่อช่วยสร้างรายได้ให้แก่กลุ่มท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจพร้อมย้ำว่าต้องพิจารณาความเหมาะสมอย่างรอบคอบทั้งนี้นายเอกนิติต้องการดูในส่วนผลลัพธ์ของโครงการไทยช่วยไทยพลัสด้วยส่วนโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสกับไทยช่วยไทยพลัสเฟส2ไม่จำเป็นต้องพร้อมกันเพราะต้องดูความจำเป็นและความเหมาะสมเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดจริงและโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสควรจะออกมาในช่วงฤดูการท่องเที่ยวแต่โครงการไทยช่วยไทยพลัสต้องพิจารณาจากความจำเป็นเร่งด่วนและการใช้เงินให้ได้อย่างเต็มที่มากที่สุดดังนั้นต้องรอการพิจารณาจากคณะกรรมการของนายเอกนิติและเสนอไปสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีปลัดทศจ่อตั้งคณะทำงานร่วมแก้ปัญหาสารพิษในแม่น้ำข้ามพรมแดนไทยเมียนมาเล็งถกนัดแรกสิงหาคมนางรวิวรรณภูริเดชปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวถึงการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมร่วมกับเมียนมาหลังลงนาม TOR ว่าด้วยการจัดตั้งคณะทำงานร่วมด้านการจัดการคุณภาพน้ำในแม่น้ำที่เป็นพรมแดนและแม่น้ำที่ไหลผ่านระหว่าง2ประเทศว่าถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีเพราะประเทศไทยเป็นประเทศปลายน้ำและมีการผลักดันอย่างเต็มที่เพื่อให้เกิดกรอบความร่วมมือร่วมกันและมีภารกิจร่วมกันในการปฏิบัติโดยเฉพาะผลกระทบจากเหมืองแร่ที่ไหลไปยังแม่น้ำกกจังหวัดเชียงรายโดยจะเป็นการทำแผนแม่บทระยะ3ปีและแผนปฏิบัติการเป็นรายปีรวมถึงกำหนดมาตรฐานวิธีการเก็บคุณภาพน้ำรวมถึงในส่วนของ TOR มีการตั้ง Joint Working Group ที่เป็นคณะทำงานร่วมมีองค์ประกอบของ2ฝ่ายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหาเรื่องสุขภาพจากผู้ที่ได้รับผลกระทบการตั้งคณะกรรมการร่วมการทำงานอยากให้เกิดความรวดเร็วและเริ่มดำเนินการภายในเดือนสิงหาคมนี้โดยมีตนเป็นประธานฝ่ายไทย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้ง

0: ส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
1: แค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: ยพิมดามหานคร
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิมา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายกินกับเมนูอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
0: ชั่วโมงที่2แล้วค่ะคุณผู้ฟังอยู่ด้วยกันต่อนะคะกับพิมดามหานครค่ะตอนนี้หนึ่งสายหน้าใหม่เข้ามารอแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีจ้าคุณพิมดามหานคร
0: สวัสดีค่ะอุ๊ยเสียงที่คุ้นเคยใครคะเนี่ย
3: พี่เน่งบึงกุ่มค่ะ
0: พี่เน่งทำอะไรวันนี้
3: อ๋อก็อยู่ในห้องก็นั่งเขียนเพลงแล้วก็นั่งเก่งหวยนั่งแต่งกร
0: ฮะเขียนเพลงด้วยเหรอ
3: ค่ะก็ชอบเขียนเพลงแล้วก็แต่งกรแล้วเก่งหวย
0: อุ้ยดีจังเลยอ่ะอยากฟังสักหนึ่งกรได้ไหมคะหรือสักหนึ่งท่อนเพลงได้ไหม
3: เอาเป็นกรที่ว่าเมื่อก่อนเป็นคนไข้ของฟ้าหญิงได้ไหมคะ
0: ได้เลยค่ะ
3: เออขอขอบคุณโครงการโรคลมชักดีใจนักผ่าตัดรักษาหายช่วยผู้ป่วยนั้นหายทุกรายอยากสบายผู้ป่วยต้องทานยาแค่นี้ค่ะ
0: โอ้ยเก่งจังเลยอันนี้คือแต่งไปไหนนะคะ
3: อ๋อเมื่อก่อนเป็นคนไข้ของฟ้าหญิงท่านเมื่อปี48ค่ะ
0: อ๋อแล้วก็คือว่างๆอะไรอย่างเงี้ยในช่วงระหว่างพักฟื้นอย่างเงี้ยเหรอคะก็นั่งแต่งกลอนอย่างเงี้ยเหร
3: ออ๋อคือว่าพอเราได้ผ่าสมองแล้วคนไข้ของท่านก็บอกให้ทางหมอเนี่ยให้เราแต่งกลอนให้ท่านตอนแรกก็ไม่กล้าเพราะเราก็จบแค่ป.6ไม่รู้คำราชาศัพท์แต่ทางหมอก็บอกไม่เป็นไรอย่างที่คุณเคยแต่งมาแต่งอะไรให้ท่านก็ได้ท่านอยากจะรู้อะไรเงี้ยค่ะ
0: อืมดีจังเลยถือว่าเป็นประสบการณ์ดีๆเนาะถึงแม้ว่าจะเกิดเรื่องที่มันไม่ค่อยดีกับเราแต่ว่ามันก็มีเรื่องดีๆเกิดขึ้นในเรื่องที่ไม่ดีเนาะพี่หนิงเน
3: า
0: ะ
3: ใช่จ้ะ
0: เนาะนะคะแล้วตอนนี้ก็คือหายปกติแล้วเนาะ
3: ก็หายแล้วแต่รักษาทางด้านจิตใจเฉยๆอ่ะ
0: ค่ะ
3: คือลักษณะฟังเพลงแต่งกลอนทำอะไรให้เรามีความสุขเนี่ยแล้วก็เจอคนแบบสิ่งแวดล้อมที่ดีอะไรแค่นี้เราก็หายแล้วค่ะ
0: อืมดีค่ะพี่เน่งเนาะก็ดูแลสุขภาพกันไปดูแลสุขภาพกายและใจด้วยนะให้มีความสุขในทุกๆวันนะคะ
3: อ
0: ่
3: าน
0: ะอ่ะวันนี้พี่เน่งอยากฟังเพลงอะไรคะ
3: อยากฟังเพลงอยากมีเธอเป็นแฟนของไผ่พงศธรจ้ะ
0: ได้เลยอยากมีใครเป็นแฟนหรือเปล่า
3: ก็เป็นแฟน FM 95ล่ะค่ะ
0: มีอยู่แล้วเนาะ
3: ค่ะ
0: เนาะนะคะนี่ไปส่งเสบียงหรือยังให้พ่อบ้านหรือยัง
3: ก็ไปตั้งแต่วันนี้ตีสามอะค่ะ
0: โอ้แล้วนี่ได้นอนหรือยังคะเนี่ย
3: ยังจ้ะพอเข้าบ้านมาก็มานั่งทานข้าวก็มานั่งเก่งหวยก็มานั่งดูเพลงนั่งอะไรสารพัดค่ะทั้งวันก็ไม่ได้นอนหรอกคือฟังเพลงฟังอะไรไปพอถึงเวลาบางทีจะอยากออกไปหาเพื่อนกับ3-4 ทุ่มก็ไปถ้าไม่อยากออกก็จะขอเพลงของน้องเพชรพุ่ม

0: พวงอะค่ะ
1: อืมแล้วได้นอนตอนไหนอะพี่เน่ง
0: อืมไม่ค่อยได้นอนอะถ้าสามวันก็ชั่วโมงเดียวจบค่ะ
1: อ๋อสะฮะสามวันหนึ่งชั่วโมงเหร
0: ออ่าค่ะนอนแค่ชั่วโมงเดียวโอเคแล้วค่ะ
1: โอ้หรอไม่ง่วงไม่เหนื่อยไม่เพลียเลยเหรอคะ
0: ไม่ค่ะถ้ามีความสุขแล้วมันก็ไม่เป็นไรค่ะ
1: โอ้ถ้าเป็นไม่ได้นะนอนเยอะๆกว่านี้หน่อยเนาะพี่เน่งเนาะ
0: จ
1: ้า นะคะได้เลยเดี๋ยวก่อนจะไปฟังเพลงพี่เน่งค่ะนี่แม่สวยเขาบอกว่าเก่งหวยเหรอขอสักสามตัวได้ไหมจ้า จากคนหน้าใหม่จ้า
0: ก็งวดก่อนก็ผิดไปตัวเดียวแล้วก็บอกให้คนอื่นก็ถูกแต่เราไม่ได้เล่น
1: หรอแล้วงวดนี้ล่ะ
0: ตอนนี้ยังไม่ทำเลยค่ะกำลังทำยังไม่ได้อะไรเลย
1: ยังไม่ได้ยังไม่ถึงเดี๋ยวรอใกล้ๆก่อนนะแม่นะรอใกล้ๆวันหวยออกก่อนนะให้เวลาพี่เหน่งได้เกรงหน่อยเนาะนะคะอ่ะก่อนจะไปฟังเพลงพูดตามพิมดานะคะ
0: อ๋อพูดได้จ้า
1: พูดได้เลยใช่ไหมเชิญเลยค่ะ
0: น้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรกวางตุ้งตาพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยหอและไอ้อัยราอ้าฮ่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีอัยราอ้าฮ่า
1: เก่งมากเลยพี่เน่งนะคะขอบคุณมากๆเลยที่โทรมาหน้าไมค์นะคะ
0: แล้วขอมอบให้ได้ไหมคะ
1: ได้เลยค่ะ
0: มอบให้สำนักงานเขตบึงกลุ่มพนักงานขับรถขยะพนักงานเก็บขยะแล้วก็ให้คุณพิมพ์ดามหานครแล้วก็น้องหลังใหม่น้องกวางแล้วก็ให้เสริมสวยวัชรีนะมิน95แล้วก็ให้ป้าแต๋วสะพานใหม่แล้วก็ลุง935ทุกเสียงทุกสายที่ฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครค่ะ
1: นี่มาแบบครบเลยครบชุดครบทั่วเลยนะคะขอบคุณพี่เหน่งมากๆเลยดูแลสุขภาพด้วยนะคะพี่เหน่งนะ
0: ค่ะเช่นกันนะคะขอบคุณค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: อ่าล่ะค่ะอยากมีเธอเป็นแฟนค่ะพาเรทชุดนี้

0: 4เพลงค่ะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอยากมีเธอเป็นแฟนนี่แหละนะคะเป็นเพลง Feel Good จีบสาวเพลงแรกนะคะอยากมีเธอเป็นแฟนจากพี่ไผ่พงศธรค่ะต่อมานะคะอยากเป็นคนที่เธอเรียกว่าแฟนจากพี่เสถียรทำมือนะคะแล้วก็ตามมาด้วยมีใครเรียกเธอว่าแฟนหรือยังจากเด่นอาสยามนะคะแล้วปิดท้ายด้วยขอเรียกเธอว่าแฟนจากพี่กล้วยสแตมป์นั่นเองค่ะ4เพลงในช่วงของพาเรทเพลงฮิตนะคะก็ต้องขอขอบคุณกันด้วยค่ะขอขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับ1กินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอยาราอ่าฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยาราอ่าฮ่า
1: พาเรทเพลงฮิตฮิตสิมา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับ1กินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้อัยราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีอัยราอาฮ่า
0: ชั่วโมงที่2แล้วนะคะอยู่ด้วยกันต่อกับพิมพ์ดาวมหานครนะคะใครที่เมื่อกี้นี้ชั่วโมงแรกไม่ได้ขึ้นรถไฟค่ะตอนนี้รถไฟมารอแล้วค่ะเรียกหลังไมค์กันก่อนเลยนะคะหลังไมค์มีพี่พรหนองคายปลายฟ้าขอนแก่นยายแสงบางนาพี่ชัดเมืองทองและพี่ติ๋มหนองจอกโอ้ยวันนี้มากันหยุ่มหยิ่มมากเลยนะคะแล้วก็ทาง Facebook Live นะคะ Facebook Live วันนี้ใครที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดหัวใจแล้วก็รายงานตัวมาได้เลยพูดคุยหมอมอยได้นะคะหรือว่าอยากจะตอบคำถามร่วมสนุกกันก็ได้นะคำ

0: ามวันนี้ถามว่าให้คุณบอกความดีที่คุณเคยทำมา1อย่างรู้แหละว่าความดีเราทำกันเยอะในชีวิตของเราขออย่างนึงขออย่างนึงอย่างเดียวพอนะคะพี่นุ่นรับซ่อมผ้าพี่สายชนจรัสกุลนะคะน้องแว่นแว่นว้าวน้องแชมป์สีสุขค่ะพี่คำรณนะคะแล้วก็มีพี่ยาย่านะคะบอกยังไม่มีใครเรียกเลยค่ะเชิญเลยนะคะเรียกแล้วพี่ย่ามาเลยหายไปไหนตั้งหลายวันเนี่ยนานๆทีจะมานะเนี่ยพี่นิสาสวัสดีด้วยนะคะแล้วก็พี่อ้อยแม่อ้อยด้วยค่ะพี่ชีวิตต้องทนนะคะมีพี่เลิฟวัชรพรนะคะแม่สวยฉายชูศรีนี่วันนี้แม่สวยก็ยังอยู่กับเรานะพี่สวัสดนะคะพี่ณรงค์ยินดีด้วยนะคะคุณแม่ทันพิชาค่ะนะคะพี่สุรยุทธ์สมานอัคนีพี่กุลชาเดย์ด้วยนะคะแล้วก็มีพี่จรัสทักทายกันแล้วเนาะนะคะแล้วก็พี่คุณแม่ปัทมานะคะบอกว่ากลางวันค่ะกินแกงส้มใต้กินแกงส้มใต้แล้วก็แกงส้มใต้ต้นทูนคืออะไรคุณแม่แกงส้มใต้ต้นทูนใส่ปลาสดค่ะแถมอเมริกาโน่เย็นไม่หวานด้วยนี่เมนูคุณแม่ปฐมานะคะแปลกๆดีนะเมนูคุณแม่เนี่ยแกงส้มใต้ต้นทูนเอ๊ะหรือคุณแม่พิมพ์ผิดนะหรือยังไงพี่มารุตผู้แสนสะอาดสวัสดีด้วยพี่บัวขาวทองสีพี่แก้วมณีสีอาชาน้องพี่พี่ทัชพลเท้านางนะคะพี่โชคทวีอุตรานะคะพี่บัญชาสิมมาพี่ปรีชาธรรมนิยมนะคะพี่เด็กรังสิตไม่ดื้อด้วยนะคะมาเลยมาเลยนะใครที่ยังไม่ได้ขึ้นรถไฟกันก็มาได้นะคะแล้วก็ยังมีพี่เทพยาผู้ปราบมารนะคะพี่อดิศักดิ์หนุ่มอุบลคนสำโรงนะคะพี่โสพลแจ้งแสงทองพี่สันทัศน์นะคะพี่บัวขาวทองสีด้วยนะคะพี่ยูนิคค่ะนะคะในก๊อปแก๊งหมูแผ่นค่ะพี่วิภานะคะบอกมาแล้วค่ะนะคะพี่แจ็คอินดี้นะคะพี่สวัสดิ์ค่ะบอกมารอขึ้นรถไฟขบวนที่2นะครับที่สุรยุทธ์เขาบอกว่าเขาซื้อปลาหมึกย่างอยู่กราฟนะคะรอก่อนพี่ลูกชาวนาเด็กบ้านนอกนะคะในก๊อปทักทายแล้วนะลูกนะน้องไบสไลเดอร์มาชั่วโมงที่2นะคะพี่สมชายไทยปราณีตด้วยนะคะแล้วก็เมนูแม่อ้อยวันนี้ค่ะไก่รวนน้ำพริกโอ้โหน่าทานจังเลยนะคะคุณแม่ปัทมาบอกว่าต้นทูนหรือว่าต้นคูนมันจะคล้ายๆกับต้นบอนอ๋อเข้าใจแล้วคุณแม่กินแกงส้มใต้ใช่ไหมคะแล้วใส่ต้นคูนอะไรอย่างนี้ด้วยใช่ไหมอ๋อเข้าใจแล้วหนูก็ไปเข้าใจว่าอะไรรู้ป่ะแกงส้มใต้ต้นบอนหมายความว่าไปนั่งกินแกงส้มอยู่ใต้ต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยหนูก็เข้าใจไปแบบนั้นคุณแม่อ๋อมันคือแกงส้มใต้พี่แกงใต้อะไรอย่างงี้นะคะพี่นายวรชาตินะคะแล้วก็ยังมีใครอีกนะนายก๊อฟทักทายแล้วพี่ยูนิคด้วยพี่พิทักษ์ตลาดช้อนทองค่ะพี่เอกณรงค์ด้วยนะคะแล้วก็มีพี่อะไรพี่สุทันเหรอใช่ไหมจาก101ใช่ไหมคะพี่น้อยรัตน์ปัญญานะคะตลาดช้อนทองรายงานตัวทักทายแล้วนะคะอ่ะหมดแล้วหรือยังนะคะตอนนี้รถไฟใกล้จะออกแล้วนะพี่นายวรชาตินะคะแล้วก็มีใครอีกไหมน่าจะหมดแล้วนะคะทักทายกันหมดแล้วไปก่อนละพิมดานะคะก็มีเพลงใหม่ล่าสุดมาฝากด้วยในช่วงของจอคิวฮิตค่ะ
1: จอคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: พลงใหม่ล่าสุดเลยนะคะจากน้องแพรชนาค่ะพี่นิรมัยวารินถูกต้องนะคะฟังเสียงปุ๊บรู้เลยใช่ไหมเพลงนี้ค่ะชื่อเพลงว่าหญิงชาวบ้านนะคะจากแพรชนาสังกัดแกรมมี่โกค่ะคำร้องทำนองนะคะพี่พานุวัฒน์วิเศษวงศานะคะเขียนคำร้องทำนองนะคะแล้วก็เรียบเรียงดนตรีโดยพี่อนุชาฤทาฤหะพักดีนะคะแล้วก็ยังมีพี่ขจรเดชพรมรักษาและพี่ผชรรัตนอรุณด้วยนะคะอ่ะใครที่ชอบเพลงนี้นะคะชอบเสียงร้องเพราะๆของน้องแพรชนานะคะก็ขอกันเข้ามาได้แล้วทุกช่วงดีเจเลยนะคะจอคิวฮิตต้องขอขอบคุณด้วยค่ะกับแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: จอคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: เอาละค่ะคุณผู้ฟังค่ะวันนี้มีเกมสนุกๆ นะคะจะมาให้คุณผู้ฟังได้เข้าไปร่วมสนุกกันค่ะกับน้ำจิ้มสุกี้สุดกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์นะคะน้ำจิ้มสุกี้สุดกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์เนี่ยกินกับเมนูไหนก็อร่อยเหาะค่ะอร่อยง่ายๆเลยไม่ว่าจะเป็นเมนูสุกี้ชาบูปิ้งย่างกระทะร้อนหรือใช้ปรุงรสก็ได้นะคะทั้งเมนูต้มเมนูทอดเมนูผัดหรือใช้จิ้มกับเมนูง่ายๆเช่นไข่เจียวไก่ทอดกับเมนูทอดที่หลากหลายได้ตามใจคุณน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับ1กินกับอะไรก็อร่อยเหาะสินค้ามีวางขายนะคะวางจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าร้านสะดวกซื้อห้างสรรพสินค้าและร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศนะคะและเมื่อกี้ที่บอกไปค่ะว่าพันท้ายเนี่ยเขาขอเชิญชวนมาร่วมสนุกกับกิจกรรมในเดือนสิงหาคม2569กับกิจกรรมที่มีชื่อว่าหมวดไหนที่ใช่นะคะจงจับคู่หมวดหมู่สินค้าตราพันท้ายนรสิงห์ให้ถูกต้องแค่นี้ค่ะก็มีสิทธิ์ลุ้นรับของรางวัลจากทางพันท้ายจำนวน15รางวัล นะคะช่องทางละ5รางวัลค่ะรางวัลละ1เซตนะคะใน1เซตนี้ก็จะมีผ้าเช็ดมือ1ผืนและช้อนซุป1คันค่ะสามารถร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคมไปจนถึงวันที่15สิงหาคม2569ได้ทาง Facebook พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นนะคะทาง Instagram พันท้ายนรสิงห์ .official และทาง TikTok พันท้ายนรสิงห์.official ค่ะอย่าลืมติดตามกิจกรรมดีๆจากทางพันท้ายด้วยนะคะนี่ซื้อพันท้ายมารับประทานแล้วนะคะก็เข้าไปร่วมเล่นเกมร่วมสนุกนะคะได้ของรางวัลน่ารักน่ารักไปด้วยนะคะลองเข้าไปร่วมสนุกกันดูเนาะ
1: ติดช็อต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

2เพลงค่ะคุณผู้ฟังอยู่ในมหานครชาร์ตของเรานะคะแผลใหม่จากน้องหมิวรัศดาพรนะคะเพลงนี้อยู่ในชาร์ตฮิตที่14ค่ะก่อนหน้านั้นนะคะสิทธิ์ของเจ้าค่ะใหม่ไทยหัวใจศิลป์นะคะอยู่ในฮิตที่4ค่ะเพลงฮิตติดชาร์ตนะคะก็ต้องขอขอบคุณกันด้วยกับอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven ค่ะสนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven พรุ่งนี้นะคะบ่ายโมงตรงค่ะเราจะมีการรายงานมหานครชาร์ตอัปเดตกันค่ะนะคะจากมหานครทีมก็จะมีพิมดานะคะแล้วก็น้องสมคริสนะคะพรุ่งนี้มาให้กำลังใจกันด้วยบ่ายโมงตรงเป็นต้นไปค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังมีอีกหนึ่งเรื่องที่อยากจะเน้นย้ำกันอยู่เสมอเลยนะคะว่าให้วางแผนกันเอาไว้ค่ะในเรื่องของมรดกนะคะที่จะต้องมีเงินเก็บเงินก้อนเอาไว้กับลูกหลานของเรานะคะถ้าเกิดว่าเราเกิดเป็นอะไรขึ้นมากระทันหันก็จะได้มีเงินก้อนนะคะคืนกลับมาให้กับลูกหลานของเราได้ใช้จ่ายกันต่อไปได้นะคะตัวนี้เลยค่ะแผนประกันชีวิตสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุค่ะเบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทและที่สำคัญนะคะเบี้ยที่จ่ายคงที่ตลอดสัญญาจ่ายค่าเบี้ยครั้งแรกเท่าไหร่ก็จ่ายเท่าเดิมไปตลอดค่ะวางแผนสร้างมรดกให้ลูกหลานกันนะคะกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด1ล้าน2แสนบาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด6แสนบาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 3แสนบาทหรือหากอยู่ครบสัญญาค่ะรับเงินสูงสุด 450,000 บาทโทรเลยค่ะ022014364สมัครง่ายๆนะคะสมัครได้ตั้งแต่อายุ50ถึง75ปีค่ะถึงแม้จะอายุมากแล้วก็สมัครได้นะคะเพราะไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพค่ะโทรไปเลยค่ะ02

201-4364นะคะคุณแม่อยากจะโทรไปเองหรือว่าอยากจะให้ลูกๆหลานๆโทรไปสมัครให้ก็ได้นะคะย้ำให้ฟังอีกครั้งว่าผลประโยชน์ที่จะได้รับและเงื่อนไขเนี่ยมีอะไรบ้างเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 1.2 ล้านบาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 บาทหรือหากอยู่ครบสัญญารับเงินสูงสุด 450,000 บาทเบี้ยเริ่มต้นวันละ8บาทและเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาสมัครได้ตั้งแต่อายุ 50-75 ปีสมัครง่ายเพราะไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพยิ่งอายุมากขึ้นนะคะยิ่งไม่ควรประมาทกับชีวิตสร้างมรดกไว้ให้คนที่คุณรักตั้งแต่วันนี้ค่ะสนใจโทรสอบถามข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ก่อนได้นะคะที่เบอร์022014364และทุกๆการสมัครกรมธรรม์คือโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยด้วยค่ะไทยประกันชีวิตร่วมบริจาคสมทบเพื่อปรับปรุงห้องผ่าตัดตึกสยามมินโรงพยาบาลสิริราช1กรมธรรม์เท่ากับ100บาทค่ะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30กันยายน2569หรือเมื่อครบเป้าหมายการบริจาคสูงสุด1ล้านบาทค่ะเงื่อนไขเป็นไปตามบริษัทกำหนดควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของคุณผู้ฟังเอง

0: ื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีน้อยแบบปะ
1: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
0: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
1: 5ปียามาฮ่า5ปี
2: ไอ้เที่ยงกินอะไร
3: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับหอม
4: เฮ้ยพุ่งคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่ครับอัพไซด์ให้อร่อยเกิน

0: ับหนึ่งด้วยครับ
1: ซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุง
2: ไอ้เจ๊งกินไร
3: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับหอม
4: เฮ้ยพุ่งคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
5: ยำยำชิโนโมโตะ
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหนM-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
7: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญไมแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขาสี่ดารุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวหั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าฉือเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่0814986322
8: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
9: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
8: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ

0: ยพิมดามหานคร
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปีสนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
2: ขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158ค่ะชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อกับพิมดานะคะเที่ยงครึ่งเจอกันค่ะพิมดาจะพาไปม่วนค่ะ

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ขณะนี้เวลา12นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTN FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
1: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยขณะนี้เวลา12นาฬิกา

0: ิดเหตุกระดิ่งในโรงเรียนเทพสุรินทร์นนทบุรีตาย5เจ็บ11ล่าสุดผู้ก่อเหตุเสียชีวิตแล้วนายกยอมรับรู้สึกแย่เหตุกระดิ่งโรงเรียนนนทบุรีเสียใจมากกับผู้เสียชีวิตชี้เป็นเหตุผลรัฐไม่ต่อใบอนุญาตพกปืนครอบครัวเพื่อนจุฬารับร่างหรุนโซโร่กลับไปประกอบพิธีทางศาสนาที่กาฬสินธุ์พร้อมขอความเป็นส่วนตัวไข่ไก่คละหน้าฟาร์มปรับขึ้นอีก20สตางค์เป็นฟองละ4บาทพาณิชย์ประสานชะลอปลดแม่ไก่คาดสถานการณ์คลี่คลายใน1เดือนทรัมป์ประเมินสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านน่าจะยุติลงในเร็วๆนี้ยอมรับอาวุธของสหรัฐเริ่มร่อยหรอสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้ศุกร์ที่7สิงหาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณกฤตยาสินธุวราวันและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังนะครับดูเรื่องของเหตุสลดที่เกิดขึ้นที่นนทบุรีกันก่อนเลยนะครับเพราะว่าเมื่อช่วง10นาฬิกาที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ปลายบางจังหวัดนนทบุรีครับได้รับแจ้งเหตุมีการกลาดยิงกันภายในโรงเรียนเทพสิรินอำเภอบางกลวยจังหวัดนนทบุรีเบื้องต้นมีรายงานว่ามีนักเรียนได้รับบาดเจ็บนับ10รายนะครับแล้วก็มีผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียนด้วยนะครับโดยเมื่อ 11:30 นาทีผู้สื่อข่าวสำนักข่าวไทยก็ลงไปถึงพื้นที่เกิดเหตุนะครับแล้วก็พบว่าบรรยากาศหน้าโรงเรียนเต็มไปด้วยความโกลาหลผู้ปกครองจำนวนมากครับต่างเดินทางมาเพื่อที่รอรับบุตรหลานของตนเองออกจากโรงเรียนหลังจากทราบข่าวเหตุการณ์ยิงเกิดขึ้นนะครับโดยเด็กนักเรียนจำนวนมากที่ออกมาได้แล้วนะครับอยู่ในอาการตื่นตกใจหวาดกลัวเป็นห่วงเพื่อนทุกคนวิ่งออกมาโดยไม่ได้สวมรองเท้าแต่อย่างใดขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้าปิดล้อมที่เกิดเหตุเพื่อกดดันนะครับให้คนร้ายวางอาวุธโดยมีกำลังเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ชีพพร้อมรถกู้ภัยจอดรอสแตนบายบริเวณด้านหน้าโรงเรียนเพื่อรับผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลอย่างไรก็ตามครับมีรายงานว่าจำนวนผู้เสียชีวิตเบื้องต้นนะครับเป็นผู้เสียชีวิตครู4รายด้วยกันนะครับโดยแบ่งเป็นครูชายตำแหน่งรองผู้อำนวยการ1ท่านและเป็นครูผู้หญิง3รายนะครับส่วนรายสุดท้ายเป็นรายที่5เป็นคนร้ายที่ก่อเหตุกลาดยิงเพื่อนในโรงเรียนนั่นแหละครับก่อเหตุยิงตัวเองได้รับบาดเจ็บสาหัสเจ้าหน้าที่นำส่งโรงพยาบาลแต่ว่าทนพิษบาดแผลไม่ไหวเสียชีวิตในเวลาต่อมาส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บส่วนใหญ่เป็นเด็กนักเรียนครับตั้งแต่ชั้นระดับม.1จนถึงม.6มากกว่า15คนมีอาการสาหัสอยู่2คนครับส่วนผู้ก่อเหตุเบื้องต้นทราบว่าเป็นเด็กนักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ใช้ปืนขนาด9มม.ไล่ยิงเพื่อนนักเรียนและครูจากอาคาร5ซึ่งผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมดอยู่ที่อาคารนี้ครับก่อนจะวิ่งลงมาจากอาคารแล้วก็ไปขึ้นอาคาร4แต่โชคดีครูและนักเรียนที่อยู่อาคาร4ทุกระดับชั้นมีการปิดประตูล็อกห้องก็ทำให้ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้าปิดล้อมพื้นที่แล้วก็พยายามเกลี้ยกล่อมให้นักเรียนชายที่ก่อเหตุมอบตัวแต่ว่าเจ้าตัวพยายามวิ่งหลบหนีไปที่ระเบียงก่อนใช้อาวุธปืนกระบอกเดียวกันยิงศีรษะตัวเองอาการสาหัสนะครับเจ้าหน้าที่ก็ให้การช่วยเหลือทำ CPR ก่อนจะนำตัวส่งโรงพยาบาลแต่ว่าทนพิษบาดแผลไม่ไหวเสียชีวิตในเวลาต่อมาฝอยทองเชิญยิ้มหนึ่งในอาสาสมัครกู้ชีพมูลนิธิร่วมกตัญญูซึ่งเป็นหนึ่งที่เข้าไปช่วยเหลือนะครับเปิดเผยบอกว่าจากการค้นกระเป๋าสะพายของนักเรียนชายผู้ก่อเหตุพบแมกกาซีนพร้อมกระสุนปืนกว่า38นัดสำหรับมาตรการอพยพนักเรียนขณะนี้สามารถเอาออกมาได้แล้วนะครับกว่า 90% ยังคงเหลือบางส่วนอยู่ในโรงเรียนครับหลบซ่อนอยู่ตามจุดต่างๆขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่อาสากู้ภัยรวมทั้งครูกำลังค้นหาเพื่อเร่งนำเด็กนักเรียนออกมาทั้งหมดนะครับให้เสร็จสิ้นก่อนช่วงเที่ยงนี้ครับ
0: ขณะเดียวกันนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็เปิดเผยว่าได้รับรายงานเหตุกราดยิงที่โรงเรียนในย่านนนทบุรีแล้วนะคะแล้วก็สั่งการให้ไปดูแลผู้ได้รับบาดเจ็บเร่งด่วนที่สุดพร้อมให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ด้วยนะคะซึ่งนายกรัฐมนตรีบอกว่าแย่มากเลยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนายกรัฐมนตรีได้แสดงความเสียใจกับผู้เสียชีวิตโดยระบุว่าตนเองเสียใจมาก แล้วก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้เกิดได้อย่างไรในประเทศของเราและเป็นเหตุผลที่รัฐบาลไม่ยอมให้ต่อใบอนุญาตพกปืนและครอบครองก็เพราะด้วยเหตุผลนี้ส่วนจะดำเนินการกับผู้ปกครองผู้ก่อเหตุอย่างไรในเรื่องของอาวุธปืนซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ไม่ได้ตอบคำถามนี้ได้แต่พยักหน้าแล้วก็เดินออกจากวงสัมภาษณ์ทันทีนะคะนายประเสริฐจันทระดวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าได้รับรายงานเหตุการณ์ดังกล่าวแล้วแล้วก็กำลังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดขณะนี้อยู่ในระหว่างปฏิบัติราชการที่จังหวัดอุบลราชธานีแต่จะเดินทางกลับเพื่อตรวจสอบสถานการณ์ที่โรงเรียนเทพศิรินทร์จังหวัดนน

0: ลบุรีโดยเร็วที่สุดพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรับทราบข้อเท็จจริงติดตามช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่นะคะสิ่งที่กระทรวงให้ความสำคัญสูงสุดในเวลานี้ก็คือความปลอดภัยของนักเรียนครูแล้วก็บุคลากรทางการศึกษาพร้อมขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานด้านความมั่นคงเร่งควบคุมสถานการณ์ดูแลพื้นที่เกิดเหตุและดำเนินการตามกฎหมายเพื่อให้สถานการณ์นั้นกลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุดนะคะนายประเสริฐยังแสดงความห่วงใยต่อสภาพจิตใจของนักเรียนครูผู้ปกครองและครอบครัวผู้สูญเสียยืนยันว่ากระทรวงศึกษาธิการจะเร่งส่งทีมดูแลและเยียวยาด้านจิตใจรวมทั้งประสานผู้ที่เชี่ยวชาญและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนเพื่อบรรเทาผลกระทบในระยะสั้นระยะยาวและขอความร่วมมือจากสื่อมวลชนประชาชนในการใช้ความระมัดระวังการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารโดยเฉพาะรายละเอียดที่อาจจะไปกระตุ้นให้เกิดการลอกเลียนแบบเนื่องจากว่าปัจจุบันนั้นสื่อสังคมออนไลน์สามารถเผยแพร่ข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและอาจจะส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนได้นะคะพร้อมกันนี้กระทรวงศึกษาธิการยังได้สั่งการไปยังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและหน่วยงานในสังกัดทุกแห่งให้ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาทั่วประเทศและย้ำว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเรื่องที่กระทรวงศึกษาธิการไม่ได้นิ่งนอนใจและจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งเร่งกำหนดมาตรการป้องกันในทุกมิติเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ปกครองนักเรียนและสังคมว่าสถานศึกษาจะต้องเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ที่ปลอดภัยสำหรับทุกคนค่ะ
1: นายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะกำกับดูแลกระทรวงศึกษาธิการโพสต์ข้อความผ่านโซเชียลมีเดียครับแสดงความเสียใจกรณีเหตุกลาดยิงภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีว่าผมขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวผู้สูญเสียผู้ได้รับบาดเจ็บรวมถึงผู้ได้รับผลกระทบทุกท่านจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบริเวณโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้เข้าควบคุมสถานการณ์แล้วผมกำลังติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดด้วยตัวเองในฐานะรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลกระทรวงศึกษาธิการผมได้กำชับให้ดูแลความปลอดภัยขั้นสูงสุดพร้อมอำนวยความสะดวกให้กับนักเรียนครูและบุคลากรทุกคนในการคลี่คลายเหตุการณ์ในทุกด้านครับนอกจากนี้ผมขอความร่วมมือทุกท่านหลีกเลี่ยงเส้นทางและพื้นที่โดยรอบโรงเรียนเพื่อเปิดทางให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้อย่างคล่องตัวขอความกรุณาลดงดแชร์ภาพหรือว่าคลิปเหตุการณ์เพื่อเป็นการเคารพสิทธิ์และรักษาสภาพจิตใจของครอบครัวผู้สูญเสียและผู้ได้รับผลกระทบเดี๋ยวช่วงนี้พักครู่หนึ่งครับช่วงหน้ามีเรื่องของฮัลลุนโซโล่ครับญาติได้มาติดต่อรับร่างกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาที่กาฬสินธุ์แล้วครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ร่วมเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์ที่ไม่มีวันจืดจางกับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรทั่วไทยในรายการหอมแผ่นดินกลิ่นไอเกษตร
2: อร่อยมากละลายในปาก
1: พร้อมแก่กล่องความภูมิใจกับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นภูมิปัญญาไทยที่สร้างสรรค์จากใจของเกษตรกร
3: ไม่ต้องปรุงเลยครับ
4: เติมความรู้ให้ความรู้ต่างๆ
1: ทุกวันเสาร์20:20 นทางช่อง9 MCOT HD แล้วมาร่วมเดินทางไปพร้อมๆกันนะครับ
5: MCOT Radio Network

0: 9 M-COT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: ไปติดตามบรรยากาศครอบครัวและเพื่อนจุราที่ไปรับร่างถนนโซโล่กลับไปประกอบพิธีทางศาสนาที่จังหวัดกาฬสินธุ์โดยในช่วงเช้าที่ผ่านมาครอบครัวและญาติของนายบวรท้ายเป็งสุขหรือถนนโซโล่เดินทางไปยังสถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมนะคะก็ด้วยรถเอาผาดกรุงเทพมหานครค่ะเพื่อที่จะติดต่อขอรับร่างของอรุณไปประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลที่จังหวัดกาฬสินธุ์บ้านเกิดโดยนิมนต์พระสงฆ์หนึ่งรูปพร้อมกับนำผ้าไตรมาทำพิธีอัญเชิญดวงวิญญาณกลับภูมิลำเนาท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความโศกเศร้าซึ่งบริษัทสุริยาหีบศพได้นำหีบศพแล้วก็โกรธสำหรับบรรจุอัฐิมามอบให้แก่ญาติเพื่อใช้ในการพิธีชาปนกิจนะคะในช่วงสายของวันนี้หลังจากที่ดำเนินการด้านเอกสารเสร็จสิ้นเจ้าหน้าที่นำร่างออกจากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์มีกลุ่มเพื่อนจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเดินถือธูปนำหน้าตามด้วยพี่สาวที่ถือภาพถ่ายของหลุมแล้วก็พี่ชายที่ถือผ้าไตรก่อนที่จะเคลื่อนขบวนออกเดินทางสู่จังหวัดกาฬสินธุ์มีรถจากคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย3คันร่วมขบวนเดินทางไปส่งร่างในครั้งนี้ด้วยค่ะนอกจากนี้บริเวณป้ายด้านหน้าสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ยังมีประชาชนเดินทางไปนำช่อดอกกุหลาบสีขาวผสมกับดอกยิปโซห่อด้วยกระดาษสีน้ำเงินพร้อมกับการ์ดข้อความแสดงความเสียใจมาวางไว้เพื่อร่วมแสดงความอาลัยต่อการจากไปของหลุมนะคะพี่ชายได้เปิดเผยเพียงสั้นๆว่าขอความเป็นส่วนตัวในการรับร่างและปฏิเสธการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนแต่ว่าอย่างไรก็ตามใน Facebook ของพี่ชายหลุนก็ได้โพสต์ข้อความในนามของครอบครัวเป็งสุขนะคะขอบคุณทุกคนที่ส่งกำลังใจร่วมแสดงความอาลัยต่อการจากไปของน้องชายทั้งแจ้งกำหนดการพิธีบำเพ็ญกุศลที่จังหวัดกาฬสินธุ์ซึ่งคาดว่าจะเดินทางถึงกาฬสินธุ์ในช่วงเย็นของวันนี้แล้วก็จะทำพิธีรดน้ำศพและตั้งสวดพระอภิธรรมที่บ้านก่อนที่จะนำร่างชาปนกิจที่วัดรังสีชัชวาลหมู่ที่4ตำบลสมเด็จอำเภอสมเด็จค่ะ
2: วันนี้ครับไข่ไก่คละหน้าฟาร์มปรับขึ้นอีก20สตางค์เป็นฟองละ4บาทพาณิชย์ประสานชะลอปลดแม่ไก่ก็คาดว่าสถานการณ์น่าจะคลี่คลายภายใน1เดือนครับเครือข่ายสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่4แห่งก็ประกอบด้วยสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่8ลิ้วจำกัดสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่เชียงใหม่ลำพูนจำกัดสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ชลบุรีจำกัดและสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่แม่น้ำน้อยจำกัดออกประกาศปรับราคาแนะนำไข่ไก่คละหน้าฟาร์มจากฟองละ3บาท80เป็นฟองละ4บาทครับเพิ่มขึ้น20สตางค์ต่อฟองหรือว่า6บาทต่อแผงหรือประมาณแผงละ120บาทมีผลวันนี้เป็นต้นไปครับนายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่าการปรับราคาครั้งนี้เป็นผลจากปริมาณไข่ไก่ที่ออกสู่ตลาดลดลงขณะที่ความต้องการบริโภคยังอยู่ในระดับใกล้เคียงเดิมโดยปัจจุบันมีไข่ไก่ออกสู่ตลาดเฉลี่ยประมาณ43ล้านฟองต่อวันลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีประมาณ45ล้านฟองปริมาณผลผลิตที่ลดลงส่วนหนึ่งมาจากการทยอยปลดแม่ไก่ยืนกรงตามเกราะรอบการเลี้ยงนะครับกรมจึงประสานกรมปศุสัตว์ชะลอการปลดแม่ไก่ประกอบกับข้าวโพดฤดูกาลใหม่ทยอยออกสู่ตลาดและต้นทุนอาหารสัตว์เริ่มผ่อนคลายคาดการสถานการณ์นี้น่าจะคลี่คลายได้ในประมาณ1เดือนครับ
1: จากเรื่องของไข่มาดูเรื่องของกุ้งแล้วก็ปลากันบ้างนะคะวันนี้นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการควบคุมการนำเข้ากุ้งไทย5ชนิดของทางการมาเลเซียบอกว่าหลังจากที่ไทยและมาเลเซียบรรลุข้อตกลงร่วมกันวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมาทั้ง2ฝ่ายได้กำหนดกรอบระยะเวลาในการดำเนินการเพื่อให้สามารถกลับมาเปิดการค้าระหว่างกันโดยอยู่ระหว่างการตรวจสอบมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชให้แล้วเสร็จซึ่งขณะนี้ไทยอยู่ระหว่างรอกระบวนการตรวจสอบของฝ่ายมาเลเซียซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จเร็วๆนี้นะคะด้านอธิบดีกรมประมงมาเลเซียดาโตอัดนันฮุเซนค่ะก็ได้ให้สัมภาษณ์ผ่านสำนักข่าวมาเลเซียไชน่าอินไซด์ว่าไทยและมาเลเซียได้ดำเนินการตรวจประเมินร่วมกันตั้งแต่28กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยการตรวจประเมินในส่วนของกุ้งเสร็จสิ้นแล้วสัปดาห์นี้อยู่ระหว่างการตรวจประเมินฟาร์มปลากระพงขาวระหว่างกันซึ่งก็มีกำหนดเสร็จสิ้นในวันนะคะและระบุด้วยว่าคำขอส่งออกกุ้งจากไทยไปยังมาเลเซียการตรวจสอบในระดับเอกสารเสร็จสิ้นแล้วคาดว่ากระบวนการประเมินจะแล้วเสร็จภายในสัปดาห์นี้หลังจากนั้นทั้งสองฝ่ายจะหารือร่วมกันอีกครั้งเพื่อพิจารณาผลตรวจการประเมินก่อนที่กระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารของมาเลเซียจะแถลงผลอย่างเป็นทางการต่อไปค่ะ
2: ดูเรื่องของหมูบ้างครับทางผู้เลี้ยงหมูหวั่นข้าวโพดรา

0: คาใหม่9บาท97สตางค์ต่อกิโลกรัมดันต้นทุนการเลี้ยงเพิ่มขึ้นครับนายสิทธิพันธ์ธนาเกียรติพินโยนายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติบอกว่าได้รับแรงงานจากนางสาวสมพรกมลพรศิลป์ผู้จัดการสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติซึ่งเข้าร่วมการประชุมแนวทางการกำหนดราคารับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศปี 69-70 ที่กรมการค้าภายในจัดขึ้นเมื่อวันที่6สิงหาคมโดยมีนายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในนะครับเป็นประธานพร้อมด้วยผู้แทนสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทยสภาเกษตรกรแห่งชาติสมาคมการค้าพืชไร่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรและก็สมาคมภาคปศุสัตว์ได้แก่สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติและสมาคมผู้เลี้ยงไก่เนื้อเข้าร่วมที่ประชุมครับได้สรุปแนวทางกำหนดราคารับซื้อเมล็ดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูกาลผลิตปี 69-70 ความชื้น 14.5% หน้าโรงงานอาหารสัตว์ที่ราคา9บาท97สตางค์ต่อกิโลกรัมตลอดฤดูกาลก่อนนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในวันที่10สิงหาคมนี้ภาคอาหารสัตว์ได้สอบถามในที่ประชุมถึงแนวทางกำกับดูแลไม่ให้ราคาข้าวโพดปรับสูงขึ้นเหมือนปีที่ผ่านมารวมถึงมาตรการที่จะลดผลกระทบต่อภาคปศุสัตว์ซึ่งเป็นผู้ได้รับภาระต้นทุนจากราคาวัตถุดิบที่เพิ่มสูงขึ้นแต่ว่าก็ยังไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจนสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติก็เห็นว่าการกำหนดราคาข้าวโพดที่9บาท90เศษสตางค์ต่อกิโลกรัมคำนวณจากส่วนต่างกำไรของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดประมาณ 24% ขณะที่หากปรับส่วนต่างดังกล่าวลงมาอยู่ที่ประมาณ 22% ราคาข้าวโพดครับจะอยู่ที่ประมาณ9บาท80สตางค์ต่อกิโลกรัมเท่ากับระดับที่ใช้ในฤดูกาลปี 68/69 ซึ่งจะช่วยลดแรงกดดันต่อต้นทุนการผลิตอาหารสัตว์และภาคปศุสัตว์ได้บางส่วนสมาคมจึงตั้งคำถามครับว่าหากผู้เลี้ยงสุกรใช้หลักการเดียวกันโดยขอให้มีส่วนต่างกำไรจากต้นทุนประมาณ 15% จะทำให้ราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มอยู่ที่ประมาณ 89-90 บาทต่อกิโลกรัมกรมการค้าภายในจะยอมให้ราคาเป็นไปตามกฎการดังกล่าวโดยไม่เข้าแทรกแซงหรือไม่ซึ่งประเด็นนี้ก็ยังไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจนจากที่ประชุมเช่นกันผู้เลี้ยงสุกรไม่ได้ต้องการให้ราคาสุกรปรับสูงขึ้นสร้างภาระหรือว่าทำให้ผู้บริโภคเดือดร้อนปัจจุบันราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มอยู่ที่ประมาณ 66-70 บาทต่อกิโลกรัมซึ่งเพิ่งปรับกลับมาอยู่ในราคาใกล้เคียงต้นทุนแหล่งเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรเผชิญภาวะขาดทุนต่อเนื่องมาประมาณ3ปีจึงต้องการให้ภาครัฐครับพิจารณาความสมดุลของราคาตลอดห่วงโซ่ตั้งแต่ผู้ผลิตวัตถุดิบอาหารสัตว์ผู้เลี้ยงปศุสัตว์ไปจนถึงผู้บริโภคครับเดี๋ยวช่วงนี้ขอพักครู่นึงครับ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
2: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC1822 หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: มาติดตามข่าวกันต่อนะครับดูเรื่องของสถานการณ์ภาคใต้กันบ้างครับเกิดเหตุอุกอาจคนร้ายประกบยิงอดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านสายบุรีดับคาที่ภรรยาบาดเจ็บตำรวจตั้งสาเหตุไว้2ประเด็นครับเหตุยิงถล่มอดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีเกิดขึ้นเมื่อช่วงหัวค่ำของวันนี้ครับที่บริเวณหน้าบ้านไม้ชั้นเดียวหมู่8ตำบลแป้นอำเภอสายบุรีจุดเกิดเหตุอยู่เนี่ยนะครับพบศพนายอาลียะอาแวอายุ53ปีอดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านอยู่ที่บ้านเลขที่124หมู่5ตำบลปะเสยาวออำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีนอนเสียชีวิตจมกองเลือดถูกยิงด้วยอาวุธปืนสงครามเข้าที่ลำตัวหลายแห่งนอกจากนี้ก็ยังพบผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นภรรยาครับก็คือนางสาวจันทิมาจันปานอายุ45ปีถูกยิงได้รับบาดเจ็บบริเวณขาซ้ายถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลพระยุพราชสายบุรีเพื่อรักษาอาการจากการสืบสวนก็พบว่าผู้เสียชีวิตขับขี่รถจักรยานยนต์มีภรรยานั่งซ้อนท้ายเมื่อมาถึงหน้าบ้านพักครับมีคนร้ายไม่ทราบจำนวนซุ่มยิงด้วยอาวุธปืนสงครามพบปลอกกระสุนปืนขนาด 5.56 มิลลิเมตรอยู่ในที่เกิดเหตุจำนวน5ปลอกก่อนที่คนร้ายจะหลบหนีไปเจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็ตั้งไว้2ประเด็นครับก็ได้แก่ความขัดแย้งส่วนตัวและก็การสร้างสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ครับช่วงนี้พักสั้นๆครู่หนึ่งครับ

0: มาติดตามเหตุเพลิงไหม้ภายในโรงงานแปรรูปยางในพื้นที่ตำบลคลองกิ่วจังหวัดชลบุรีตั้งแต่ช่วงเช้าของวันนี้นะคะเจ้าหน้าที่ดับเพลิงแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ระดมกำลังเข้าควบคุมสถานการณ์อย่างเร่งด่วนใช้เวลา2ชั่วโมงจึงสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้นะคะเหตุเกิดเมื่อช่วง 7:15 นาทีค่ะเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้ภายในบริษัทซินอิไทยอันอินดัสเทรียลเทรดจำกัดนะคะซึ่งก็ประกอบกิจการแปรรูปและชิ้นส่วนรูปยางรถยนต์นะคะหลังรับแจ้งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงพร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งนำรถดับเพลิงและกำลังเจ้าหน้าที่เข้าระงับเหตุทันทีเนื่องจากภายในโรงงานนั้นมีวัตถุดิบแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับยางซึ่งเป็นเชื้อเพลิงติดไฟได้ง่ายและก่อให้เกิดกลุ่มควันจำนวนมากทำให้เรื่องของการปฏิบัติงานนั้นเป็นไปด้วยความยากลำบากแล้วก็จะต้องใช้ความระมัดระวังค่อนข้างสูงทีเดียวนะคะเจ้าหน้าที่ระดมฉีดน้ำควบคุมเพลิงอย่างต่อเนื่องกระทั่งช่วงสายๆของวันนี้ก็สามารถที่จะควบคุมสถานการณ์ไว้ได้สำเร็จนะคะก็ท่ามกลางความโล่งใจของประชาชนในพื้นที่และไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตแต่ว่าอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ยังคงเฝ้าระวังบริเวณจุดเกิดเหตุเพื่อป้องกันการปะทุซ้ำนะคะส่วนสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ยังไม่สามารถระบุได้ในขณะนี้โดยจะต้องรอเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบสาเหตุที่แท้จริงรวมถึงจุดต้นเพลิงก่อนที่จะดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายเหตุการณ์ครั้งนี้นับเป็นอีกหนึ่งเหตุเพลิงไหม้โรงงานที่สร้างความตื่นตกใจให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตั้งแต่ช่วงเช้าแต่ว่าเคราะห์ดีที่เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมสถานการณ์ไว้ได้อย่างรวดเร็วและไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือสูญเสียจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะ
1: ทางหลวง1095คอสะพานสุดครับทำให้รถชูนิดที่จะเดินทางจากตัวเมืองแม่ฮ่องสอนไปอำเภอปางมะผ้าและอำเภอปายผ่านไม่ได้ครับแขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอนระดมเครื่องจักรกลหนักซ่อมคอสะพานห้วยแม่สุยะ2ที่คอสะพานสุดจากฝนตกหนักน้ำป่าหลากอย่างรวดเร็วกัดเซาะคอสะพานก็ทำให้ทางหลวงหมายเลข1095บริเวณบ้านแม่สุยะใหม่หมู่ที่6ตำบลห้วยผาอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนเส้นทางไปอำเภอปางมะผ้าและอำเภอปายรถทุกชนิดไม่สามารถผ่านได้ครับเจ้าหน้าที่หมวดการทางหลวงปางมะผ้าแขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอนย้ำว่าการจราจรทุกชนิดไม่สามารถผ่านเส้นทางนี้ได้แล้วก็ยังไม่มีเส้นทางเบี่ยงนะครับทำให้ต้องเร่งติดตั้งป้ายเตือนสัญญาณไฟและอุปกรณ์อำนวยความสะดวกแต่อย่างไรก็ตามคาดการว่าจะสามารถแก้ปัญหาและก็เปิดให้ประชาชนสัญจรได้ภายในวันนี้ครับทางนี้ปภ.แม่ฮ่องสอนแจ้งเตือนผู้ใช้รถใช้ถนนเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษเนื่องจากจะมีความเสี่ยงดินสไลด์น้ำป่าไหลหลากในหลายพื้นที่ก็ขอให้ติดตามข่าวสารและก็การแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดครับ
0: ไปติดตามข่าวต่างประเทศเรื่องของสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านน่าจะยุติลงได้ในเร็วๆนี้นะคะซึ่งประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐก็ประเมินไว้แบบนั้นและบอกว่าเนื่องจากว่าฝั่งอิหร่านนั้นไม่น่าที่จะสามารถตั้งรับการสู้รบได้อย่างยาวนานกว่านี้ท่ามกลางกระแสข่าวที่ว่ากองทัพสหรัฐนั้นกำลังเผชิญปัญหาคลังสำรองยุทโธปกรณ์บางประเภทโดยเฉพาะขีปนาวุธนำวิถีพิสัยไกลความแม่นยำสูงที่ถูกนำไปใช้เป็นจำนวนมากตลอดการสู้รบในช่วง5เดือนที่ผ่านมาซึ่งประธานาธิบดีสหรัฐค่ะยอมรับเมื่อถูกถามถึงสถานะคลังยุทโธปกรณ์ว่าแม้สหรัฐจะมีคลังอาวุธทรงประสิทธิภาพบางประเภทอยู่อย่างไม่จำกัดแต่ยุทโธปกรณ์บางชนิดก็เริ่มที่จะตึงตัวจริงอย่างไรก็ตามบรรดาบริษัทด้านความมั่นคงภาคเอกชนของสหรัฐกำลังเร่งขยายโรงงานผลิตเพิ่มเติมซึ่งรวมไปถึงฐานการผลิตขีปนาวุธแพทริออตและโทมาฮอคเพื่อรองรับสถานการณ์พร้อมกันนี้ทำเนียบข่าวระบุว่าสหรัฐยังคงมีแสนยานุภาพเพียงพอสำหรับการปฏิบัติการทางทหารตามคำสั่งของผู้นำสหรัฐขณะเดียวกันมีรายงานว่าประธานาธิบดีสหรัฐได้สั่งการให้มีการสืบสวนกรณีข้อมูลเกี่ยวกับคลังยุทธปกรณ์รั่วไหลพร้อมกับเข้าหารือกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมเนื่องจากกังวลว่ารายงานข่าวดังกล่าวนั้นอาจจะทำให้อิหร่านได้ใจและส่งผลกระทบต่อความพยายามของสหรัฐในการเจรจาและยับยั้งโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านด้วยนะคะก่อนหน้านี้สื่อมวลชนและผู้เชี่ยวชาญระบุว่าความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่นำมาซึ่งการโจมตีทางทหารกับอิหร่านอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงต้นปีทำให้สหรัฐต้องใช้อาวุธโจมตีระยะไกลอย่างระบบขีปนาวุธทิ้งตัวทางยุทธวิธีระยะสั้นแบบยิงจากพื้น

0: ื้นสู่เขาเรียกว่าอัตคัมนะคะแล้วก็ระบบป้องกันภัยทางอากาศทั้งแพทริออตแล้วก็ทาร์ตไปจนถึงจำนวนมหาศาลก็เริ่มที่จะส่งผลดีต่อขีดเริ่มที่จะส่งผลต่อขีดความสามารถในการโจมตีระลอกใหญ่ CNN รายงานว่ากองทัพสหรัฐใช้ขีปนาวุธทาร์ตไปแล้วถึง 80% ของจำนวนที่มีอยู่ก่อนที่จะเกิดสงครามและใช้ขีปนาวุธสกัดกั้นแพทริออตไปแล้วประมาณครึ่งหนึ่งทางด้านราคาน้ำมันโลกปรับตัวสูงขึ้นโดยน้ำมันดิบเบรนท์พุ่งขึ้น99เซนต์อยู่ที่ 83.48 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลลาเวสเท็กซัสเพิ่มขึ้น85เซนต์อยู่ที่ 78.84 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลท่ามกลางความกังวลหลังจากอิหร่านนั้นเตรียมพิจารณาร่างกฎหมายห้ามเรือของสหรัฐและอิสราเอลผ่านช่องแคบฮอร์มุซซึ่งถือเป็นช่องทางขนส่งพลังงานสำคัญพร้อมกับจับมือโอมานเรียกเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางร้อยละ3-7และตั้งโทษปรับสูงถึง120ของมูลค่าสินค้าสำหรับผู้ที่ฝ่าฝืนค่ะ
1: บริษัทเมตานะครับเจ้าของสื่อโซเชียลใหญ่อย่าง Facebook ถูกศาลสั่งปรับเป็นเงินรวมกว่า900ล้านดอลลาร์นะครับหรือกว่า 30,000 ล้านบาทโทษฐานปล่อยปละละเลยไม่แจ้งเตือนอันตรายจากโซเชียลต่อเยาวชนครับในคดีด้านความปลอดภัยต่อเยาวชนครั้งใหญ่ที่สุดของบริษัทเมตาเจ้าของ Facebook Instagram WhatsApp แล้วก็ Trade นะครับศาลในรัฐนิวเม็กซิโกครับได้มีคำพิพากษาให้บริษัทจ่ายเงินเพิ่มอีก567ล้านดอลลาร์สหรัฐฐานไม่แจ้งเตือนสาธารณชนว่าแพลตฟอร์มของบริษัทอาจก่ออันตรายให้กับเยาวชนคำตัดสินนี้เป็นการเพิ่มค่าปรับจากเมตาที่ถูกสั่งจ่ายไปแล้ว375ล้านดอลลาร์ก็ทำให้ยอดรวมทั้งหมดอยู่ที่942ล้านดอลลาร์หรือประมาณ 11,000 ล้านบาทผู้พิพากษาบอกว่าบริษัทเป็นภัยต่อสาธารณะเทียบเท่ากับมลพิษทางอากาศและก็จะต้องนำเงินค่าปรับไปมอบให้กองทุนหนึ่งครับที่มุ่งลดผลร้ายในเรื่องนี้ในอนาคตเขายังเปรียบเทียบเมตากับโรงงานที่ผลิตโฆษณาและเนื้อหาหากมีภัยร้ายต่อจิตใจและก็การแสวงประโยชน์ทางเพศกับเด็กจะต้องกำจัดให้หมดไปหลังมีคำตัดสินโฆษณาของเมตาแถลงว่าไม่เห็นด้วยกับคำตัดสินแล้วก็จะยื่นอุทธรณ์ระบุด้วยนะครับว่าตนทำงานอย่างหนักเพื่อรักษาความปลอดภัยของผู้ใช้แพลตฟอร์มแล้วก็ได้เปิดเผยปัญหาในการชี้ตัวและกำจัดผู้กระทำผิดและเนื้อหาที่เป็นอันตรายอย่างโปร่งใสเมตามั่นใจครับว่าในผลงานของตัวเองเป็นการปกป้องวัยรุ่นทางออนไลน์อย่างรัดกุมแล้วครับ
0: ขอมาปิดท้ายกันที่ญี่ปุ่นได้ออกคำสั่งอพยพประชาชนเกือบ 260,000 คนในจังหวัดคาโกชิมะและจังหวัดโอกินาวาพร้อมยกเลิกเที่ยวบินมากกว่า500เที่ยวบินหลังจากไต้ฝุ่นดอลฟินเคลื่อนตัวเข้าใกล้ภาคตะวันตกเฉียงใต้ทำให้เกิดฝนตกหนักและลมกระโชกแรงสูงสุดถึง198กิโลเมตรต่อชั่วโมงในขณะที่บริษัทโตโยต้าประกาศหยุดสายการผลิตในโรงงาน9แห่งนะคะสำนักอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นเตือนว่าพายุอาจจะก่อให้เกิดฝนตกหนักเลี่ยงเสี่ยงที่จะเกิดน้ำท่วมและลมแรงที่อาจจะพัดอาคารบ้านเรือนพังเสียหายขณะเดียวกันทางการยังออกประกาศเตือนประชาชนให้ระมัดระวังอันตรายจากโรคลมแดดเนื่องจากคาดการว่าอุณหภูมิในบางพื้นที่นั้นอาจจะสูงถึง36องศาเซลเซียสค่ะ
1: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้นะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับคุณกฤติยาสินธุวราวันและผมณรงค์จันทองลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
4: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
5: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้านกินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดยนิวเซ็นไอคิวระหว่าง1 สิงหาคม 2566 ถึง 31 กรกฎาคม 2567
6: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
7: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 90

0: ค่ะสนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
3: รักงามยามดีวันมงคลอาทิตย์ที่9สิงหานี้เจอกัน
4: เจอกันที่งานนัดรวมพลแท็กซี่เพื่อนเบาแดงงานใหญ่แห่งปีแจกแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ย้ำอีกทีอาทิตย์ที่9สิงหาที่โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดงรามอินทราวันนี้วันดีลุ้นโชคใหญ่ได้แท็กซี่ไฟฟ้าคันใหม่ไปข่าวพร้อมชมคอนเสิร์ตสุดมันและรุ้นรับรางวัลมากมายง่ายๆแค่เขียนบีบส่งฝาคาราบาวแดงหรือฝาคาราบาวคันโซที่กล่องลุ้นโชคตามปั๊มแก๊ส
3: แล้วเจอกันนะคะ
5: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.

0: พิมดามหานคร
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว

สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: ่สอรี่โอ้ยอาจจะมีเสียงหอบนิดนึงนะคุณผู้ฟังนะหลังไมค์นี่สุดๆเลยเมื่อกี้นี้นะคะหลังกล้องเนี่ยถ้าเกิดคุณผู้ฟังได้เข้ามาดูนะทาง Facebook Live นะคะอุ้ยเต้นกันแบบสุดๆเลยนะคะ2เพลงค่ะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการมองนะคะฝ่ายหญิงก็ถามมาว่ามองทำไมนะคะฝ่ายชายก็เลยตอบไปว่าอ้าวอยากมองจ้ายิ่งมองยิ่งสวยละจ้านี่นะคะเป็นเรื่องราวที่ต่อเนื่องกันนะมองทำไมจากแนนซี่ท็อปไลน์และแห้งแง่งแห้งงามนะคะจากพี่บอยสิริชัยนั่นเองค่ะขอขอบคุณกันด้วยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
0: เอาละค่ะก่อนหน้านั้นนะคะในช่วงของมหานครออนไลน์ฮิตมีเพลงสาววังสะพุงและสมน้ำหน้าตัวเองด้วยนะคะสาววังสะพุงจากพี่สิริพรอัมไพพงษ์และสมน้ำหน้าตัวเองจากพี่จินตราภูลราบนะคะคุณผู้ฟังยังไม่ได้อ่านคำตอบเลยใช่ไหมวันนี้นะคะกับคำถามที่ถามว่าให้คุณบอกความดีที่คุณเคยทำมา1อย่างเอาแค่อย่างเดียวพอนะคะพี่พิสิทธิ์ศักดิ์เขาบอกว่าผมเคยทำ CPR ช่วยชีวิตคนหลายคนเลยครับแล้วรอดทุกคนด้วยโคตรภูมิใจในตัวเองเลยครับคุณพิมดานะคะพี่ปรีชาธรรมนิยมนะคะบอกว่าเคยแอบปล่อยนกที่ถูกตาข่ายดักจับของนายพรานครับนี่นะคะพี่กุลดากุลรัตดาใช่ไหมกุลระอะไรเนี่ยนะพี่อะไรก็ไม่รู้ขอไว้อ่านผิดนะคะเป็นชื่อภาษาอังกฤษความดีของพี่คือช่วยแมวแล้วก็ลูกอีก4ตัวไว้แล้วก็เอามาเลี้ยงเองก่อนที่เจ้าของจะมาเอาไปปล่อยจ้าล่ะคะใช่ไหมแล้วก็ยังมีพี่ต้นนะคะบอกบริจาคโลหิตทุก3เดือนปัจจุบันก็ยังทำอยู่นะคะพี่จิรพรบอกว่าเลี้ยงน้องหมาจอนนะคะมา12ปีแล้วค่ะอาหารเดือนละ 3,000 กว่าบาทมีประมาณ18ตัวโอ้โหนะคะตอนนี้ทำหมันให้หมดแล้วค่ะเนาะนะคะก็ใจบุญเนาะแต่ละคนนี่นะพี่ลิซ่าโรซ่าบอกบริจาคให้ยูนิเซฟนะคะเป็นระยะเวลา3เดือนเอาแบบปัดบัญชีด้วยนะคะอู้ดีจังเลยคุณแม่ปฐมมาบอกเคยเห็นน้องพยาบาล

0: นะคะกระโปรงเปื้อนนะกระโปรงเปื้อนก็เลยรีบเดินไปกระซิบบอกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เห็นใครที่แบบว่าไม่ได้รู้ซิปอย่างเงี้ยก็ไปบอกเขาอะไรประมาณนี้นะคะพี่ออยแม่อ้อยบอกว่าความดีกับความใจดีเคยทำอยู่ครั้งเดียวก็คือเก็บหมาแมวจรมาเลี้ยงจนตอนนี้เต็มบ้านไปหมดแล้วค่ะแมว8ตัวหมา1ตัวค่ะแล้วไม่เคยนับค่าอาหารด้วยนะคะนับไม่ถ้วนนะคะค่ะทำหมันค่าหาหมออีกเนาะนะคะน้องแชมป์บอกว่าเคยไปเลี้ยงอาหารบ้านพักคนชรานะคะพี่สุรยุทธ์บอกว่าเคยเก็บ iPhone ได้นะคะแล้วก็เอาไปคืนเจ้าของคุณแม่ธรรมิชาบอกว่านำอาหารไปให้ยายพิการค่ะนะคะประจำเลยนะคะแล้วก็มีพี่ยาย่าบอกเป็นอาสาสมัครนำทางให้คนพิการทางสายตาพี่เลวัชรพรนะคะส่งกระเป๋าตังค์ที่คนทำโหลดแล้วไปคืนนะคะพี่นายวรชาติบอกว่าเลี้ยงดูบุพการีพี่ชัยวัฒน์บอกว่ามีความคิดดีทำดีในทุกวันครับนะคะพี่สวัสดนะคะก็บอกนึกถึงความดีแทบไม่มีเลยครับมีแหละแต่เรานึกไม่ออกเก็บเงินได้300 บาทเอาไปคืนเจ้าของนะคะพี่นิสาบอกทำดีกับพระในบ้านก็คือพ่อกับแม่นี่แหละค่ะทำได้ตลอดนะคะแล้วก็วันนี้ให้คนนี้ไปก็แล้วกันชอบมากๆเลยพี่สามารถเด็กรังสิตไม่ดื้อเขาบอกว่าเคยพาคนแก่ข้ามถนนครับพอมาอีกฝั่งนี่อุ้ยแกร้องไห้ใหญ่เลยนี่ว่าแกซึ้งใจเปล่าครับแกบอกว่ามึงพากูมาทำไมบ้านกูอยู่ฝั่งนอนอุตส่าห์ใจดีใช่ไหมนั่นแหละนะคะก็พี่สามารถขอเพลงมาเอาเป็นว่าเดี๋ยวพิมดาติดพี่สามารถไว้เดี๋ยวพรุ่งนี้มาเปิดให้ฟังนะคะเพลงพื้นที่ปลอดภัยใช่ไหมของพิมดาเนาะนะคะวันนี้ไม่ได้จัดให้เดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวให้เยมี่เปิดให้นะเนาะนะคะอ่ะเอาล่ะนะคะก็ขอบคุณทุกเสียงทุกสายนะคะที่ร่วมสนุกตอบคำถามกันมาด้วยนะคะ
1: มหานครแฟมิลี่
2: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
0: กิจกรรมมหานครแฟมิลี่ค่ะเดือนนี้มีแน่นอนตอนนี้รู้แล้วเริ่มมีข้อมูลเข้ามาแล้วนะคะว่าเป็นเกี่ยวกับอะไรนะคะแต่ว่ายังไม่ได้บอกรายละเอียดนะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราฟังได้ทุกช่วงดีเจนะคะขอขอบคุณด้วยกับกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจะต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158ค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังหมดเวลาของพิมดาแล้ววันนี้ขอบคุณทุกเสียงทุกสายทุกข้อความอีกครั้งหนึ่งนะคะที่อยู่เป็นเพื่อนกัน3ชั่วโมงเต็มเลยนี่วันนี้รู้สึกใจฟูมากเลยอ่ะพออ่านคำตอบอ่ะเนาะมีแต่คนดีเต็มไปหมดเลยนะคะทำความดีเข้าไว้คุณผู้ฟังค่ะนะถ้าเกิดว่าใครนึกไม่ออกก็ไม่เป็นไร เราถือว่าเราได้ทบทวนตัวเองไงว่าที่ผ่านมาเราเคยได้ทำอะไรบ้างนะคะก็ถ้าใครแบบยังนึกไม่ออกจริงเราก็เริ่มตั้งแต่วันนี้เลยนะคะลองทำความดีกันดูวันละนิดวันละหน่อยนะคะเดี๋ยวเราก็ค่อยๆสะสมความดีกันไปเนาะคุณผู้ฟังเนาะวันนี้หมดเวลาของพิมดาแล้วค่ะเจอกันใหม่นะคะคืนนี้อีกหนึ่งรอบค่ะคืนนี้มาแทนน้องลูกตาลคนสวย4 ทุ่มนะคะเดี๋ยวมาฟังนิทานก่อนนอนกันนะคะ
1: มหานครแฟมิลี
2: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: วายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
1: และ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
4: มหานครสุปนิ
0: ชั่วโมงหน้าส่งต่อให้กับพี่เอมีดูแลคุณผู้ฟังกันต่อค่ะวันนี้มีความสุขมากๆกับวันศุกร์แห่งชาตินะคะทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้ค่ะฮิตที่1ประจำสัปดาห์นี้หม้อหุงข้าวจากพี่โจอี้ภูวสิทธิ์และพี่พันธ์วรการรักทุกคนเหมือนเดิมนะคะจุบุจุบุสวัสดีค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 13 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจก็เบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: ขณะนี้เวลา 13 นาฬิกาค่ะต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันพบศพปู่ย่าในบ้านผู้ก่อเหตุกราดยิงโรงเรียนเทพศรินทร์นนทบุรีความคืบหน้าล่าสุดเหตุกราดยิงในโรงเรียนเทพศรินทร์นนทบุรีเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองบางครุฑได้เดินทางไปยังบ้านของนักเรียนผู้ก่อเหตุซึ่งอาศัยอยู่กับปู่และย่าและพบศพปู่และย่านอนเสียชีวิตอยู่ภายในบ้านส่วนจำนวนผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ในครั้งนี้เป็นครูและนักเรียนจำนวน7คนและอีก2คนเสียชีวิตในบ้านผู้ก่อเหตุอนุทินแสดงความเสียใจครอบครัวผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บเหตุการณ์ยิงโรงเรียนเทพศรินทร์ย้ำเดินหน้าแก้กฎหมายคุมอาวุธปืนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงเหตุการณ์ยิงภายในโรงเรียนเทพศรินทร์นนทบุรีว่าขอแสดงความเสียใจต่อผู้ว่าราชการจังหวัดและครอบครัวผู้เสียชีวิตรวมถึงน้องๆนักเรียนทุกคนที่ต้องเผชิญกับเหตุการณ์ดังกล่าวแม้จะไม่ได้รับบาดเจ็บทางร่างกายแต่ย่อมได้รับผลกระทบทางจิตใจพร้อมทั้งได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการอย่างเต็มที่ส่วน

0: การลงพื้นที่ในฐานะนายกรัฐมนตรีนั้นนายอนุทินกล่าวว่าจะไม่ลงก็ไม่ได้เพราะขณะนี้เหตุการณ์ที่ไม่มีใครอยากให้เกิดได้เกิดขึ้นแล้วสิ่งสำคัญคือการแก้ไขปัญหาและหามาตรการเพื่อไม่ให้เหตุการณ์ลักษณะนี้เกิดขึ้นอีกยืนยันจุดยืนเดิมแม้ที่ผ่านมาเคยมีแรงกดดันให้ผ่อนคลายมาตรการเกี่ยวกับอาวุธปืนแต่ตนคัดค้านมาโดยตลอดตั้งแต่ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยดังนั้นเหตุการณ์นี้คงเป็นคำตอบสำหรับคนที่เคยพูดเรื่องเดิมๆโดยเฉพาะเรื่องปืนเถื่อนเพราะเราควบคุมอาวุธปืนที่ถูกกฎหมายได้ส่วนอาวุธปืนเถื่อนก็ต้องเพิ่มการตรวจตราและบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดคิดว่าจะเสนอแก้กฎหมายไม่ให้ปืนกลายเป็นเครื่องทุ่นแรงของคนที่ขาดสติสัมปชัญญะคนที่จะสามารถใช้และพกพาอาวุธปืนได้ควรเป็นเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐในขณะปฏิบัติหน้าที่เท่านั้นส่วนประเด็นความกดดันภายในโรงเรียนขออย่าเพิ่งรีบสรุปต้องรอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจพนักงานสอบสวนพิสูจน์หลักฐานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริงสิ่งที่เกิดขึ้นถือเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องเพราะเด็กสามารถครอบครองและนำอาวุธปืนรวมถึงกระสุนเข้าไปภายในโรงเรียนได้หากอาวุธปืนดังกล่าวเป็นของผู้ปกครองก็ต้องดำเนินคดีกับผู้ปกครองด้วยเพื่อให้เป็นเยี่ยงอย่างยศชนันแสดงความเสียใจเหตุกราดยิงโรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีกำชับให้ดูแลความปลอดภัยขั้นสูงสุดนายยศชนันวงสวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะกำกับดูแลกระทรวงศึกษาธิการโพสต์ข้อความผ่านโซเชียลมีเดียแสดงความเสียใจกรณีเหตุกราดยิงภายในโรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีว่าขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวผู้สูญเสียผู้ได้รับบาดเจ็บรวมถึงผู้ที่ได้รับผลกระทบทุกคนจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบริเวณโรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้เข้าควบคุมสถานการณ์แล้วตนกำลังติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดด้วยตนเองในฐานะรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลกระทรวงศึกษาธิการได้กำชับให้ดูแลความปลอดภัยขั้นสูงสุดพร้อมอำนวยความสะดวกให้แก่นักเรียนครูและบุคลากรทุกคนในการคลี่คลายเหตุการณ์ในครั้งนี้ทุกด้านนอกจากนี้ขอความร่วมมือทุกคนควรหลีกเลี่ยงเส้นทางและพื้นที่โดยรอบโรงเรียนเพื่อเปิดทางให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้อย่างคล่องตัวของงดแชร์ภาพหรือคลิปเหตุการณ์เพื่อเป็นการเคารพสิทธิ์และรักษาสภาพจิตใจของครอบครัวผู้สูญเสียและผู้ที่ได้รับผลกระทบ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวพอละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจาก1เสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
7: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
6: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจาก1เสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02 114 3990สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนียWhoa!

0: ถ้าได้ยินเพลงนี้แล้วนะครับก็กรุณานะครับขยับเข้ามาใกล้ๆหน่อยนะครับใครที่บางทีวางโทรศัพท์ไว้ไกลๆนะครับลูกพี่ก็ขยับเข้ามาอีกนิดนึงนะครับเข้ามาใกล้ๆเฮียนิดนึงนะครับนะเพราะว่าอย่าอยู่ไกลกันเยอะนะครับเพราะคิดถึงนะครับผมงานจากน้องเปาวลีนะครับกรุณาอยู่ในระยะของความคิดถึงนะครับมีคิดถึงจังนะครับน้องออยอารยานะครับแล้วก็มีน้องหญิงทิติการไม่มีเธอจะบอกรักใครนะครับอุ้ยออนมาแต่ไกลเลยนะครับก็จัดไปเลยครับลูกพี่3เพลงรัวๆในช่วงนี้เลยครับผม
1: คิดมาราธอน
0: แอลลูกพี่กับลูกพี่ตอนนี้ทำอะไรอยู่นะครับก็รีบเข้ามาจ้องตากันได้แล้วนะครับแล้วก็วันนี้เป็นวันดีนะครับนะเป็นวันที่ชาวคณะของเราเนี่ยจะได้หยุดพักผ่อนอีก2วันแล้วนะครับทำงานอีก1วันนะครับก็เรียนเชิญชาวคณะเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้พิเศษเลยฮะเดี๋ยวเราจะมีโปรลดอายุครับผมนะฮะวันนี้ใครที่อยากได้ยินคำว่าพี่นะครับนะไม่ว่าจะเป็นอายุเท่าไหร่นะครับนะเป็นพี่ป้าน้าอานะครับอาเจกอามาตัวแปดตัวเจ้นะครับวันนี้ก็วันเดียวเท่านั้นนะครับในช่วงชั่วโมงแรกนะครับในช่วงเฮียมีโชว์ก็เดี๋ยวเราจะมาเรียกพี่กันนะครับนะทาง Facebook Live เท่านั้นนะครับก็เรียนเชิญเลยนะฮะใครที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์ฝากกดหัวใจฝากกดหัวเราะก็ได้นะครับเพราะเดี๋ยวผมจะได้มาทยอยทักทายชาวคณะด้วยนะครับนะแล้วก็ใครที่มาแล้วก็อย่าลืมฝากกดแชร์ด้วยนะครับนะเอาแล้วก็แม่ๆนะครับแม่อย่าเพิ่งนอนนะครับผมนี่เพิ่งบ่ายโมงเองวันนี้อากาศครึ้มฟ้าครึ้มฝนนะครับแหมน่านอนบรรยากาศดีนะครับก็เรียนเชิญนะครับนะเข้ามาขอเพลงลูกๆได้ทุกบ้านทุกด้อมนะครับมาฮะตอนนี้เดี๋ยวมาทักทายชาวคณะที่เคารพกันก่อนนะครับตอนนี้มีพี่มยุรีนะครับพี่วรชาตินะครับพี่รัคนานะครับมีพี่สมชายนะครับพี่หญิงเรินพี่มาลีนะครับมีพี่จิตนะฮะพี่อรพินแล้วก็มีพี่จิตทองคำนะครับพี่มาลัยเสน่หามีพี่แขกพี่ไพศีนะครับมีพี่ดีชัยเมืองชื่นนะครับพี่กิมหลีนะครับพี่รัชนีพี่ทองแหลมแล้วก็มีพี่เนยนะครับใครเป็นน้องนี่ผมเรียกพี่ได้เลยนะครับพี่ปทุมวดีนะครับพี่รุ่งนะครับมีพี่แทนพี่จิราพรนะครับพี่วีนาพี่เปียกนะครับปกติก็เป็นเสียนะครับแต่วันนี้ผมให้เป็นพี่เลยนะครับเป็นพี่เปียกนะครับผมแล้วก็มีแม่นอมนะพี่กีแซ่เบนะครับพี่สิริพรพี่ทิพาพรพี่กัญญาณนะครับพี่จันเพ็ญพี่จนาพรพี่จุ๊บแจงพี่เมย์นะครับปกติเขาเป็นน้านะครับวันนี้ก็เป็นพี่เลยนะครับนะพี่เมย์อย่าแอบนะครับผมพี่สมหมายนะครับมีพี่ออยนะครับพี่ยีก็มาแล้วนะครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านแล้วเดี๋ยวผมมาทักทายชาวคณะทางคอมเมนต์นะครับแหมวันนี้คึกคักนะครับสุขแห่งชาตินะครับเราจัดเต็มนะฮะก็เรียนเชิญครับมีพี่กี้มาแล้วพี่วันวิสานะครับนะพี่เนยมารัวนะครับพี่กฤษณะนะครับพี่จิราพรพี่แป๋วพี่ดวงเดือนพี่สายพินนะครับนะพี่หนูริงนะครับพี่เดซี่พี่วรชาติพี่มาลีพี่มยุรีนะครับพี่กิมหลีก็มาแล้วนะครับชาวคณะของเราก็เข้ามารัวกันนะครับนะอ้าวยินดีต้อนรับชาวคณะทุกท่านเลยนะครับมาเดี๋ยวตอนนี้เฮียมากราบสวัสดีลูกพี่เอาเลิกเอาชัยกันก่อนนะครับพร้อมนะฮะถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยครับผมสวัสดีครับนะฮะขอต้อนรับนะเข้าสู่22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบานะจ๊ะในช่วงของ

ครับผมช่วงเฮียมีโชว์นะครับเอ้าวันนี้มีของอร่อยเอามาทายกันนะครับชาวคณะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมานะครับแถมๆผมถามว่าน้อนอาหารนี้คืออาหารอะไรนะครับเบิ้งเบิ้งเบิ้งนี่คืออาหารอะไรนะครับถ้าพร้อมแล้วตอบเลยนะครับเดี๋ยวผมเปิดอีกหนึ่งเพลงนะฮะตอนนี้ลูกพี่ก็กดเข้ามาจองสายหน้าไมค์ที่เบอร์นี้นะครับ02-248-1366 02-248-1366จ้าใครที่ไม่เคยคุยนะครับหรือว่านานๆนานๆคุยกันทีรีบกดเข้ามานะจ้ากวางน้อยปูเสือรออยู่กดโหลดกดโหลด

นะครับคนบ้านเดียวกันนะจากพี่ไผ่พงษ์สะทอนนะครับนะก็ตอนนี้ยังรอสายอยู่นะครับ1สายนะก็กดเข้ามาขอเพลงกันได้เลยนะครับที่แบบบางทีไม่ได้คุยกันนานนะครับกดเข้ามาจองสายกันที่เบอร์นี้ครับ02-248-1366ย้ำ02-248-1366จ้าหลังเพลงนี้นะกดเข้ามารัวๆน้องไก่จ้ะ

0: นับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: มาแล้วหนึ่งสายนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่แต๋วนะครับ
2: ไม่ค่ะจำกันได้ไหม
1: อ๋อพี่แต๋วสะพานใหม่ใช่ไหมครับ
2: ใช่แล้วค่ะ
1: ครับเป็นยังไงบ้างครับวันนี้แถวสะพานใหม
2: ่นี่ก็ฝนตกพรำๆเพิ่งจะหยุดนะคะ
1: อ๋อเหรอครับวันนี้แถวสะพานใหม่ฝนตกแล้วเหรอครับ
2: ใช่ค่ะตกพรำๆ

0: ำไม่มากแต่ก็ก็เย็นๆดี
1: โอ้ยแบบพักผ่อนสบายเลยเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ค่ะแต่ก็ไม่ได้นอนหรอกนั่งฟังเพลง
1: โอ้ดีจังเลยครับผมแล้วช่วงบ่ายนี่เรามีภารกิจอะไรต้องทำไหมครับพี่แต๋วครับ
0: ไม่มีหรอกค่ะ
1: ก็ฟังเพลงเนาะ
0: งานสมัครง
1: านก็อยู่เป็นเพื่อนแบบพี่ๆดีเจเขาเนาะส่งกำลังใจเนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: โอ้น่ารักจังเลยนะครับแล้วช่วงเย็นๆบ่ายๆเรามีอะไรทานไหมครับพี่แต๋วครับ
0: อ๋อมีค่ะมีเมี่ยงปลาทูค่ะ
1: เมี่ยงปลาทูนะครับแหมดีจังเลยนะครับเน้นผักใช่ไหมครับพี
0: ่ใช่ค่ะเน้นผักค่ะ
1: เอาได้ครับผม เพื่อสุขภาพนะพี่แต๋วเนาะ
0: ได้ค่ะ
1: ครับวันนี้อยากฟังเพลง
0: บอกกล้าบอกครูแต่หนูกล้าบอกอ้ายค
1: ่ะน้องเอิญขวัญนะ
0: ค่ะเอิญขวัญมรัญญา
1: ได้ครับพี่มอบให้ใครไหม
0: มอบให้ทุกเสียงทุกสายเลยค่ะแล้วก็มอบให้พี่หมีด้วยนะคะแล้วก็น้องหลังไมค
1: ์น้องกวางน้อยด้วยนะครับ
0: ลุงก้ามสามลุงก้ามสามห้าให้น้องแชมป์แล้วก็พิเศษเลยค่ะพี่หนึ่งพี่แหน่งบึงกลุ่มค่ะ
1: ครับผม
0: ค่ะ
1: อันนี้ครบถ้วนเต็มวงแล้วนะ
0: หมอเต็มวงค
1: ่
0: ะ
1: ได้เลยครับ
0: ทุกสายค่ะ
1: ทุกเสียงทุกสายนะขอบคุณพี่แต๋วมากเลยนะ
0: ขอบคุณมากค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: สนับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: ขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ

0: คอร์ดไลฟ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: สวัสดีค่ะ

0: นะครับนี่คือสยามเมืองยิ้มนะครับในเวอร์ชันของพี่โอ่งสลักจิตดวงจันทร์นะคะก็เป็นงานฮิตเก่าทำใหม่นะครับตอนพี่น้องร้องเพลงครูนะจ๊ะ
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดย
3: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
0: ขอบคุณคันอาการคันที่มีสาเหตุจากเชื้อรากลักเลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโครไตรมาโซนเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนะครับเอ้ามาครับลูกพี่เดี๋ยววันนี้เรามาพูดถึงเรื่องของการวางแผนชีวิตกันบ้างนะครับแม่อันนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับนะเพราะผมเชื่อเลยว่าชาวคณะหลายท่านเนี่ยมีการวางแผนที่ดีอยู่แล้วนะครับนะเราอยากจะมีลูกนะครับเรียนสูงๆนะครับเราอยากจะมีบ้านสักหลังนึงพอดีนะครับหรือมีรถสักคันนึงอันนี้เป็น

ป้าหมายที่ดีมากเลยนะครับแต่อย่าลืมด้วยในเรื่องของระยะยาวเผื่อไว้อีกนิดนึงครับเผื่อเวลาที่เราโชคไม่ดีจริงๆนะครับคนที่ดูแลครอบครัวเนี่ยอยู่ๆแบบเราหมดบุญก่อนจากไปอย่างสงบก่อนนะครับชาวคณะที่อยู่ข้างหลังเนี่ย

หนึ่งคือกรณีที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด1ล้าน2แสนบาทแล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 2เสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด6แสนแล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 3เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด3แสน4อยู่จนครบสัญญาเอาแล้วยังไงครับก็รับเงินคืนเลยครับลูกพี่สูงสุดถึง 450,000 บาทถ้าท่านฟังแล้วสนใจโทรได้เลยครับ022014364นะครับวิธีทำก็ทำง่ายนะฮะแล้วก็ทำได้ตั้งแต่อายุ50ถึง75ปีนะถึงแม้ว่าอายุมากแล้วก็ทำได้นะเพราะว่าไม่ต้องตรวจนะครับไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพโทรได้เลยจ้ะ022014364นะครับเดี๋ยวผมมาย้ำให้ฟังอีกรอบหนึ่งนะฮะ1คือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด1ล้าน2แสนบาทแล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 2เสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 แล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 3เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 4อยู่จนครบสัญญาก็รับเงินคืนเลยครับสูงสุดถึง 450,000 บาท5เบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทแล้วก็เบี้ยคงที่ตลอดสัญญา6ทำได้ตั้งแต่อายุ50ถึง75ปีสมัครง่ายเพราะว่าไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพโทรได้เลยครับ022014364ย้ำ022014364นะครับแล้วก็ทุกๆการทำกรมธรรม์นะครับก็เป็นโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยนะครับไทยประกันชีวิตก็มาร่วมบริจาคสมทบเพื่อปรับปรุงห้องผ่าตัดตึกสยามมินโรงพยาบาลสิริราชนะครับ1กรมธรรม์เท่ากับ100บาทนะครับตั้งแต่15พฤษภาคมถึง30กันยานี้นะครับหรือเมื่อครบเป้าหมายการบริจาคสูงสุด1ล้านบาทนะครับเงื่อนไขก็เป็นไปตามที่บริษัทกำหนดนะฮะก็ควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของลูกพี่เองนะจ๊ะ

0: มแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
1: ดียังไงหรอ
0: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: โหดีจัง
0: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5 4 5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซ้ำสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
2: ว้าวว้าวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสูตรยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด
3: ดูโฮม Thank You Sale ลดสูงสุดถึง 80% ลดใหญ่ในรอบปีทั้งเฟอร์นิเจอร์ของใช้ในบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องมือช่างครบมือขนมาเทขายราคาล้านสต็อกหมดแล้วหมดเลยไม่ซื้อคือพลาดช็อปก่อนใครวันนี้ถึง26สิงหาคมนี้ที่ดูโฮมทุกสาขาทั่วประเทศหรือโทร1746ครบถูกดีที่ดูโฮมเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย

0: M-COT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-COT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับผู้นักแสดงซีรีส์วายไทยกับรางวัล White Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปีวาย1ติวเตอร์ยิมวาย2คูพาวเวลวาย3ฟอร์ดพีทวาย4ลูกหมีซอนย่าวาย5หลิงออมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
2: ยาเพียแคมสรรพคุณใช้ทาถูนวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: ยหมีคณัตชัย
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด
2: กลับมาแล้วนะครับลูกพี่ตอนนี้มีของดีเอามาฝากนะครับชาวคณะตั้งใจฟังนะฮะใครที่กำลังมีปัญหาผมนะครับผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังผมช็อตนะครับห้ามพลาดเลยนะกับ Green Bio Super Treatment Cream นะฮะเป็นทรีทเมนต์ผมถูกและดีซองสีน้ำเงินสุดฮิตนะที่กล้าท้าให้ลองนะฮะด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองนะครับผสาน3พลังนะครับสารสกัดจากธรรมชาตินะครับจากแคโรทีนนะฮะมีสารสกัดจากรังไหมนะครับแล้วก็น้ำมันดอกทานตะวันนะฮะเนื้อทรีทเมนต์เนี่ยเข้มข้นนะฮะแล้วก็กลิ่นหอมนะครับใช้ง่ายนะแค่หมักบำรุงนะครับหลังสระผมนะครับทิ้งไว้ 2-5 นาทีนะฮะแล้วก็ล้างออกด้วยน้ำสะอาดนะฮะผมจะนุ่มนะครับแล้วก็ลื่นเงางามนะฮะมีน้ำหนักนี่อารมณ์เหมือนไปทำสปาผมมาในราคาเบาๆเลยนะครับและที่สำคัญครับโปรดระวังนะครับสินค้าลอกเลียนแบบนะฮะของแท้ต้องGreen Bio เท่านั้นนะครับแล้วก็หาซื้อได้แล้วที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศนะครับแล้วก็สำหรับใครนะที่ชื่นชอบนะการทำสีผมนะอยากให้สีผมเนี่ยดูสวยสดใสนะครับไม่เฟดไวนะครับพร้อมบำรุงผมนะครับแห้งเสียจากการทำเคมีอันนี้แนะนำครับทรีทเมนต์ผม Green Bio สูตรโกลนะฮะซองสีส้มทองนะครับและต้องมีสีน้ำเงินบนหน้าซองเท่านั้นนะจ๊ะ

0: หัวใจ
1: สนับสนุนโดยบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
2: ขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณกิจกรรมบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกรถแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มากเจอกันวันอาทิตย์ที่9สิงหาคมนี้ที่โรงเบียร์รามอินทรานะจ๊ะลูกพี่ครับผมเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวเรามีพาเรทนะฮะตอนนี้ก็กดเข้ามาจองสายได้เลยที่เบอร์นี้นะครับ02-248-1366ย้ำ02-248-1366จ้ากดเข้ามาจองสายในช่วงของพาเรทนะจ๊ะชั่วโมงนี้เลือกงานจากพี่ทักษ์นะครับกระต่ายหมายจันทร์จ้ะ

0: ตหัวใจ
1: สนับสนุนโดยบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก

0: ขณะนี้เวลา14นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะนี้เวลา14นาฬิกาค่ะ

ขอบคุณสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันตำรวจสอบปากคำพ่อแม่เด็กผู้ก่อเหตุกระหัตยิงโรงเรียนเทพสิรินพบปืนที่ใช้ในการก่อเหตุเป็นของปู่พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผบ.ตร.พร้อมด้วยพลตำรวจเอกธนาชวงศ์รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจโทนพสินภูลสวัสดิ์ผู้บัญชาการประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่เดินทางเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุโดยหลังเดินทางมาถึงนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ได้ประชุมร่วมกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายพลพีสุวรรณชวีว่าที่ร้อยเอกณัฐนพงษ์ทองพลับผู้อำนวยการโรงเรียนเทพสิรินนายเชษฐาโมสิกรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีรวมถึงตำรวจท้องที่เพื่อรับฟังรายงานสถานการณ์ก่อนขึ้นไปดูที่เกิดเหตุอย่างบริเวณชั้น4อาคาร5ขณะที่กำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมเจ้าหน้าที่อาสากู้ชีพได้จัดกำลังแบ่งออกเป็น6ชุดเพื่อเข้าตรวจสอบค้นหาเด็กนักเรียนและผู้ที่ติดค้างอยู่ภายในอาคารถึง2รอบเพื่อความชัดเจนว่าไม่มีผู้ติดค้างอยู่ภายในอาคารแล้วอย่างไรก็ตามมีรายงานว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เชิญตัวพ่อแม่ของนักเรียนผู้ก่อเหตุมาสอบปากคำโดยขณะนี้ทั้งสองคนอยู่ระหว่างการพูดคุยให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและผู้อำนวยการโรงเรียนและยังมีรายงานด้วยว่าพ่อแม่เด็กผู้ก่อเหตุได้แยกทางกันตั้งแต่ผู้ก่อเหตุยังเด็กทุกวันนี้เด็กพักอาศัยอยู่กับปู่ส่วนปืนตรวจสอบเป็นปืนออโต้ยี่ห้อซีซัดของปู่พบกระสุนยังไม่ได้ใช้34นัดแมกกาซีน2แม็กล่าสุดญาติของผู้อำนวยการที่เสียชีวิตหรือนายกิติพงษ์เดินทางไปยังโรงเรียนและเปิดเผยว่าตัวเองเป็นญาติกับรองผู้อำนวยการชายที่เสียชีวิตซึ่งผู้ตายไม่ได้สอนรายวิชาเนื่องจากเป็นฝ่ายบริหารในขณะที่ครอบครัวของผู้เสียชีวิตทราบเรื่องแล้วสำหรับตัวเลขผู้เสียชีวิตได้รับการยืนยันว่าเป็นครู4คนและนักเรียนผู้ก่อเหตุ1คนรวมเป็น5คนโฆษกกรมสุขภาพจิตห่วงพฤติกรรมเรียนแบบแนะผู้ปกครองคนใกล้ตัวอย่า

0: ีบถามข้อมูลจากเด็กในโรงเรียนส่งทีม MCAT เยียวยาเด็กที่อยู่ในเหตุการณ์ดร.นายแพทย์วรสโชติพิทยสุนนท์โฆษกกรมสุขภาพจิตและโฆษกกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยถึงเหตุการณ์ยิงภายในโรงเรียนเทพศิรินนทบุรีว่าขณะนี้ได้เตรียมทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤตหรือ MCAT ไว้พร้อมแล้วโดยการเยียวยาจะแบ่งออกเป็น4กลุ่มกลุ่มแรกคือญาติของผู้สูญเสียและเด็กที่ได้รับบาดเจ็บกลุ่มที่2เด็กนักเรียนที่เห็นเหตุการณ์กลุ่มที่3กลุ่มผู้ปกครองกลุ่มที่4คือประชาชนที่ติดตามข่าวสารกระทรวงสาธารณสุขจะเร่งเข้าไปเยียวยาสภาพจิตใจของกลุ่ม1และกลุ่ม2เป็นลำดับแรกโดยช่วงแรกหลังเกิดเหตุทุกคนยังอยู่ในภาวะช็อกต้องให้เวลาในการประมวลผลสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อบุตรหลานกลับถึงบ้านผู้ปกครองไม่ควรเร่งซักถามหรือให้เล่าเหตุการณ์ในทันทีหากเด็กพร้อมเมื่อใดจะเล่าเองสิ่งที่สำคัญคือทำให้เขารู้สึกปลอดภัยและยืนยันว่าขณะนี้ปลอดภัยแล้วและเมื่อถึงเวลาที่จะกลับไปเรียนโรงเรียนต้องมีมาตรการสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัย
1: ขนาดของเหตุการณ์นะครับซึ่งทราบว่าเหตุการณ์ตอนนี้เนี่ยขนาดค่อนข้างใหญ
2: ่
1: ก
2: ็
1: จะต้องมีการจัดเตรียมทีมตอนนี้เตรียมทีมทุกทีมเลยครับของเอ็นแคทที่อยู่ในเขตทั้งนนทบุรีแล้วก็กรุงเทพมหานครเนี่ยแซนด์บายที่จะลงไปเมื่อสถานที่เซฟแล้วซึ่งตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าน่าจะเซฟแล้วนะครับแต่ว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจก็คงต้องจัดการก่อนทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสุขเนี่ยท่านก็ให้ทีม EMS ซึ่งดูเรื่องฉุกเฉินทั้งหมดนะครับกระจายผู้บาดเจ็บไปยังโรงพยาบาลต่างๆถัดไปเนี่ยก็จะเป็นหน้าที่ของทีม MCAT ละนะ
2: ครับ
1: ทีมเยียวยาจิตใจซึ่งจะลงไปเยียวยาตามกลุ่ม4กลุ่มที่บอกเนี่ยนะครับว่าอาจจะถ้าเกิดคงมีทั้งทีมที่ดูผู้ใหญ่ด้วยแล้วก็ทีมที่ดูเด็กด้วยนะครับเพราะว่าก็ทราบว่าเรียนได้รับผลกระทบค่อนข้างมากพอสมควรนะครับคือจริงๆเนี่ยนะครับ
0: ทางนี้กระทรวงสาธารณสุขอยู่ระหว่างการตรวจสอบประวัติของมือปืนรายนี้ว่าเคยเข้ารับการรักษาด้านจิตเวชหรือไม่สำหรับมูลเหตุจูงใจในการก่อเหตุข้อมูลทางวิชาการยืนยันว่าเหตุการณ์ลักษณะนี้เกิดขึ้นจากหลายปัจจัยเด็กที่โดนบูลลี่หลายคนไม่เลือกวิธีการแบบนี้ซึ่งการหาสาเหตุจะต้องมีการประชุมวิเคราะห์และถอดบทเรียนในลำดับถัดไปซึ่งขณะนี้จำเป็นต้องเร่งเยียวยาผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์และผู้ที่ประสบเหตุก่อนสิ่งที่น่าเป็นห่วงอย่างมากขณะนี้คือการเผยแพร่ภาพเหตุการณ์รวมไปถึงภาพหรือข้อมูลของผู้ก่อเหตุและอาจจะนำไปสู่พฤติกรรมเลียนแบบเนื่องจากเหตุกราดยิงไม่ใช่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย
3: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
4: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
5: สนับสนุนโดย
6: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคระแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
9: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
10: ต่อพรบ.ทั้งทีต้องเอาให้คุ้มคุ้มครองทันทีเมื่อซื้อพรบ.รถยนต์ที่7-11และคุ้ม

0: แค่นั่งก็
1: โอ้
0: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ยหมีธนัชชัย
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายกินกับเมนูอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอยราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่าม
2: าแล้วหนึ่งสายนะครับสวัสดีครับ
3: ฮัลโหลสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับน้องปลายฟ้านะครับ
3: ค่ะพี่หมีสุดหล่อ
2: ครับผมทำไมพี่ได้ยินเสียงมาสะท้อนนะครับอันนี้เปิดโฟนหรือเปล่าครับ
3: ไม่อะค่ะไม่รู้เป็นอะไรอะค่ะ
2: อ๋อมันตูดตูดนะครับอ๋อโอเคได้เลยครับวันนี้อยากฟังเพลง
3: ขอใจกันนะคะพี่หมี
2: อ้าวได้งั้นเดี๋ยวรบกวนขอบคุณผู้สนับสนุนให้พี่หน่อยนะ
3: ค
2: ่
3: ะ
2: เดี๋ยวพี่พูดนำทางให้นะ
3: ค
2: ่
3: ะ
2: มันตูดตูดนะขออนุญาตไปเร็วนิดนึง นั่นน่ะสิเอาไม่เป็นไรขออนุญาตนะน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
3: น้ำจิ้มสุกี้กวางอะไรนะ
2: สูตรกวางตุ้ง
3: สูตรกวางตุ้ง
2: ตราพันท้ายนรสิง
3: ตราพันท้ายนรสิง
2: แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
3: แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
2: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
3: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
2: และไอ้ไอยาราอาห่า
3: และไอ้ไอยาราอาห่าร
2: สชาติดีดี
3: รสชาติดีดี
2: ทานง่ายชุ่มคอ
3: ทานง่ายชุ่มคอ
2: ทุกบ้านต้องมี
3: ทุกบ้านต้องมี
2: ไอยาราอาห่า
3: ไอยาราอาห่า
2: เอาเป๊ะเลยชุดนี้มอบให้ใครดีจ๊ะ
3: มอบให้พี่หมีสุดรอแล้วก็พี่เปียกสุดรอแล้วก็พี่สาวหลังไม้ด้วยค่ะแล้วก็พี่ขึ้นของพี่หมีทุกคนเลยค่ะ
2: พี่ชาวบ้านของเราทุกคนนะ
3: ค่ะแล้วก็ชวนพวกพี่ๆเขามากินลาบก้อยด้วยนะคะ
2: โอเคจากขอนแก่นนะ
3: ค่ะ
2: ครับผม
3: บ๊ายบาย
2: สวัสดีครับจุ๊บจุ๊บ

4เพลงนะครับพาเรทชุดนี้นะครับจับมือเดินไปด้วยกันนะครับนะออกแนวโรแมนติกนะครับแบบบ้านๆเลยนะครับอาจจะไม่เรียกว่าไม่แบบเลิศหรูนะครับไม่ได้สุขสบายมากนะครับแต่มีความรักที่ดีมอบให้นะครับโอ้โหไม่ธรรมดานะครับยังยิ้มได้นะครับภรพลนะฮะมีเติมรักริมทางนะครับพี่สีไพรนะฮะแล้วก็มีมนรักต่อจวอนะครับพี่แดงนะครับรวมถึงขอใจกันหนาวจากพี่ต่ายอรไทยนะจ๊ะ

0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอยราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่า
1: ขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอยราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่านะครับเอามาครับลูกพี่ชั่วโมงที่2นะครับอยู่กับผมหมีคณัชชัยนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันนะครับในเรื่องของความไม่ประมาทกันบ้างนะครับวันนี้ตอนที่เข้ามาจัดรายการนี้ก็ดูแบบโอ้ครึ้มฟ้าครึ้มฝนนะฮะว่าช่วงนี้นี่แบบฝนตกช่ำมากเลยนะครับบางทีเขามาตกช่วงแบบค่ำๆเย็นๆนะครับทุ่ม2ทุ่มนะครับแล้วก็ตกแบบโอ้ยยาวๆไปเลยนะฮะช่วงนี้ก็มีฝนตกค่อนข้างบ่อยนะครับสำหรับชาวคณะที่ต้องเดินทางนะครับโดยเฉพาะลูกพี่ที่เดินทางช่วงกลางคืนนะครับกลางคืนแล้วก็บวกกับฝนเนี่ยบางทีทัศนวิสัยในการมองทางมันยากอยู่แล้วนะครับเพราะความสว่างบางทีมันก็ไม่ได้สว่างมากนะครับแล้วยิ่งเจอกับเรื่องของถนนลื่นนะครับแล้วก็ถ้าเราต้องเดินทางไปไกลๆต่างจังหวัดนะครับยิ่งไปเจอพวกทางที่เป็นดินเลนเป็นโคลนยิ่งโอ้โหขับลำบากเหมือนกันนะครับนะก็เราต้องบอกไว้เสมอนะว่าเราไม่ประมาทอยู่แล้วนะครับแต่เราไม่รู้จริงๆนะว่าบางครั้งเนี่ยอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ตอนไหนก็ได้จริงๆนะฉะนั้นเนี่ยเพื่อความไม่ประมาทนะสำหรับท่านที่ต้องเดินทางบ่อยๆนะครับผมแนะนำนี่เลยครับลูกพี่ให้ไทยประกันชีวิตสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุเป็นคนดูแลนะครับข้อดีคือเบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทนะครับและที่สำคัญเบี้ยจ่ายคงที่ตลอดสัญญาจ่ายค่าเบี้ยครั้งแรกเท่าไหร่ก็จ่ายเท่าเดิมไปตลอดนะครับนะอ้าวลองมาฟังเงื่อนไขดูครับ1คือกรณีที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกนะครับรับเงินสูงสุด 1,200,000 บาทนะครับแล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 2เสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 นะครับแล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% นะครับ3เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 นะครับแล้วก็4อยู่จนครบสัญญานะครับก็รับเงินคืนเลยครับสูงสุดถึง 450,000 บาทนะครับถ้าท่านฟังแล้วสนใจนะก็โทรได้เลยครับ022014364นะครับนะวิธีทำก็ทำง่ายนะครับแล้วก็ทำได้ตั้งแต่อายุ50ไปถึง75ปีนะถึงแม้ว่าอายุมากนะฮะก็ทำได้นะครับเพราะว่าไม่ต้องตรวจนะครับไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพนะฮะโทรได้เลยครับ022014364นะครับเดี๋ยวผมมาย้ำให้ฟังอีกรอบหนึ่งนะครับ1คือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 1,200,000 บาทนะฮะแล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 2เสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 นะฮะแล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10%3เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นนะครับตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 นะครับ4อยู่จนครบสัญญาก็รับเงินคืนไปเลยครับสูงสุดถึง 450,000 บาทนะครับแล้วก็5เบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทนะครับแล้วก็เบี้ยคงที่ตลอดสัญญา6ทำได้ตั้งแต่อายุ50ไปถึง75ปีนะครับสมัครง่ายนะเพราะว่าไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพนะฮะโทรได้เลยครับ022014364ย้ำ022014364นะครับแล้วก็ทุกๆการทำกรมธรรม์นะฮะก็เป็นโอกาสในการร่วมทำบุญด้วยนะครับไทยประกันชีวิตก็มาร่วมบริจาคสมทบนะเพื่อปรับปรุงห้องผ่าตัดตึกสยามมินโรงพยาบาลสิริราชนะครับ1กรมธรรม์เท่ากับ100บาทนะครับตั้งแต่15พฤษภาถึง30กันยายนนี้นะครับหรือเมื่อครบเป้าหมายการบริจาคสูงสุด1ล้านบาทจ้า
2: จอคิวฮิต
3: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: งานจากคณะขวัญใจนะครับชื่อเพลงนะครับบางเวลาโคตรคิดถึงเลยนะครับนะโอ้โหแบบฟังแล้วมีพลังมากนะฮะสังกัดอิสระนะครับแล้วก็คำร้องทำนองนะฮะคุณชีวินฮะโกมารทัศน์นะฮะแล้วก็เรียบเรียงคณะขวัญใจนะจ๊ะ
1: จอคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอนะครับราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองจ้า
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: 2เพลงนะครับในชาของเรานะฮะนี่คือเอาที่บายใจนะฮะจากพี่บ่าววีนะครับรวมถึงดอกกระเจียวบานนะครับจากน้องก้องห้วยไร่นะครับอัดจัดไป2เพลงจ้าในชานะจ๊ะ
1: เพลงนี้ติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
0: ขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะครับเอามาครับลูกพี่ตอนนี้หยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมานะครับเดี๋ยวเฮียจะมาเฉลยแล้วว่าน้อนนี้คืออาหารอะไรนะครับนะเอาพร้อมนะครับถ้าพร้อมแล้วเฉลยเลยครับผมแทมทะละแลมแทมแทมแทมแทมแทมสายกินฟินเฟอร์นี้คือเฉลยครับน้องคือแบล็กพุดดิ้งครับผมรู้ว่าเป็นไส้กรอกเลือดนะฮะจากไอซ์แลนด์นั่นเองนะฮะก็ขอบคุณนะ Grandmaster นะครับ Butcher.com นะครับนะวันนี้ก็มีชาวคณะตอบถูกหลายท่านเหมือนกันนะครับนะมาดูกันวันนี้ใครตอบถูกนะฮะมีนะครับมีพี่ป๊อปนะฮะมีพี่ดวงเดือนมีน้องเนยนะครับมีน้องไม่น้องพี่ละไอครับผมนะฮะแล้วก็มีเอาพี่กล้วยนะครับมีเจเดซี่นะครับนะพี่แก้วตาพี่นิรมัยนะครับแล้วก็ใครที่ตอบว่าแบ็กพุดดิ้งนะฮะแล้วผมมองไม่ทันนะก็คือคำตอบที่ถูกต้องครับผมเก่งทุกคนเลยอ่ะ

0: โดยหนีคณัตชัย
1: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรถแท้กาแฟไทย
2: ไอ้เที่ยงกินอะไร
3: ยำยำพี่ครับ
4: ใหญ่เกินครับ
5: หอม
6: เฮ้ยพุ่งถุนสองเข้มข้นเหมือนเดิม
7: คุ้มเกิด
8: ครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่ครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
9: ยำยำชิโนโมโตะ
10: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
11: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: ไอ้เที่ยงกินอะไร
3: ยำยำพี่ครับ
4: ใหญ่เกินครับ
6: หอม
7: เฮ้ยพุ่งถุนสองเข้มข้นเหมือนเดิม
8: คุ้มเกิด
7: ครับหมูสับก็มีนะยำยำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อย

0: จริง
1: เอฟด่วนมาแล้วจ้าใครอยากลดค่าไฟเชิญทางนี้เลยแม่คุ้มที่หนึ่งสินเชื่อบ้านโซลารูฟท็อปจากทอสซื้อปลูกสร้างพร้อมติดตั้งดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% ต่อปีคุ้มที่สองผ่อนเริ่มต้นหลานละ 3,600 บาทและยังช่วยค่าติดตั้งด้วยนะดีลนี้ไม่มีในตะกร้าแต่มีที่ทอสทุกสาขาหรือที่ HBank Social Media ทุกช่องทางมากกว่าการปล่อยกู้ทอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: ไอ้โปร

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนจันเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
2: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องเผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
1: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่นวง
2: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้พาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์
3: พาวซ่ามี

0: ับหนึ่งด้วยครับ
1: ซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุง
2: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.

0: ยหมีคณัตชัย
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปีสนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
2: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
3: ขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนะครับนะเอาชั่วโมงหน้าครับชาวคณะฮะก็ยังเพิ่มเติมเพลงฮิตที่อยากจะฟังได้นะครับลูกพี่สามารถเลือกเพลงมาได้เลยทุกช่องทางนะครับแล้วก็ชั่วโมงนี้เดี๋ยวผมเลือกหนึ่งเพลงนะครับที่พี่อนุชานะครับช่วยเลือกมาทาง Facebook Live นะจ๊ะแมงมุมจากพี่แสงระวีจ้ะ

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: ทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: ขณะนี้เวลา15:22 PMลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระ
0: ขณะนี้เวลา15:00 PMต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาธนธนากุลนักเรียนผู้อยู่ในเหตุการณ์เล่านาทีระทึกเหตุยิงในโรงเรียนเผยเสียงปืนดังใกล้พบเพื่อนถูกยิง2 รายที่โรงพยาบาลบางใหญ่ซึ่งเป็นสถานที่พยาบาลได้รับผู้บาดเจ็บส่วนใหญ่จากเหตุกราดยิงในโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีบรรยากาศที่บริเวณแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉินมีนักเรียนผู้ปกครองจำนวนหนึ่งเดินทางมาติดตามอาการผู้ได้รับบาดเจ็บขณะเดียวกันมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือประกอบด้วยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรีทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤตหรือ MCAT และกรมกิจการเด็กและเยาวชนนางสาวปีนามสมมติอายุ16 ปีนักเรียนชั้นม .5 หนึ่งในผู้อยู่ในเหตุการณ์เปิดเผยวินาทีเกิดเหตุว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเวลาประมาณ10:00 นซึ่งเป็นช่วงคาบเรียนที่2ขณะนั้นตนนั่งกับเพื่อนภายในห้องเรียนอาคาร4ก่อนได้ยินเสียงคล้ายปืน1 นัดบริเวณตึก5จึงรีบให้เพื่อนในห้องหลบลงพื้นขณะที่อยู่ห่างจากบริเวณประตูและจุดที่อาจเป็นอันตรายต่อมาไม่นานได้ยินเสียงปืนดังขึ้นหลายนัดติดต่อกันระยะใกล้มากพบเพื่อนได้รับบาดเจ็บ2 รายเมื่อถามถึงมาตรการรักษาความปลอดภัยในโรงเรียนนางสาวปีระบุว่าก่อนเกิดเหตุโรงเรียนยังไม่มีการตรวจคนนักเรียนอย่างเข้มข้นก่อนเข้าโรงเรียนมีเพียงยกมือไหว้เท่านั้นจึงอยากฝากโรงเรียนให้เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยตำรวจนนทบุรีตรวจบ้านปู่และย่าผู้ก่อเหตุกราดยิงโรงเรียนญาติเผยเด็กติดเกมพ่อแม่แยกทางกันตำรวจสภ.บางปูทองพร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบบ้านพักของปู่และย่านักเรียนชายอายุ14 ปีผู้ก่อเหตุกราดยิงในโรงเรียนแห่งหนึ่งในอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีภายหลังได้รับแจ้งว่าก่อนเกิดเหตุการณ์ในโรงเรียนผู้ก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิงปู่และย่าเสียชีวิตในบ้านพักบริเวณซอยวัดลาดปลาดุกถนนเลียบคลองเต็มรักฝั่งใต้ตำบลบางคูรัฐอำเภอบางปูทองจังหวัดนนทบุรีเบื้องต้นปิดกั้นพื้นที่เพื่อรวบรวมหลักฐานรอทีมแพทย์จากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์เข้าชันสูตรพลิกศพเบื้องต้นและพิสูจน์สาเหตุการเสียชีวิตตรวจสอบวิถีกระสุนและพยานหลักฐานในบ้านอย่างละเอียดจากการตรวจสอบภายในบ้านพบศพนายสมจิตยิ้มเรืออายุ73 ปีปู่ของนักเรียนผู้ก่อเหตุเสียชีวิตในห้องครัวย่าของผู้ก่อเหตุเสียชีวิตในห้องหลังก่อเหตุแล้วหลานชายล็อกประตูบ้านทิ้งกล่องกระสุนไว้บนที่นอนส่วนอาวุธปืนเป็นของปู่ที่ซื้อเก็บไว้เนื่องจากก่อนหน้านี้เคยทำงานเป็นผู้จัดการธนาคารมีใบพกพาอาวุธปืนถูกต้องตามกฎหมายส่วนย่าเป็นอดีตครูและพ่อแม่ของเด็กแยกทางกันเมื่อ2 ปีที่ผ่านมาจากการสอบถามญาติทราบว่าหลานชายเป็นเด็กติดเกมและไม่ชอบสุงสิงกับคนอื่นจากการสอบถามญาติทราบว่าหลานชายเป็นเด็กติดเกมและไม่ชอบสุงสิงกับคนอื่น
4: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
5: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
6: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
7: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15 นาทีเอง
6: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
7: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
6: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
7: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4 เฉดสีเลยนะ
6: ดีจังโอเคเลย
8: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
9: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจาก1 เสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
10: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วย เบลสิบฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิน่าแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลสิบฟอร์ดรถมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
11: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร 02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

0: งานจากพี่ปีเตอร์45นะครับนี่คือสกาวาไลตี้นะฮะแล้วก็มีสับปะรดนะครับจากน้องหลิวอัจฉริยานะจ๊ะ
1: มหานครออนไลน์ฮิต
0: เอาละครับตอนนี้ก็เข้าสู่ช่วงชั่วโมงที่3นะครับอยู่กับผมหมีคณัชชัยนะฮะก็มีเวลาเล่นกันอีกประมาณ48นาทีนะครับผมคิดว่าในช่วงเช้าๆสายๆนะครับหลายท่านก็คงได้ข่าวแล้วนะครับก็ต้องขอแสดงความเสียใจนะกับครอบครัวผู้เสียชีวิตนะฮะแล้วก็ได้รับบาดเจ็บนะที่เกิดเหตุการณ์กราดยิงในโรงเรียนนะครับก็เรียกว่าเป็นข่าวที่เราฟังแล้วเราตกใจมากเลยนะครับว่าแบบเป็นเด็กนะฮะแล้วก็เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนะฮะก็ต้องติดตามข่าวต่อเนื่องนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยแบบแรงบันดาลใจหรือว่าจุดเริ่มต้นที่ทำให้เขาคิดจะทำเนี่ยมันคืออะไรนะผมว่าเรื่องนี้สำคัญมากเลยนะฮะแล้วก็อยากจะให้แบบผู้ปกครองต้องแบบดูแลแบบใกล้ชิดมากเลยนะครับแล้วก็แบบต้องคือต้องแบบต้องบอกวิธีแบบอันไหนควรอันไหนไม่ควรอะไรแบบเป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยนะว่าแบบไปทำตามอย่างนี้ไม่ได้นะลูกนะอะไรเงี้ยต้องแบบเราต้องวิเคราะห์ให้ดีต้องคิดให้ดีอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่าเป็นเหตุที่แบบโอ้โหแบบมันสะเทือนใจมากนะครับโรงเรียนน่าจะเป็นที่ที่ปลอดภัยที่สุดอะไรเงี้ยนะครับแต่เกิดเหตุการณ์นี้ก็ขอแสดงความเสียใจนะฮะกับครอบครัวด้วยนะฮะผู้สูญเสียนะครับแล้วรู้สึกว่าคุณปู่คุณย่าด้วยนะครับนะก็เป็นเหตุการณ์ที่มันสะเทือนใจมากๆเลยนะครับผมนะฮะอ่ะแล้วก็เดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวเราก็มาคุยกันต่อนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่ค่อนข้างสำคัญเหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการที่เราต้องมีวินัยนะครับในการออมเงินด้วยนะครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญมากเลยในการใช้ชีวิตในยุคนี้ด้วยนะครับนะเพราะว่าถ้าเราใช้จ่ายโดยที่เราแบบไม่รัดเข็มขัดเนี่ยนะครับแล้วก็จ่ายไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับแล้ววันนึงเนี่ยเงินเราก็จะหมดครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากเลยนะฮะพอเราไม่มีเงินเนี่ยเราก็จะเรียกว่าค่อนข้างทุกข์ใจพอสมควรนะฉะนั้นเนี่ยผมแนะนำว่าเราก็ควรจะมีเรื่องของการออมเข้ามาด้วยนะครับนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะฮะผมก็แนะนำนี่เลยฮะให้ไทยประกันชีวิตนะครับสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุเป็นคนดูแลนะครับข้อดีเลยครับคือเบี้ยนะครับเริ่มต้นแค่วันละ8บาทนะครับและที่สำคัญเบี้ยจ่ายคงที่ตลอดสัญญานะครับจ่ายค่าเบี้ยครั้งแรกเท่าไหร่ก็จ่ายเท่าเดิมไปตลอดนะครับลองฟังเงื่อนไขดูครับ1คือกรณีที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 1,200,000 บาทนะครับแล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วนะครับบวกเงินเพิ่ม 10% 2เสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 นะครับแล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 3เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 นะครับ4อยู่จนครบสัญญานะครับก็รับเงินคืนไปเลยครับเป็นเงินก้อนด้วยนะฮะสูงสุดถึง 450,000 บาทนะครับถ้าท่านฟังแล้วสนใจโทรได้เลยครับ022014364นะครับวิธีทำก็ทำง่ายนะครับแล้วก็ทำได้ตั้งแต่อายุ50ถึง75ปีนะถึงแม้ว่าอายุมากแล้วนะฮะก็ทำได้นะฮะเพราะว่าไม่ต้องตรวจนะครับไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพโทรได้เลยครับ022014364นะครับมาครับเดี๋ยวผมมาย้ำให้ฟังอีกรอบหนึ่งนะครับ1คือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 1,200,000 บาทนะครับแล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 2เสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกรับเงินสูงสุด 600,000 แล้วก็เบี้ยที่จ่ายไปแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% 3เสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด 300,000 นะครับ4อยู่จนครบสัญญาก็รับเงินคืนไปเลยครับสูงสุดถึง 450,000 บาท 5. เบี้ยเริ่มต้นแค่วันละ8บาทนะครับแล้วก็เบี้ยคงที่ตลอดสัญญา 6. ทำได้ตั้งแต่อายุ50ถึง75ปีนะครับสมัครง่ายนะฮะเพราะว่าไม่ต้องตรวจไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพโทรได้เลยครับ022014364ย้ำ022014364นะครับแล้วก็ทุกๆการทำกรมธรรม์นะก็เป็นโอกาสในการร่วมทำบุญด้วยนะครับไทยประกันชีวิตก็มาร่วมบริจาคสมทบนะฮะเพื่อปรับปรุงห้องผ่าตัดตึกสยามมินโรงพยาบาลสิริราชนะครับ1กรมธรรม์เท่ากับ100บาทนะครับตั้งแต่15พฤษภาคมถึง30กันยานี้นะครับหรือเมื่อครบเป้าหมายการบริจาคสูงสุด1ล้านบาทจ้า
2: สนั ับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: History นะครับชื่อชุดว่าคิดถึงเสมอนะครับนะอยู่กับความคิดถึงนะครับพี่ก๊อตนะฮะแล้วก็อำนาจแห่งความคิดถึงนะครับจากยุ้ยญาติเยอะนะจ๊ะ
1: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
0: ขอบคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับมาครับลูกพี่เดี๋ยวตอนนี้มาทักทายชาวคณะที่เคารพกันบ้างนะครับที่มากดไลค์กดหัวใจกดหัวเราะกันนะครับนะมีพี่ศรีประภานะครับพี่แววพี่สว่างนะครับมีพี่วัชพลนะครับมีพี่การินพี่บุญมีพี่ถนอมพี่จุรีนะครับมีพี่สุดติ่งกระดิ่งแมวนะครับพี่เปาพี่เสาวรักษ์นะครับมีเด็กชายณัฐวุฒินะครับนะพี่จิราพรพี่สมชายพี่เลิศลักษ์นะครับพี่อุมาพรพี่นวลขจรนะครับมีพี่แหม่มก็มาแล้วนะครับทางคอมเมนต์ก็มีเสี่ยเปียกนะครับน้องปริตาคุณอ้อนนะครับนะคุณตาหวานนะครับน้องนับดาวนะเมย์นะครับนะน้องกัญญานะครับนะชาวคณะของเราก็อยู่กันครบนะฮะก็ยินดีต้อนรับชาวคณะทุกท่านนะจ๊ะ

0: วผ่านไปนะครับเพลงช้างเผือกนะครับก่อนหน้านี้นะฮะก็มีกระเป๋าสมปองนะครับพี่จ่อยรวมมิตรนะฮะมีจองตักล่วงหน้านะครับน้องแพรวาพัชรีนะฮะแล้วก็มีรอสัญญาใจนะจากมดรังสิมันนะครับนะก็ผ่านไปนะครับ3เพลงนะจ๊ะ
1: มหานคร Family
2: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
0: ขอบคุณด้วยนะฮะขอบคุณกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากล

0: ความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ไวๆว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
2: อ้าวแล้วก็ทักทายน้องติ๊บด้วยนะครับน้องติ๊บสุรังคณานะครับมาทักทายกันนะครับเดี๋ยวเป็นคราวหน้าเดี๋ยวพี่เปิดเพลงให้นะครับเพราะว่าดูเวลาแล้วพอดีพี่กำลังจะไปเซิร์งแล้วนะครับขออนุญาตนะจ๊ะ

0: DPA เงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิ่งรถบรรทุกเผ่าซ่าทุกคันที่ของเต็มท้ายกระจายยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ
2: ซ่อมบังอยู่เด้ออยากจะลอกเธอเจอบรรทุกเธอก็วันไว้แรงแรงแซงอึดได้ใจเห็นแล้วน้ำลายซอ
1: สิ่งบรรทุกต้องน้ำมันเครื่องเผ่าซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม
3: ่เผ่าซ่าลอกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
4: เลิกงามยามดีวันมงคลอาทิตย์ที่9สิงหานี้เจอกัน
5: เจอกันที่งานนัดรวมพลแท็กซี่เพื่อนเบาแดงงานใหญ่แห่งปีแจกแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ย้ำอีกทีอาทิตย์ที่9สิงหาที่โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดงรามอินทราวันนี้วันดีลุ้นโชคใหญ่ได้แท็กซี่ไฟฟ้าคันใหม่ไปข่าวพร้อมชมคอนเสิร์ตสุดมันและรุ้นรับรางวัลมากมายง่ายๆแค่เขียนบีบส่งฝาคาราบาวแดงหรือฝาคาราบาวคันโซที่กล่องลุ้นโชคตามปั๊มแก๊ส
4: แล้วเจอกันนะคะ
6: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
9: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญไมแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขาสี่ดรุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวหั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าฉือเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่081 498 6322

0: โดยหมีธนัชชัย
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
2: เอาละครับลูกพี่ครับมาเติมพลังก่อนไปเซิงกันนะครับกาแฟเขาช่องนะครับเติมความหมายในทุกวันของคุณนะครับมากกว่า65ปีนะฮะด้วยการรังสรรค์กาแฟจากวัตถุดิบคุณภาพดีนะฮะผ่านกระบวนการการผลิตมาตรฐานระดับโลกนะฮะมาเติมความสดชื่นในทุกเช้านะฮะกับกาแฟสำเร็จรูปชนิดเกล็ดนะฮะ

รสเข้มนะจากเมล็ดโรบัสต้าคุณภาพสูงนะแล้วก็หอมกรุ่นนะด้วยเทคโนโลยีนะครับอโรมารีคัฟเวอรี่นะซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของเขาช่องนะฮะคงกลิ่นหอมของกาแฟนะครับจากธรรมชาติ 100% นะครับก็เอาใจคอกาแฟดำโดยเฉพาะนะฮะแล้วก็มาเติมความสุขกันนะครับในทุกช่วงเวลากับกาแฟเขาช่อง Coffee Mix นะฮะ 3-in-1 นะฮะสูตรไขมันต่ำนะครับน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลนะครับไม่ว่าจะเป็นเอสเปรสโซ่นะครับมีซูเปอร์ริชนะฮะคาปูชิโน่มอคค่าคาราเมลมัคคิอาโต้สมูทแอนด์ครีมมี่นมข้นเฮเซลนัทนะครับรวมถึงโอเลี้ยงแล้วก็กาแฟเย็นนะครับไม่ว่าลูกพี่จะเลือกสไตล์ไหนนะครับทุกแก้วของเขาช่องคือช่วงเวลาดีๆนะที่คุณเลือกเติมให้กับตัวเองนะฮะกาแฟเขาช่องพร้อมเสิร์ฟกาแฟแก้วโปรดให้คุณในทุกช่วงเวลาเพื่อรอยยิ้มที่สดใสในทุกวันนะครับเขาช่องรสแท้กาแฟไทยจ้าเอามาเด้อไปเสิร์ฟกันเด้อ

หมดเวลานะครับเดี๋ยวช่วงหน้าอยู่กับน้องโอ๊ตสุดหล่อกันต่อนะครับเพียงฝากไว้นะไว้ทำความดีนะครับเหมือนเกลือที่รักษาความเค็มนะครับแล้วเดี๋ยวต่อไปความดีทั้งหมดที่เราทำนั้นก็จะกลับมารักษาเรานะครับเฮียรักทุกคนนะจุ๊บจุ๊บจุ๊บนะครับวันนี้ลากันไปด้วยเพลงนี้ไอ้ทุยนะครับจากแอลกอฮอล์เดี๋ยวคืนนี้เจอกันสองทุ่มนะรักนะจุ๊บจุ๊บสวัสดีจ้า

0: ขณะนี้เวลา16นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะที่เวลา16นาฬิก

0: อไปที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองยศชนันเผยยอดผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจากเหตุกลัดยิงรอสาธารณสุขสรุปตอนเย็นเบื้องต้นวางสามมาตรการดูแลผู้ได้รับผลกระทบพร้อมถอดบทเรียนความคืบหน้าที่โรงพยาบาลบางใหญ่เวลา 14:00 น.ที่ผ่านมานายยศชนันวงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมพร้อมด้วยนายแพทย์กวิชซื่อมั่นผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางใหญ่ลงพื้นที่โรงพยาบาลบางใหญ่เพื่อเยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุกราดยิงที่ยังคงรักษาตัวอยู่พร้อมติดตามความคืบหน้าการรักษานายยศชนันให้สัมภาษณ์ว่าตัวเลขผู้ได้รับบาดเจ็บและผู้เสียชีวิตอย่างเป็นทางการต้องรอให้กระทรวงสาธารณสุขรวบรวมข้อมูลทั้งหมดก่อนคาดว่าจะมีความชัดเจนช่วงเย็นวันนี้ขณะที่ข้อมูลณเวลา 14:00 น.มีผู้ได้รับบาดเจ็บยังคงรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลบางใหญ่จำนวน3รายและอาการปลอดภัยแล้วส่วนการดูแลผู้ได้รับผลกระทบหลังเกิดเหตุจะมีการดูแลด้านสภาพจิตใจทั้งครูนักเรียนและบุคคลโดยรอบขอความร่วมมือสื่อมวลชนและประชาชนงดเผยแพร่ภาพที่มีความรุนแรงหรืออาจจะกระทบต่อสิทธิ์ของผู้เกี่ยวข้องส่วนการเปิดหรือปิดการเรียนการสอนจะมีการประชุมประเมินสถานการณ์อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์นี้เบื้องต้นกระทรวงศึกษาธิการได้วางมาตรการดูแลไว้3ส่วนได้แก่การดูแลด้านจิตวิทยาผู้ได้รับผลกระทบทั้งในระยะสั้นและระยะยาวส่วนที่2คือมาตรการระยะสั้นคือโรงเรียนที่เกิดเหตุจะต้องปิดการเรียนการสอนในเบื้องต้นซึ่งจะมีการประเมินสถานการณ์อย่างรอบคอบส่วนที่3คือมาตรการระยะยาวซึ่งจะนำเหตุการณ์ครั้งนี้มาถอดบทเรียนและประเมินมาตรการด้านความปลอดภัยของสถานศึกษาเพื่อยกระดับแนวทางป้องกันไม่ให้เหตุการณ์ลักษณะเดียวกันนี้เกิดขึ้นซ้ำอีกพลดอนเรียกประชุมคณะกรรมการกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยด่วนพิจารณาเร่งเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุกระหน่ำยิงในสถานศึกษาจังหวัดนนทบุรีนายพลดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสำนักนายกรัฐมนตรีครั้งที่5ทับ2569โดยมีนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกรรมการและเลขานุการพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมและประชุมออนไลน์ผ่านซูมมิทติ้งภายหลังการประชุมนายพลดอนกล่าวว่าได้รับคำสั่งจากนายกรัฐมนตรีกรณีเกิดเหตุกลัดยิงในสถานศึกษาในพื้นที่นนทบุรีจึงนัดประชุมกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยเป็นการด่วนเพื่อหาแนวทางและมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุที่ประชุมได้นำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ในลักษณะคล้ายกัน4เหตุการณ์มาพิจารณาโดยผู้เสียชีวิตได้รับเงินช่วยเหลือรายละ1ล้านบาทผู้ทุพพลภาพรายละ 700,000 บาทผู้บาดเจ็บสาหัสรายละ 200,000 บาทและผู้บาดเจ็บเล็กน้อยรายละ 100,000 บาทรวม4กรณีเพื่อดำเนินการช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างเร่งด่วนนายพลดอนกล่าวว่ารัฐบาลขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและจะดำเนินการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีได้ย้ำถึงแนวทางของกระทรวงมหาดไทยมาโดยตลอดว่าไม่อนุญาตให้ครอบครองหรือพกพาอาวุธปืนไปในพื้นที่สาธารณะทุกรูปแบบและทุกกรณียกเว้นเจ้าหน้าที่ของรัฐในการปฏิบัติภารกิจโดยมาตรการดังกล่าวจะถูกนำมาบังคับใช้อย่างเข้มข้นนายกรัฐมนตรีส่งบินออนไลน์หลังเสร็จสิ้นภารกิจเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการเมื่อเวลา 14:50 นาทีที่ท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6ดอนเมืองนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานพร้อมทหารกองเกียรติยศร่วมส่งบินออนไลน์ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาหลังเสร็จสิ้นภารกิจในโอกาสเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลสำหรับการเยือนครั้งนี้เป็นการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการครั้งแรกของนายมินอองไลภายหลังเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาโดยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานายมินอองไลได้พบหารือกับนายมงคลสุรัสสัจจะประธานวุฒิสภาซึ่งได้หารือร่วมกันผู้นำระดับสูงและฝ่ายนิติบัญญัติของไทยโดยได้พูดคุยถึงบทบาทของเมียนมาในกรอบความร่วมมืออาเซียนการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยกับเมียนมาร่วมกันขับเคลื่อนความร่วมมือเดินหน้าในประเด็นที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและความมั่นคงของประชาชนทั้งสองประเทศ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศ กกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
5: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
6: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร 02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

สำงานเพลงครับต้อนรับกับฮิตมาราธอนต้นชั่วโมงนี้คุณผู้ฟังอยู่กับโอ๊ตคณิตนะกับ FM 95 MHz ลูกทุ่งมหานครสำงานเพลงครับเปิดมาด้วยงานวัดบ้านเรางานจากพี่กุ้งสุทธิราชวงเทวันฟริชริงไว้กับน็อตทอยครับต่อด้วยรบกวนเอ็นดูนิวคันทรีชั่ว7ทีดี7หนเป็นเวอร์ชั่นจากน้องแนนซี่ท็อปไลน์ต้อนรับกลับมาสู่ชั่วโมงนี้นะครับก็4โมงเย็นจนถึง1ทุ่มตรงคุณผู้ฟังอยู่กับโอ๊ตคณิตกับ FM 95สวัสดีคุณผู้ฟังชาวลูกทุ่งมหานครทั้งกรุงเทพปริมณฑลด้วยนะครับรวมไปถึงคุณผู้ฟังที่รับฟังผ่านทาง FM เครือข่ายของวิทยุอสมทนะครับส่งสัญญาณขยายความสุขผ่านทางลูกทุ่งมหานคร Plus MCOT Radio Network วันศุกร์แบบนี้นะครับคุณฟังก็ถือได้ว่ามีข่าวใหญ่หลายเรื่องราวเลยเดียวที่ทำให้รู้สึกว่าแหมเศร้าเสียใจก็ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับกับครอบครัวแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการสูญเสียโดยเฉพาะเรื่องราวเมื่อช่วงเที่ยงบ่ายๆนะครับก็ที่โรงเรียนเทพศรินทร์นนท์เนาะรวมไปถึงทางเมืองการด้วยแต่น้องๆโรงเรียนศูนย์เด็กเล็กก็ทั้ง10กว่าคนนี่ก็ปลอดภัยเรียบร้อยนะครับแหมวันนี้มีแต่ข่าวที่น่าเป็นห่วงจริงๆคุณผู้ฟังนะแต่ที่สำคัญคุณผู้ฟังชาวลูกทุ่งมหานครก็เสพข่าวอย่างระมัดระวังด้วยนะฮะสุขภาพจิตของเราแต่ละคนพอเราเครียดสะสมมันก็ส่งผลในหลายเรื่องราวนะครับอ่ะสำนักงานเพลงอยากเพิ่มเติมเพลงไหนเมื่อสักครู่3เพลงผ่านไปแล้วนะคุณทำงานอยู่ก็ดีหรือว่ากำลังพักผ่อนช่วงเย็นๆแบบนี้อยากเพิ่มเติมเพลงไหนฟังเพลงอะไรผ่อนคลายหิวใจหรืออยากจะส่งมอบให้ใครอยากฟังเพลงสนุกสนานเพื่อบรรเทาความเครียดความกังวลต่างๆนานาไหนๆก็มาสุดสุขสุดสัปดาห์แบบนี้นะครับวันศุกร์แล้วนะเพิ่มเติมเพลงไหนช่องทางการขอเพลงครับช่องทางแรกก็คือหมายเลขโทรศัพท์022481366หรือจะพิมพ์ SMS มาก็ได้เช่นกัน4689400 Facebook ค้นหาคำว่า LTM FM 95ส่วนสภาพอากาศในขณะนี้ทั่วทั้งประเทศก็ค่อนข้างจะปกคลุมไปด้วยเมฆนะก็ระมัดระวังช่วงเย็นๆอีกแล้วเพราะเมื่อวานก็นะมามืดเลยทีเดียวนะครับผมใครที่เจอสภาพฝนตกอยู่ก็แวะมาบอกกล่าวบอกต่อกันได้นะฮะใช้ข้อมูลกันทั้งภาคเหนืออีสานภาคกลางหรือว่าทางภาคใต้ก็แล้วแต่เลยเนาะผ่านทาง Facebook LTM FM 95ส่วนทาง SMS นะครับมีหลายท่านที่ฝากเพลงขอกันเข้ามาแล้วไม่ว่าจะเป็นพี่กุลจากสมุทรปราการฝากเพลงขอกำลังใจหนูเล็กกากาเชฟพงเจนีวันนี้ฝากเพลงขอจองเป็นแรงใจมอบให้ลุง935ให้น้องกุ๊กกิ๊กข้าวมันไก่ลุงหนวดมินบุรีและทุกเสียงทุกสายส่วนไอพรอ่อนนุชฝากเพลงห่อหมกพวกไปฝากป้านะครับพี่อรุณนี่ฝากเพลงกลางดาวไรอันกาดบัณฑิตส่วนอีกหนึ่งท่านไม่ได้ฝากชื่อไว้ขอเพลงหมู่กับแมนแฟนกับบ่ใช่ของน้องเต่าธนากรเนาะส่วนสาวเบอร์ตองครับบอกว่าอยากเอ็นดูดีเจจังเลยค่ะนี่ขอบคุณด้วยนะครับที่หลอยมาหาน้องนะอ่ะส่วนทางไลฟ์สดครับสวัสดีคุณแทนสุภาวดีพี่นิรามัยคุณอารมณ์เนาะมีคุณพี่ปรีดาน้องทิพสุดาคุณปันทิพาแม่สวยฉายชูศรีสวัสดีด้วยนะครับแม่สวยแหมผมดีใจจังเลยแม่สวยแวะมาทักทายกันแล้วหลังจากที่ผ่านการผ่าตัดไปเนาะส่วนพี่ตายและพี่ยาอ่อนโน้ตวันนี้ฝากเพลงแรงใจรายวันคุณจิตติวันคุณแม่น้องเพชรคทาวุฒิสวัสดีด้วยเช่นกันนะแวะมาทักทายแล้วก็ฝากเพลงของน้องเพชรเข้ามาอ่ะแต่โปรแกรมวันนี้นะครับเรื่องราวของการแจกของรางวัลก็ยังมีต่อเนื่องนะหลังเคารพธงชาติก็บอกโปรแกรมวันนี้ก่อนในช่วงผมนะครับหลังเคารพธงชาติเราจะมาร่วมกันสัมภาษณ์พูดคุยกับผู้ที่เป็นผู้โชคดีที่ได้รับรถแท็กซี่ผ่านไปก็จะมาเน้นย้ำแล้วก็ชวนเพื่อนๆแท็กซี่ทุกท่านให้มาส่งฝาแล้วก็ที่สำคัญวันอาทิตย์นี้แล้วเราจะจับฝานะฮะทั้งเครื่องดื่มคาราบาแดงและคาราบาวคันโซเนาะสำหรับการแจกรถแท็กซี่ไฟฟ้าบาวแดงคันที่35จะเกิดขึ้นวันอาทิตย์นี้แล้วหรือคุณผู้ฟังท่านใดที่รู้สึกว่ากำลังงงเงียอยู่อยากจะร่วมเล่นเกมซึ่งหลังจากที่เราสัมภาษณ์พูดคุยพี่แท็กซี่ไปนะครับก็หลัง6โมงเย็นเนาะเราก็จะมีกิจกรรมด้วยจากทางพาวซ่าแจกเป็นเสื้อคอโปโลนะครับ1รางวัลต่อ1ต่อ1ท่านนะครับก็แจกทั้งเดือนนะใครที่อยากร่วมเล่นเกมมาตอบคำถามอ๋อโอกาสหน้าใหม่ก็สนุกนะเกมนี้นะครับอยากให้โทรมาจองสายกันไว้ได้เลยที่02 248 1366กับกิจกรรมพาวซ่าจับเวลาซ่านะเพราะว่า
หลายคนที่ร่วมเล่นเกมนี่โอ้ลุ้นกันทุกวันเลยนะคุณผู้ฟังว่าจะตอบทันเวลาหรือเปล่าเนาะก็โทรมาจองสายเล่นเกมได้แต่ใครอยากขอเพลงก็เพิ่มเติมมาได้เลยนะจ๊ะตอนนี้เปิดรับกันแล้วด้วย1สายหน้าใหม่02-248-1366ครับ

0: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: หนึ่งสายมาแล้วครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ครับเรียนสายอยู่กับคุณพี่ดอกไม้สีแดงนะ
2: ใช่ค่ะน้องขาย
1: ังไม่เปลี่ยนสีเลยนะพี่นะ
2: ยังค่ะสีนี้สีเดียวสีเดิมค่ะน้องขา
1: โอ้วันนี้ประจวบคีรีขันธ์อากาศฟ้าฝนเป็นยังไงบ้างครับพี
2: ่ตอนนี้มีลมมาน้องจ๋าไม่มีฝนนะคะมีเมื่อคืนเนี้ยจ้ะ
1: ครับแล้วมีใจด้วยหรือเปล่าครับพี่ดอกไม้สีแดง
2: ใจด้วยให้น้องตลอดตีสองถึงตีห้าเลยค่ะ
1: เดี๋ยวนะแต่ช่วงประจำผมนี่สี่โมงเย็นถึงหนึ่งทุ่มนะพี่นะ
2: รายการน้องเพชรเนี่ยเจอเพชรก็ฟังอยู
1: ่โอ้นี่ต้องขอบคุณพี่ดอกไม้สีแดงแสดงว่าฟัง FM 95แบบแทบจะทุกช่วงเหมือนกันนะเนี่ยถ้าแบบว่าได้มีโอกาสเปิดเน
2: า
1: ะ
2: ใช่ค่ะตั้งแต่ต่อวัสดุจนกระทั่งสีคุณสีวิไลน้องด้งน
1: ้
2: อง
1: คิ
2: ดชุ่มชุ่มฟังหมดเลยค่ะน้อง
1: ครับแม่ขอบคุณมากเลยแล้ววันนี้ขอเพลงอะไรมาหน้าไมค์ครับพี
2: ่พี่ขอเพลงเร้าวอนของน้องพิษาค่ะน้องจ๋า
1: ครับมอบให้ใครครับเชิญเลย
2: ให้ทุกคนละค่ะให้พิเศษกับน้องหลังไมค์น้องกลางน้องเมย์แล้วก็ทุกๆคนที่อยู่ในคลื่น95เนี่ยค่ะ
1: ครับผมได้เลยวันนี้ขอบคุณด้วยนะครับพี่ยังไงดูแลสุขภาพมีแต่ความสดใสร่ำรวยนะพี่ดอกไม้สีแดง
2: ดูแลน้องจ๋าเหมือนกันนะคะ
1: ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
2: สวัสด
1: ีค่ะหนึ่งสายหน้าใหม่ครับคุณผู้ฟังจากประจวบคีรีขันธ์ในช่วงเวลาของสายชิวหิวใจครับก็ต้องขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
3: สายชิวหิวใจ
0: สนับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: สวัสดีไปถึงสาวฉะเชิงเซาด้วยนะคุณนิ่มแล้วก็เจ๊เล็กขนมกรีบปั๊บจากฉะเชิงเซาเช่นกันพี่สาวเหนือสุมาลาคุณพี่ลำพึงเอ๋ยพี่สุวิมลนะแม่สวยฉายชูศรีพี่สุนี่นี่บอกว่าทักทายชาวลูกทุ่งมหานครทุกท่านด้วยค่ะวันนี้ทางใต้แดดร้อนตอนเย็นนี่กำลังแอบอากาศร้อนๆอยู่นะแล้วก็บอกว่าขอฟังเพลงด้วยคนผ่านทางไลฟ์สดก็สวัสดีด้วยเช่นกันพี่บัวซาทักทายนะจ๊ะส่วนทางหลังไมค์เพิ่มเติมนอกเหนือจากพี่ดอกไม้สีแดงแล้วมียายแสงบางนาคุณนกสุพันนะฮะแล้วก็มีพี่เน่งบึงกลุ่มเนาะพี่นกสมุทรปราการลุงอนันต์ละพร้าว101ลุงต๋อยจันทบุรีรวมไปถึงพี่นีลาซาน

0: Con Life สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: คนเล่นร้องได้นะครับเชิญของเราไปนะครับในเวทีนะครับสวัสดีไปยังทางไว้สวัสดีครับทางบ้านนะครับดูช่องทางนะครับ

0: 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดย
3: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: DPA เงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วย Green Bio Super Treatment Cream
2: ดียังไงหรอ
1: Green Bio ผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: Green Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้ง Treatment สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
3: เพื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอ.อส.พร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ทอ.อส.คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank
4: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
5: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
6: เสียงพี

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-69A
1: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: Y Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Y Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer 2 ซอโซ่ล่ามทีม N2 พิษรัก Poisonous Love N3พี่ฟากชอบเธอมู่ Lazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not the best but still good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
4: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงก์ for all life อัปเดต

0: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด
1: มาสู่ช่วงนี้กันต่อนะครับ10:50 นกับ FM 95ยังอยู่กับโอ๊ตคณิตคุณผู้ฟังก็มาเรื่องราวของการวางแผนชีวิตกันสักหน่อยนะครับอุบัติเหตุหรือว่าการสูญเสียมันเกิดขึ้นกระทันหันแล้วถ้าเราไม่ทันได้เตรียมพร้อมวางแผนในการที่จะมอบมรดกให้ลูกให้หลานให้คนที่ต้องดำรงชีวิตอยู่ต่อภายหลังของเราเนี่ยนะครับตัวนี้ก็อยากจะแนะนำจริงๆจากไทยประกันชีวิตซึ่งมีชื่อว่าครับแผนประกันชีวิตสูงวัยไร้กังวลเพื่อผู้สูงอายุครับเบี้ยประกันเริ่มต้นแค่วันละ8 บาทและเบี้ยที่จ่ายคงที่ตลอดสัญญาจ่ายค่าเบี้ยครั้งแรกเท่าไหร่ก็จ่ายเท่าเดิมไปตลอดนะครับตัวนี้เป็นกรมธรรม์ที่เหมาะมากสำหรับการวางแผนสร้างมรดกหรือจะเป็นการวางแผนชีวิตเตรียมไว้ในช่วงบั้นปลายเพราะว่าเงินที่ส่งไปแล้วหากคุณอยู่ครบสัญญานะครับก็ได้รับเงินกลับคืนมานะเอาไว้ดูแลตัวเองได้เนาะการคุ้มครองและผลประโยชน์ที่คุณจะได้รับครับเมื่อสมัครแล้วนะกรณีที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะใน2 ปีแรกรับเงินสูงสุด1,200,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วครับบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวเสียชีวิตจากอุบัติเหตุใน2ปีแรกก็รับเงินสูงสุด 600,000 บาทและเบี้ยที่ชำระมาแล้วบวกเงินเพิ่ม 10% ของเบี้ยดังกล่าวครับกรณีเสียชีวิตจากสาเหตุอื่นตั้งแต่ปีที่3รับเงินสูงสุด300,000 บาทหรือทำแล้วอยู่ครบสัญญานะครับรับเงินสูงสุด450,000 บาทก็ถือได้ว่าสมัครแล้วเงินที่ส่งเบี้ยประกันเนี่ยไม่ได้สูญเปล่านะก็ได้เงินก้อนกลับคืนมาไว้ใช้จ่ายดูแลตัวเองได้ในช่วงบั้นปลายของชีวิตนะครับคุณผู้ฟังเป็นกรมธรรม์ที่สมัครได้ง่ายด้วยสมัครได้เพียงคุณอายุ50-75 ปีครับถึงแม้ว่าอายุจะมากแล้วก็ยังคงสมัครได้เพราะไม่ต้องตรวจและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพโทรเลยครับ02-201-4364หมายเลขโทรศัพท์นะครับย้ำกันอีกสักครั้งเบอร์ตรงจากไทยประกันชีวิตครับคุณฟังก็โทรไปสอบถามก่อนก็ได้นะ02-201-4364เบี้ยประกันเริ่มต้นแค่วันละ8บาทและเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาครับสมัครง่ายเพียงคุณอายุ50-75 ปีสมัครได้เลยนะครับคุณฟังก็ยิ่งอายุมากขึ้นยิ่งไม่ควรประมาทกับชีวิตการสร้างมรดกไว้ให้คนที่คุณรักตั้งแต่เนิ่นๆตั้งแต่วันนี้ก็เป็นสิ่งที่จำเป็นหลายท่านพอก้าวเข้าสู่ในช่วงสูงอายุเนี่ยนะครับก็อาจจะเป็นกังวลใจนะหากเราไม่ทันได้เตรียมเอาไว้เอ๊วันนี้ในอนาคตฉันจะส่งเงินให้เขาได้หรือเปล่ามีเงินมอบมีมรดกให้เขาได้หรือเปล่านะครับก็อยากให้ลองปรึกษากับเจ้าหน้าที่โดยตรง อยากทราบอะไรเพิ่มเติมอยากถามอะไรกับเจ้าหน้าที่ก็โทรถามได้เลยนะ02-201-4364ครับและทุกการสมัครกรมธรรม์ก็คือโอกาสในการที่จะช่วยชีวิตผู้ป่วยด้วยนะครับคุณฟังคุณก็สามารถที่จะเป็นส่วนหนึ่งได้ไทยประกันชีวิตเนี่ยเขาก็ร่วมบริจาคสมทบครับเพื่อจะปรับปรุงห้องผ่าตัดตึกสยามินโรงพยาบาลสิริราชซึ่ง1กรมธรรม์ก็เท่ากับ100 บาทแคมเปญนี้เริ่มตั้งแต่15 พฤษภาคมครับไปจนถึง30 กันยายน 2569หรือเมื่อครบเป้าหมายการบริจาคสูงสุด1 ล้านบาทเงื่อนไขเป็นไปตามบริษัทกำหนดครับควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของคุณผู้ฟังเองครับ
2: เพื่อชีวิตฮิตเต็มหัวใจ
0: สนับสนุนโดยบ่าวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจครับขอขอบคุณกิจกรรมบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกรถแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มากเจอกันวันอาทิตย์ที่9สิงหาคมนี้ที่โรงเบียร์รามอินทรานะก็เดี๋ยวทิ้งท้ายอีก1ผลงานเพลงละกันนะครับก็กลับมาเจอกันช่วงหน้าพาเรทเพลงฮิตท่านใดอยากขอเพลงออกอากาศหน้าไมค์โทรจองได้เลยนะคุณผู้ฟังตอนนี้ยังมีเวลานะที่หมายเลขโทรศัพท์02-2481366ครับ02-2481366หรือท่านใดอยากจะโทรมาจองสายร่วมเล่นเกมรับเสื้อโปโลจากทางพาวซ่าโทรมาได้เช่นกันนะครับจะได้มีเวลาเตรียมตัวนะกับเกมพาวซ่าจับเวลาซ่าตอบคำถามได้ถูกต้องแล้วก็ตรงครบถ้วนในเวลา15 วินาทีก็รับไปเลยเสื้อฟรีๆจากทางพาวซ่า

0: หัวใจ
1: สนับสนุนโดยบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก

0: ณะนี้เวลา 17 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่โรงเรียนหลังเกิดเหตุกลัดยิงเสียชีวิตรวม8รายบาดเจ็บ36ในจำนวนนี้อาการสาหัส9คนบรรยากาศการเคลื่อนย้ายศพคุณครูผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์กลัดยิงลงจากอาคาร5ขึ้นรถมูลนิธิปอเทคตึงเพื่อนำกลับส่งสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเป็นไปอย่างโศกเศร้าญาติและบุคคลในครอบครัวรวมถึงเพื่อนครูมารอดูศพต่างร่ำไห้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะเดินทางมาถึงที่เกิดเหตุก่อนจะเดินขึ้นไปประชุมบริเวณชั้น1อาคาร4เพื่อร่วมประชุมกับผู้อำนวยการโรงเรียนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิสำนักงานตำรวจแห่งชาติกระทรวงมหาดไทยกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกรมการปกครองพร้อมรับฟังรายงานสรุปเหตุการณ์ทั้งหมดโดยมีรายงานว่านายกรัฐมนตรีจะเดินขึ้นไปดูจุดเกิดเหตุบริเวณชั้น6ของอาคาร5อย่างไรก็ตามขณะนี้การประชุมดำเนินไปแล้ว30นาทีนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าได้ฟังลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่น่าเสียใจยังมีกระสุนปืนเหลือในกระเป๋าอีกกว่า30นัดหากไม่จบชีวิตตัวเองความสูญเสียจะเพิ่มขึ้นและหนักกว่านี้สาเหตุมาจากความเครียดจากการศึกษาเนื่องจากคุณปู่คุณย่าเป็นข้าราชการครูมีความเข้มงวดอยากให้เรียนดีๆประกอบกับการสอบปากคำเพื่อนสนิทให้ข้อมูลไปในทิศทางเดียวกันและจากรูปของน้องผู้ก่อเหตุมีการเตรียมการมาเป็นอย่างดีมีเป้าหมายชัดเจนตั้งใจก่อเหตุส่วนอาวุธปืนเป็นของปู่มีทะเบียนถูกต้องสำหรับผู้เสียชีวิตล่าสุดรวมมีทั้งสิ้น8รายรวมปู่และย่าได้รับบาดเจ็บรวม36คนในจำนวนนี้9คนอาการหนักต้องเฝ้าดูแลตลอด24ชั่วโมงนายกรัฐมนตรียังย้ำอีกว่าจะพยายามดูแลและเยียวยาญาติผู้เสียชีวิตทุกคนให้ดีที่สุดต้องยืนยันน้องจบชีวิตตัวเองโดยที่เจ้าหน้าที่ไม่ได้กดดันแต่อย่างใดสุภมาศห่วงครอบครัวผู้สูญเสียเหตุกราดยิงวอนทุกสื่อยึดหลักจริยธรรมงดเผยแพร่ภาพรุนแรงหยุดแชร์ซ้ำเติมนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ได้กำชับหน่วยงานด้านสื่อสารของรัฐร่วมมือสถานการณ์ข้อมูลข่าวสารจากเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นที่โรงเรียนชื่อดังที่นนทบุรีจนทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตเหตุการณ์ดังกล่าวสร้างความสะเทือนใจต่อสังคมทั่วประเทศและพบว่ามีการส่งต่อคลิปภาพรวมถึงข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการยืนยันจำนวนมากบนสื่อสังคมออนไลน์ซึ่งส่งผลกระทบต่อจิตใจของครอบครัวผู้สูญเสียและสร้างความสับสนในสังคมทางนี้รัฐบาลนำโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บพร้อมสั่งทุกหน่วยงานเร่งดูแลช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่และสั่งคุมมาตรการอาวุธปืนห้ามพกพาไปในที่สาธารณะรวมถึงผลักดันการแก้กฎหมายควบคุมอาวุธปืนเพื่อป้องกันเหตุซ้ำตนจึงสานต่อแนวทางของรัฐบาลในมิติด้านการสื่อสารโดยขอความร่วมมือสื่อมวลชนทุกแขนงและทุกแพลตฟอร์มงดเผยแพร่ภาพข่าวความรุนแรงภาพผู้เสียชีวิตและเนื้อหาที่กระทบต่อจิตใจของครอบครัวผู้สูญเสียในทุกช่องทางโดยขอให้เผยแพร่ข้อเท็จจริงความคืบหน้าของสถานการณ์และการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบที่ยืนยันแล้วจากทางราชการและรายงานความคืบหน้าตามหลักจริยธรรมสื่อมวลชนไม่เปิดเผยอัตลักษณ์ของเด็กและผู้เกี่ยวข้องไม่นำเสนอรายละเอียดวิธีการก่อเหตุที่เสี่ยงต่อพฤติกรรมลอกเลียนแบบ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียและกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวพอละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จาก กรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: คอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
9: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
10: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิฮะ
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันธายกินกับเมนูอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอยราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่าม
3: าสู่ชั่วโมงนี้กันต่อนะครับ 17:00 น.กับอีก 7 นาที ชั่วโมงที่ 2 ยังอยู่กับโอ๊ตคณิตกับ FM 95 ลูกทุ่งมหานครเข้าสู่ช่วงของพาเรตเพลงฮิตกันเลยนะครับ4เพลงต่อเนื่องอ่ะท่านนี้จะมาช่วยจัดพาเรตแล้วสวัสดีครับพี่กบ
4: ยายกบค
3: ่
4: ะ
3: อ๋อนี่ผมขออนุญาตเรียกพี่ทุกครั้งเลยคุณยายกบนะสบายดีเหมือนเดิมนะครับคุณยาย
4: ดีใจมากเลยค่ะกดมาหลายครั้งไม่เคยติดเลย
3: แม่แต่วันนี้ได้คุยสายหน้าไมค์กับผมอีกแล้วลาดกระบังฟ้าฝนเป็นยังไงบ้างครับครึ้มๆไหม
4: ตอนนี้มามืดเลยค่ะ
3: เนาะพอตกเย็นแบบฝนราชการจริงๆ
4: ได้มาตก5โมง6โมงนะคะ
3: แม่แล้ววันนี้คุณยายกบของผมอยากจะแนะนำเพลงอะไรมาจัดพาเรต4เพลงครับ
4: ครบซ้อนของแอลกอฮอล์ค่ะ
3: โอ้โหคุณยายทำไมแบบขอเพลงสวัยสรุ่นเลยล่ะครับ
4: ถึงอายุจะมากแต่ใจยังเป็น30 40ค่ะ
3: นี่โอ้โหยังเต้นไหวนะครับคุณยาย
4: ขาไม่ดีแต่โยกข้างบนค่ะ
3: นี่เหมือนคล้ายๆแม่ผมเลยเหมือนกันอาจจะแบบว่าพออายุอานามเยอะขึ้นเนาะมันก็ได้แค่แบบอ่ะโยกฟังอะไรที่มันคลึกครื้นสักนิดนึงใช่ไหม
4: ฟังมาหลายปีแล้วนะคะแต่โทรไม่เคยติดสักที
3: ขอบพระคุณด้วยครับที่วันนี้โทรติดแล้วก็ได้พูดคุยนะจดเบอร์ไว้ได้นะครับคุณยายกบเนาะเบอร์นี้จะได้แบบว่าสะดวกเวลาไหนเผื่อแบบโทรติดก็จะได้แบบว่าขอเพลงทิ้งไว้
4: จดเอาไว้แปะไว
3: ้
4: ข้างฝา
3: โอ้โหขอบพระคุณมากครับมาเดี๋ยวต้องรบกวนยายกบมาขอบคุณผู้สนับสนุนกับผมหน่อยนะเดี๋ยวผมขออนุญาตพูดนามแล้วกันเนาะ
4: ได้ค่ะ
3: ครับทีละท่อนนะครับขอขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้
4: ขอขอบค
3: ุ
4: ณน้ำจ
3: ิ
4: ้มสุกี้
3: สูตรกวางตุ้ง
4: สูตรกวางตุ้ง
3: ตราพันท้ายนรสิง
4: ตราพันท้ายนรสิง
3: แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
4: แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
3: กินกับอะไร
4: กินกับอะไร
3: ก็อร่อยเหาะ
4: ก็อร่อยเหาะ
3: และไอ้ไอยราอาห่า
4: และไอ้ไอยราอาห่าร
3: สชาติดีดี
4: รสชาติดีดี
3: ทานง่ายชุ่มคอ
4: ทานง่ายชุ่มคอ
3: ทุกบ้านต้องมี
4: ทุกบ้านต้องมี
3: คุณยายกบปิดท้ายได้เลยครับคำว่าไอยรา
4: ไอยราอาห่า
3: โอ้สดชื่นชุ่มคอสมใจจริง
4: ๆมีความสุขมากเลยค่ะที่คุยกับคุณโอ๊ต
3: ขอบพระคุณเช่นกันครับเป็นเกียรติของผมเหลือเกินนะ
4: ทำให้ยายมีแรงขึ้นมาอีกวันน
3: ึ
4: ง
3: อยากให้มีไปเรื่อยๆหลายๆปีเลยครับคุณยายนะอยู่เป็นเพื่อนซึ่งกันและกันนี่เพราะว่าชาวลูกทุ่งมหานครหลายท่านก็ฟังเพลงสนุกคลึกครื้นกันไปขอเพลงช้าเพลงเก่าบ้างเพลงทันสมัยบ้างอ่ะก็แล้วแต่อารมณ์เนาะมันให้แบบว่าสุนทรีกันไปมาฟังเพลงกันดีกว่านะ
4: ขอบพระคุณมากนะคะ
3: ครับขอให้คุณยายมีความสดใสมีรอยยิ้มแล้วก็รวยทรัพย์สินแล้วก็รวยความสุขนะครับ
4: กันค่ะสวัสดีค่ะ
3: ขอบพระคุณครับสวัสดีครับผมถึงสายหน้าใหม่ครับจากลาดกระบังเนี่ยเป็นสาววัยสรุ่นเลยทีเดียวมาแบบว่าโอ้แอลกอฮอล์นะจ๊ะไม่ธรรมดาเนี่ยคุณยายของเราครบซ้อนครับจากวงแอลกอฮอล์

กลิ่นหอมของเธอยั่วยวนชวนฝันเห็นแล้วมีพลังวันไหวดูว่าผ่านมาไม่นานก็ผ่านไปอีกหนึ่ง

0: 4เพลงต่อเนื่องครับนี่ก็เป็นพาเรทชุดนี้นะจ๊ะครบซ้อนแอลกอฮอล์ไม่อยากพกเมียครับเวอร์ชันพิเศษจาก MC2 ร้องคู่ไว้กับป๋าเอกชัยศรีวิชัยอกหักบอกกล้าบอกผัวออฟดอกฟ้าและบอบเบิ้ล300ปิดท้ายด้วยปี้จนป่นครับเอ๋มาหายหิงฟีเจอริ่งไว้กับบัวกมลทิพย์ท็อปไลน์
1: พาเรทเพลงฮิตฮิตสิฮะ
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้อัยราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีอัยราอาห่าม
0: ีทางไลฟ์สดนะครับแนะนำเพลงนี้เข้ามาจากคุณอดีตตลาดแต

0: ิงเกิลใหม่ล่าสุดครับจากน้องอ้นพานุวัฒน์ช่วงนี้เป็นดาวรุ่งเลยทีเดียวนะครับหลังจากจบเรื่องราวของการประกวดชิงช้าสวรรค์เนาะนี่ทั้งหล่อเสียงดีจริงๆโลกโซเชียลก็โอ้เพียบเลยแฟนคลับเขาเพลงนี้ชื่อว่าฝ้ายเปลี่ยนสีครับได้คำร้องทำนองโดยคุณครูเกรียงเดชผลทวีซึ่งเรียบเรียงเสียงประสานดนตรีเพลงนี้จากครูวายสักการินนะก็ฝากไว้ด้วยฝ้ายเปลี่ยนสีจากอ้นพานุวัฒน์กับช่วงเวลาของจอคิวิทครับ 17:35 ขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองจอคิ
1: วฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: เพลงฮิตติดชาร์ต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว
0: เพลงฮิตติดชาร์ตครับขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: ติดช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
2: 10:41 กันแล้วนะครับมาวันนี้วันศุกร์ทั้งทีใครที่แหมผ่านทั้งสัปดาห์แล้วก็ใช้เสียงเยอะในแต่ละวันเนาะทั้งการประชุมพรีเซนต์คุยงานหรือว่าไลฟ์สดบ่อยๆอาจจะเกิดอาการเจ็บคอไอ้คันคออยากจะมีตัวช่วยดีๆติดตัวไว้เนี่ยแนะนำเลยคุณฟังเพราะว่าตอนนี้ครับเสียงเพียวเขามียาอมสมุนไพรแล้วนะครับยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอรสชาติอร่อยครับทานง่ายไม่ขมมีส่วนผสมจากฟ้าทลายโจรและสมุนไพร7ชนิดแถมไม่เติมน้ำตาลราคาเพียง20บาทเท่านั้นนะคุณสามารถที่จะหาซื้อกันได้แล้วครับไม่ว่าจะเป็นที่บิ๊กซีFood, CJ Express, Lotus, Jiffy, Lawson, Dear Tommy, ร้านขายยาและร้านค้าชั้นนำทั่วไปครับหรือจะช้อปปิ้งสั่งออนไลน์ก็มีเช่นกันนะคุณฟังช่องทางออนไลน์ Official ของเขาก็ที่ Shopee, Lazada และ LINE Shopping ครับค้นหาคำว่าแอดเสียงเพียวก็ไปช้อปปิ้งซื้อกันได้เลยจะได้แบบว่าชุ่มคอเนาะใครที่เจ็บคอไออะไรประมาณนั้นอ่ะชั่วโมงนี้ก็ยังคงเปิดรับสายหน้าไม้ท่านใดนะครับที่อยากจะร่วมเล่นเกมเพื่อที่จะลุ้นรับเสื้อโปโลสวยๆผ้าดีมากจากทางพาวซ่ายังมีเวลาในการที่จะเตรียมตัวอยู่นะคุณผู้ฟังกับเกมพาวซ่าจับเวลาซ่าเพียงคุณตอบคำถามให้ครบทั้ง2ข้อภายในเวลา15วินาทีอ่ะใครอยากร่วมเล่นเกมสนุกสนานขำๆโทรมาได้เลยนะหลังไมค์รอรับสายกันอยู่02-248-1366 02-248-1366ครับ

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: จำชื่อนี้ไว้นะครับเพราะสักวันคุณอาจจะเป็นต้องใช้นิวเจริญพาราใช้บรรเทาปวดลดไข้นิวเจริญพาราตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมบรรเทาปวดลดไข้ใช้นิวเจริญพาราของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: ว้าวว้าวว้าวว้าวไวไวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซูปยิ่งสูตรยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไวไวว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด
4: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
5: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: จริงโหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
1: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องเผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
0: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
1: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้เผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์
2: พอลซ่า
3: ไอ้

0: หนึ่งด้วยครับ
1: ซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุง
2: เริ่มงามยามดีวันมงคลอาทิตย์ที่9สิงหานี้เจอกัน
3: เจอกันที่งานนัดรวมพลแท็กซี่เพื่อนเบาแดงงานใหญ่แห่งปีแจกแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ย้ำอีกทีอาทิตย์ที่9สิงหาที่โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดงรามอินทราวันนี้วันดีลุ้นโชคใหญ่ได้แท็กซี่ไฟฟ้าคันใหม่ไปข่าวพร้อมชมคอนเสิร์ตสุดมันและรุ้นรับรางวัลมากมายง่ายๆแค่เขียนบีบส่งฝาคาราบาวแดงหรือฝาคาราบาวคันโซที่กล่องลุ้นโชคตามปั๊มแก๊ส
2: แล้วเจอกันนะคะเคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
2: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวัน

ิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยโอ๊ตคณิต
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

0: งั้นจากเปาธนากรครับเพลงนี้หมูกับบ่แมนแฟนกับบ่ชัยถูกแนะนำมาทาง SMS นะครับอย่าลืมนะครับคุณฟังใครที่อยากร่วมเล่นเกมกับผมรับเสื้อสวยๆจากทางพาวซ่าชั่วโมงหน้าเปิดรับกันแล้วนะ1สายหน้าไมค์จองสายกันด่วนๆเลยเพราะว่าจะได้เตรียมตัวที่จะตอบคำถามให้ได้ครบถ้วนถูกต้องเนี่ยนะ15วินาทีง่ายๆสนุกสนานเลยกับกิจกรรมพาวซ่าจับเวลาซ่าโทรมาจองสายเล่นเกมไว้ได้เลยคุณฟัง022481366ครับ
1: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
0: ท้ายชั่วโมงนี้ครับขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158เดี๋ยวกลับมาเจอกันชั่วโมงหน้าครับ

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ขณะนี้เวลา18นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: เวลา18นาฬิกา

0: บมจ.อสมท.ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
1: ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมุ่งเน้นการบริหารโดยยึดหลักคุณธรรม
0: รับผิดชอบต่อหน้าที่และคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนและประเทศชาติ MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
2: จิตอาสาจิตของการเป็นผู้ให้กับสังคมจิตของการเสียสละเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
3: การเป็นจิตอาสาการได้ทำอะไรเพื่อผู้อื่นก็เป็นการทำความดีที่ทำให้เราสุขใจนะครับเอาความรู้ความสามารถที่เรามีไปช่วยผู้อื่นได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมครับ
0: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสังคมจิตอาสาสังคมที่สร้างความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ
2: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
4: ตัวรายการ2นาทีครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ2มุมข่าวครับวันนี้วันศุกร์แล้วนะครับศุกร์ที่7สิงหาคม2569ครับอยู่กับพี่ไพศาลมังกรชยาและผมณรงค์จันทองครับสวัสดีครับพี่ไพศาลครับ
5: สวัสดีครับคุณณรงค์ครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ
4: เป็นวันศุกร์ที่แสนเศร้าเลยนะพี่ไพศาลครับตัวเลขน้องๆที่เสียชีวิตแล้วก็ได้รับบาดเจ็บนะครับแล้วก็เอาเฉพาะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็สร้างความสะเทือนใจให้กับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ติดตามข่าวสารนะครับ
5: ก็ผมดูล่าสุดเสียชีวิตเพิ่มอีก1รายนะ
4: เป็นเด็กวัย12ปีเองครับ
5: เป็นเด็กหญิงวัย12
4: ครับ
5: เหยื่อกราดยิงโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรี
4: ครับ
5: ก็เป็นรายที่9นะครับ
4: ครับ
5: ก็คือเป็นครู5ใช่ไหม
4: ครูน่าครู4 5ครับครู5ครับ
5: ครู5แล้วก็ปู่ย่าก็ปู่ย่าอีก2ก็เป็น7
4: ครับ
5: แล้วนักเรียนที่ยิงเนี่ยเขาเสียชีวิตมั้ยเสีย
4: ยิงตัวเองเสียชีวิตครับ
5: เสียชีวิตก็8
4: ครับ
5: แล้วก็วันแล้วเมื่อล่าสุดเนี่ยน้องซึ่งเดิมบาดเจ็บสาหัสนะ
4: ครับ
5: เป็นเด็กหญิงอายุ12ก็น่าจะมาประมาณ12น่าจะประมาณม.1
4: ครับ
5: อันนี้ก็เพิ่งจะเสียชีวิตล่าสุดนะ
4: ก
5: ็ยังมีตัวเลขบาดเจ็บสาหัสอยู่อีกพอสมควรนะคุณณรงค์
4: สาหัสเนี่ย9คนด้วยกันครับแล้วก็ตอนนี้พักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับต่างๆเนี่ยนะโรงพยาบาลบางกรวย3คนบางปูทอง3คนพระนั่งเกล้า1คนโรงพยาบาลปากเกร็ด4คนโรงพยาบาลบางใหญ่7คนโรงพยาบาลเกษมราชอินเตอร์1คนโรงพยาบาลเกษมราชรัตนาธิเบศร์2คนแล้วก็โรงพยาบาลธนบุรี2คนนะครับก็ผู้เสียชีวิตอย่างที่พี่เพศาลบอกเนี่ยก็คือคุณครู5ท่านด้วยกันเนี่ยท่านแรกเป็นรองผู้อำนวยการฝ่ายปกครองนะแล้วก็เลขาของท่านอยู่หน้าห้องครับเสียชีวิตไปด้วยนะครับมีครูแนะแนวมีครูภาษาไทยมีครูคณิตศาสตร์นะฮะก็เห็นภาพแล้วคุณครูน่าจะเข้าไปห้ามไปปรามครับพี่ไพศาลอยู่ตรงบันไดสำหรับเด็กผู้ก่อเหตุซึ่งก็เป็นเด็กต้องบอกว่าเด็กเรียนเก่งไม่เรียนเก่งนะฮะเป็นคนเงียบๆขรึมๆนะครับแต่เรื่องของต้นสายปลายเหตุเกิดจากอะไรคงต้องใช้เวลาในการตรวจสอบหน่อยคงจะสรุปตอนนี้ไม่ได้ครับแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยังไงเมื่อเช้านี้เกิดตอน10โมงเอาสรุปสั้นๆให้กับคุณผู้ชมผู้ฟังที่อาจจะไม่ได้ตามข่าวตั้งแต่ช่วงเช้านะพี่เพศานครับเกิดขึ้นประมาณ10โมงก่อนที่จะมีเสียงปืนตามมานี่นะฮะเข้าเรียนกันไปแล้วคาบนึงนะครับพี่เพศานเรียนจบข้างคาบแรกไปแล้วนะฮะน้องจึงลุกขึ้นมาก่อเหตุนะครับก็คือมีการยิงเพื่อนๆนะครับยิงคุณครูจนนักเรียนในห้องเนี่ยแตกตื่นคร ครูเองที่อยู่ห้องอื่นๆเนี่ยนะครับอยู่อาคาร5ของพื้นที่เกิดเหตุเนี่ยพากันหลบลงมาเพื่อจะเข้าไปสู่อาคาร4แล้วก็มีประตูปิดล็อกกันไปนะฮะคุณครูบอกว่าอยู่ให้เงียบๆนะฮะหลบตรงไหนหลบได้เลยนะครับให้ปิดไฟนะฮะเพื่อไม่ให้มีเสียงนะครับใครมาตะโกนถามมาตะโกนเรียกอย่าตอบถ้าไม่ใช่เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยคุณครูตะโกนกันอย่างนั้นเลยนะครับไม่นานครับก็ปรากฏภาพผู้ก่อเหตุก็คือเด็กชายอายุ14ปีถือปืนเดินไปตามระเบียงหน้าห้องอย่างใจเย็นกวาดสายตาสอดสายไปมาเจอใครก็กดปืนลั่นกันทีละนัดทีละนัดนี่แหละฮะแล้วมีน้องๆเขายกโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายคลิปได้นะฮะบางช่วงบางตอนที่น้องเนี่ยค่อยๆเดินผ่านหน้าห้องไปนะครับ10:15 นก็มีรายงานผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมากนี่แหละตอนนี้แหละครับที่มีสายไปถึงโรงพักแล้วว่ามีเหตุกลาดยิงกันที่โรงเรียนให้เจ้าหน้าที่ตำรวจระดมสรรพกำลังกันมายุติเหตุการณ์หน่อยเข้าช่วยเหลือนักเรียนหน่อยนะครับเพราะว่านักเรียนบางส่วนกรูกันมาจากอาคาร5เนี่ยนะฮะลงมาที่ข้างล่างแล้วก็วิ่งออกจากโรงเรียนไปเพื่อเอาชีวิตรอดนะครับแล้วก็แป๊บเดียวเท่านั้นเองเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะฮะตำรวจหน่วยอรินทราช26นะครับไปถึงที่เกิดเหตุเนี่ยตอน10:30นะฮะก็แจ้งมาประมาณสัก15 นาทีเขาถึงจุดเกิดเหตุเลยขึ้นไปบนอาคารเรียนสำรวจทุกห้องนะครับแล้วก็นำนักเรียนที่ยังคงติดค้างอยู่บนอาคารลงมาข้างล่างมายังพื้นที่ปลอดภัยนะฮะอันนี้คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็บางส่วนของเจ้าหน้าที่เองเนี่ยก็พยายามที่จะกระชับพื้นที่กดดันค้นหาผู้ก่อเหตุนะครับเพราะว่าตอนนั้นเริ่มเห็นคนนอนเต็มพื้นไปหมดแล้วทั้งบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตอยู่หลายคนนี่แหละครับแล้วก็11:00 นเสียงปืนดังขึ้นอีกนัดหนึ่งหลังเจ้าหน้าที่พยายามจะเกลี้ยกล่อมว่าให้น้องเนี่ยมอบตัวให้น้องเริ่มวางอาวุธเถอะเนี่ยนะครับเสียงปืนดังขึ้นนัดหนึ่งตอน11:00 นแล้วก็พบว่าผู้ก่อเหตุก็คือน้องวัย14 ปีตัดสินใจทำร้ายตัวเองบาดเจ็บสาหัสครับพี่ไพศาลเจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องเข้าไปช่วย CPR แล้วก็เร่งนำส่งโรงพยาบาลแต่ว่าน้องทนพิษบาดแผลไม่ไหวเสียชีวิต
5: ยิงตัวเอง
4: ยิงตัวเองครับเนี่ยฮะ
5: ก็ข่าวทีแรกก็สับสนนะ
4: ครับ
5: บ้างก็ว่ายิงตัวเองบ้างก็ว่าเจ้าหน้าที่เขายิงเพื่อระงับเหตุเพราะเกรงว่าจะไปก่อเหตุทำให้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น
4: ครับ
5: แต่ก็สรุปว่ายิงตัวเอง
4: แต่ที่น่าสลดใจนะฮะ
5: แต่ไม่กู้ภัยรีบเข้าไปปั๊ม
4: ไปปั๊มหัวใจเลยฮะ
5: CPR ช่วยแล้วเห็นว่าหัวใจกลับเต้นกลับมาได้นะ
4: แล้วก็รีบนำส่งโรงพยาบาล
5: รีบนำส่งโรงพยาบาลแล้วก็ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลอีกทีหนึ่ง
4: ใช่ครับแล้วพอญาติทราบเรื่องเนี่ยนะฮะญาติประสานเจ้าหน้าที่เลยนะพี่เบสานบอกว่าถ้าคนของตัวเองคือหลานของตัวเองก่อเหตุที่โรงเรียนใหญ่ขนาดนี้เจ้าหน้าที่ช่วยกลับไปดูที่บ้านหน่อยไปดูปู่กับย่าหน่อยที่อยู่ที่บ้านฮะเจ้าหน้าที่จึงระดมสรรพกำลังเข้าไปที่บ้านของน้องเขาอยู่ซอยลาดลาดประดุกครับพี่เพชร
5: เห็นว่าเขาแจ้งไปที่กำนันนะกำนันน่าจะไปก่อน
4: ครับครับ
5: กำนันกับทีมเขาไปก่อน
4: ครับ
5: ไปก็เห็นบ้านล็อกกุญแจรู้ว่าเลย
4: ครับ
5: ก็คราวนี้กำนันเขาเป็นเจ้าของพื้นที่เขาก็รู้ว่าญาติเยอะอยู่ตรงไหนไงติดต่อญาติ
4: ครับ
5: ให้มาเปิดประตูเข้าไปแล้วเข้าไปก็เจอ
4: ครับ
5: เจอก็เลยต้องโทรแจ้งตำรวจมายกขบวนกันมาแต่ว่าเท่าที่ทราบก็คือกำนันได้รับแจ้งจากกำนันเขาบอกว่าทางอำเภอเป็นคนทางปลัด
4: ครับ
5: ของอำเภอบางกรวยเป็นคนโทรแจ้งให้ไป
4: ครับ
5: ก็บ้านอยู่ซอยวัด
4: ลาดประดุกครับ
5: โอ้ยซอยนี้ก็ซอยใหญ่ยะไปนู่นเลย
4: ลึกเลยนะ
5: ลึกเลย
4: ครับ
5: ไปทะลุเชื่อมกับนู่นเลยเชื่อมไปได้เยอะหลายที่หลายพื้นที
4: ่ครับก็เป็นบ้านเดี่ยวหลังใหญ่เลยล่ะฮะแล้วก็อยู่กับปู่กับย่านะฮะมีเฉพาะวันหยุดคุณแม่จะมารับน้องนะฮะไปเที่ยวไปพักผ่อนไปกินข้าวไปกินอาหารลักษณะนี้แต่ว่าวันจันทร์ถึงวันศุกร์จะอยู่กับปู่และย่านะฮะแล้วก็เท่าที
5: ่พ่อแม่เลี้ยงไหมไม่ได้เลี้ยง
4: ไม่ได้เลี้ยงครับไม่ได้เลี้ยงครับพ่อกับแม่
5: ให้ปู่กับย่าเลี้ยง
4: ครับก็เลิกลากันไปเมื่อ2 ปีที่แล้วพ่อกับแม
5: ่แต่ก่อนหน้านั้นเลี้ยงหรือเปล่าตอนเลิกลากัน2 ปี
4: ตามข่าวไม่ได้บอกฮะเพียงแต่ว่าพอวันหยุดเนี่ยทางญาติบอกว่าวันหยุดเนี่ยถ้าบอกว่าครอบครัวไม่อบอุ่นเป็นไปไม่ได้เ แม่เขามารับทุกวันหยุดนะฮะเอาน้องไปเที่ยวไปอยู่ไปกินไปประมาณนี้พี่ไพศาลแต่ว่าเวลาเรียนเนี่ยอาจจะอยู่ใกล้ๆกับโรงเรียนหรือเปล่าที่ต้องกลับมาอยู่กับปู่และย่าเนี่ยครับแล้วที่สำคัญตอนที่เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบนะพี่ไพศาลที่บ้านเนี่ยไม่มีร่องรอยการต่อสู้เลยนะฮะศพคุณย่านอนอยู่บนเตียงลักษณะคนที่ยังไม่ตื่นฮะนอนหลับแล้วก็น้องไปก่อเหตุตอนเช้าที่ย่านอนหลับอยู่ครับส่วนคุณปู่เนี่ยเดินมาถึงห้องครัวถูกยิงเข้าไปข้างหลังฮะโดยไม่รู้ตัวว่าหลานยิงและหลังจากนั้นหลานก็มาก่อเหตุที่โรงเรียนอย่างที่เล่าให้ไปเมื่อสักครู่เนี้ยครับ
5: ก็แสดงว่าต้องยิงปู่ก่อนนะ
4: ครับ
5: แล้วก็เดินขึ้นไปชั้นบนที่ห้องนอนแล้วก็เนี่ยก็คุณย่า
4: ครับคุณย่ายังนอนอยู่เลยฮะ
5: แล้วก็ไปโรงเรียนตามปกตินะ
4: ครับเรียนไปแล้วคาบหนึ่งด้วยนะ
5: ให้เรียนไปคาบหนึ่งก่อนนะ
4: ครับ
5: แล้วจึงได้สังหารแสดงว่าครูที่ถูกสังหารท่านแรกหรือว่าเป็นครูคณิตศาสตร
4: ์ครับ
5: สอนคาบแรกใช่ไหม
4: น่าจะนี่แหละฮะครูคณิตศาสตร์หนึ่งท่านที่เสียชีวิตไปด้วยเนี่ยนะครับ
5: เพราะว่าเขาบอกว่าสอนแทนนะ
4: ครับ
5: จริงๆแล้วมันต้องเป็นชั่วโมงของครูอีกท่านหนึ่ง
4: อ๋อ
5: ฮะแล้วก็คล้ายๆแลกครูขอแลกชั่วโมงอะไรเงี้ย
4: ครับ
5: แล้วครูที่เสียชีวิตคนแรกก็เป็นครูประจำชั้นด้วยแล้วก็สอนคณิตศาสตร
4: ์ครับ
5: ก็เลยต้องรับสอนน่าจะสอนเสร็จหรือไงพอสอนเสร็จก
4: ็ก่อเหตุเลย
5: ยิงเป็นคนแรกเลย
4: โอ้โห
5: ครูที่เสียชีวิตเป็นคนแรกเนี่ยครู
4: คณิตศาสตร์
5: ครูคณิตศาสตร์ครูประจำชั้น
4: ครับ
5: นะฮะ
4: ครับ
5: แล้วก็พอยิงเสร็จแล้วก็เดินออกจากห้องไป
4: ฮะ
5: เพื่อนๆนี่ก็ล็อกประตูเลย
4: ครับ
5: ปิดประตูเลยป
4: ิ
5: ดประตูห้องเลยตกใจกันปิดประตูห้องแล้วก็พยายามที่จะช่วยพ่นเลือดเห็นก็บอกว่าก็พยายาม
4: ช่วยคุณครู
5: ห้ามเลือดช่วยชีวิตครู
4: ครับ
5: แล้วตอนนั้นคงจะโทรศัพท์อะไรกันวุ่นไปหมดแต่ปิดเองแล้วปิดล็อกห้องเลย
4: ครับ
5: กลัวว่าจะกลับเข้ามายิงเพิ่มเติมเนี่ยแล้วหลังจากนั้นก็เดินไปก็ไปยิงครูอีกหลายคน
4: โอ้โหแล้วก็มีภาพตอนที่น้องเขาเปลี่ยนแมกกาซีนฮะเขามีแมกกาซีนค้างอยู่ในกระเป๋า2แมกกาซีนยังมีลูกกระสุนที่เอาไว้ใส่ในแมกกาซีนอีกตั้งเท่าไหร่อ่ะ30กว่านัดอ่ะพี่ไพศาล
5: ก็เห็นตำรวจเขาบอกว่าขนแมกกาซีนมา2กล่อง
4: ครับ
5: กล่องนึงเนี่ยมัน50นัด
4: ครับ
5: ก็เท่ากับ100นัดแต่ว่าตำรวจเขาพบว่าคงจะตอนเทจากกล่องเนี่ย
4: uh-huh.
5: มันล่วงอยู่ที่พื้นอยู่2นัด
4: ครับ
5: ก็แสดงว่าที่เขาเอาติดตัวมาน่ะ98นัด
4: โอ้โหอันนี้เป็นกระสุนซ้อมนะฮะกระสุนเหมือนกระสุนสนามยิงปืนนะพี่เบสารไอ้หัวตะกงตะกั่วประมาณนี้ไม่ใช่กระสุนที่มันหัวทองแดงอะครับแต่ต้องไปตามต่อว่าเอาออกมาได้ยังไง
5: ก็แต่ก็เสียชีวิตได้ใช่ไหม
4: เสียชีวิตได้ฮะอัดแรงอัดแค่ประสิทธิภาพมันน้อยกว่าอาวุธปืนที่ใช้ยิงปกติธรรมดาเท่านั้นเองฮะครับ
5: ถูกกว่าหน่อย
4: จะถูกกว่าครับ
5: อันนี้ก็ต้องไปหาสื่อกันต่อว่าแล้วเด็กเข้าถึงอาวุธปืนได้อย่างไร
4: ครับเพราะว่าทางญาติก็บอกนะว่า
5: อาวุธปืนก็เป็นของปู
4: ่ของปู่มีทะเบียนถูกต้องของปู่เนี่ยเป็นผู้จัดการธนาคาร
5: อดีตผู้จัดการธนาคารเกษียณแล้ว
4: ใช่ครับต้องมีอาวุธปืนประจำตัวเพื่อจะดูแลความปลอดภัยของตัวเองอ่ะพี่ไพศาลแต่ว่าเขามีใบพกเรียบร้อยมีใบอนุญาตพกปืนเรียบร้อยแล้วถามว่าเก็บอย่างมิดชิดไหมเก็บไว้ใส่ล็อกเกอร์ไว้อย่างดีมีกุญแจปิดล็อกไว้อย่างดีก็ต้องไปตามต่อว่าหลานเอาไปได้ยังไงนั่นเอง
5: ก็ผมก็เห็นข้อมูลอย่างนี้ตลอดอ่ะ
4: ครับ
5: เก็บอย่างดีล็อกกุญแจอย่างดีแต่ว่าโอเคแล้วเด็กก็เข้าถึงล่ะ
4: ครับ
5: นะมันก็คงจะมีอะไรที่อาจจะไม่ใช่ตามข้อมูลที่ว่ากันเนี่ย
4: มันต้องมีอะไรล่ะหลวมมีช่องโหว่บ้างใช่ไหม
5: ใช่ใช่
4: ครับโอ้ปืนชนิดนี้ที่เอาไปใช้ก่อเหตุเป็นอาวุธปืนเฉพาะซึ่งมันยิงยากมากนะฮะทางข่าวบอกอย่างนั้นมันยิงยากมากแล้วก็น้องไม่เคยฝึกใช้อาวุธมาก่อนเลยทำไมใช้ได้คล่องแคล่วขนาดนี้ไปฝึกมาจากไหนก็เดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมันใกล้ตัวมากพี่วิสารเซิร์ชดูฮะว่า เครื่องยนต์กลไกเป็นอย่างไรมันเสียหายตรงไหนจะซ่อมจะแก้ยังไงเดี๋ยวนี้ในโลกออนไลน์ในโลกเทคโนโลยีทําให้เราดูได้หมดเลยครับอาวุธปืนก็ไม่ใช่เรื่องยากแล้วฮะสําหรับยุคนี้สมัยนี้ในการที่จะหยิบจับเอาไปใช้เนี่ยครับ
5: เรียนภาคทฤษฎีผมเรียนเต็มที
4: ่ครับ
5: เด็กสมัยนี้เรียนได้แต่ว่าไอ้จับอาวุธจริงแล้วซ้อมจริงๆเนี่ยได้ทําบ้างหรือเปล่า
4: ครับ
5: อันนี้ต้องไปสอบดูแต่ว่าทักษะนะรู้ว่าต้องจับอาวุธยังไงลั่นไกยังไงเล็งยังไงเนี่ยอ
4: ัน
5: นี้มันฝึกจากเน็ตหมดอ่ะ
4: ครับ
5: ใช่ไหม
4: แล้วก็ทางเจ้าหน้าที่เองก็ไปค้นประวัติของน้องฮะเซิร์ชก็ไปดูในโลกโซเชียลเนี่ยที่น้องเนี่ยเข้าไปท่องโลกต่างๆเนี่ยก็มีเป็นบางคลิปที่น้องเล่นเกมที่เด็กๆ เขาชอบเล่นกันนะพี่เบสานที่อยู่ในพื้นที่สาธารณะแล้วก็ไล่เก็บแต้มเก็บคะแนนอะไรประมาณนี้มันจะเกี่ยวมันจะโยงหรือเปล่าเขาต้องไปว่ากันหลังจากนี้ครับ
5: เป็นตำรวจเขาบอกว่ามีคลิปอยู่ประมาณ 4-5 คลิปที่อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้อยู่ก็เป็นคลิปเหตุการณ์กราดยิงในโรงเรียนมัธยมต่างครั้งต่างๆในสหรัฐอเมริกานะ
4: ครับ
5: ภาษาอเมริกาเนี่ยมันจะมีเรื่องเหตุที่เด็กนักเรียนไปกราดยิงในโรงเรียนตัวเอง
4: โอทีบ่อยมากครับ
5: อยู่หลายครั้ง
4: ครับ
5: แล้วแต่ละครั้งเนี่ยมันจะมีคลิปมันมีเรื่องราวอะไรต่างๆอยู
4: ่ครับ
5: เห็นก็บอกว่าโหลดเอามาดูเนี่ยก็ไม่รู้ว่าเป็นในเหตุที่ทำให้ก่อเหตุครั้งนี้ด้วยหรือเปล่านะ
4: มีส่วนครับเพราะว่าวันนี้ผมยกหูไปคุยกับนักอาชญาวิทยาดร.กฤษณพงษ์ภูตระกูลถามว่าเหตุการณ์แบบนี้นะมันจะเกิดซ้ำไหมมันเกิดมาแล้วเนี่ยทำไมมันไม่มีบทเรียนหรือว่ามาตรการป้องกันเลยอาจารย์บอกว่าแนวโน้มมันจะเกิดขึ้นอีกเพราะว่ามันเคยเกิดขึ้นไปแล้ว 2-3 ครั้งครับพี่เบสานที่สงขลาครั้งหนึ่งกับที่ห้างดังกลางเมืองเราอยู่ครั้งหนึ่งจำได้ไหมครับซึ่งครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่รุนแรง
5: อันนั้นเด็กฝึกยิงเ
4: ลยใช่ครับนั่นแหละฮะเพราะอะไรครับเขาบอกว่าแม้ว่าเรามีบทเรียนเราถอดบทเรียนแล้วแต่เราไม่มีมาตรการป้องกันที่ดีพอถ้ามันดีพอเหตุการณ์วันนี้ไม่เกิดอาจารย์บอกอย่างนั้นเลยหลายส่วนต้องร่วมมือฮะเพราะปัญหาเนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไรครับ1มันมีช่องว่างมีปัญหาเกิดขึ้นหลายภาคส่วนครอบครัวเป็นยังไงมีปัญหาความเครียดสะสมในสถาบันครอบครัวหรือเปล่าพ่อแม่แยกทางกันอยู่กับปู่ย่าแล้วปู่และย่าเนี่ยเจนมันต่างกันเยอะพูดกันคนละภาษาครับมันคนละเจนกันไปแล้วฮะเพราะฉะนั้นการอบรมเลี้ยงดูสั่งสอนมันอาจจะมันเข้ากันไม่ได้หรือไม่อันนี้เป็นข้อสันนิษฐานเบื้องต้นก่อนนะครับ2ถูกบูลลี่ถูกกลั่นแกล้งหรือไม่นะฮะถูกกดดันจากครอบครัวหรือเปล่าผลกระทบเหล่านี้ครับมันประติดประต่อเป็นจิ๊กซอว์ได้หมดเลยกับเรื่องของอาวุธปืนที่พอเข้าหาได้ง่ายแล้วเนี่ยแล้วมันมีเหตุการณ์ลักษณะนี้เกิดขึ้นอย่างที่พี่เวสานบอกว่าไปดูคลิปต่างประเทศที่เขามีแบบนี้นี่มันคือพฤติกรรมเรียนแบบนึกอะไรไม่ออกอ๋อเราเคยเห็นเราเคยดูแล้วเรามีปัญหาลักษณะนี้เราหาทางออกเหมือนเขาดีกว่าครับ
5: ก็มีความไปได้นะ
4: คร
5: ับ เดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่ไหมฮะ
4: ครับพักครู่หนึ่งครับ
6: M-Cut Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการวิทยุเลือกพื้นที่ออกอากาศได้ตามความต้องการเข้าถึงผู้ฟังที่หลากหลายกลุ่มทั่วประเทศให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้ธุรกิจของคุณสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาได้ที่022016512หรือ0894990909 M-Cut Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
7: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
8: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
9: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป เอ็มคอร์ด คอนเน็กต์แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง 9 เอ็มคอร์ด HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
10: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
4: แปดตุลา21นาทีครับพี่ไพศาลครับคุยกันต่อครับ
5: น้องสาวของปู่เด็กที่เสียชีวิตนะถูกเด็กยิงด้วย
4: ครับ
5: อายุ60ปีนะน้องสาวคนนี
4: ้ครับ
5: เปิดเผยข้อมูลว่าเด็กคนนี้เนี่ยพ่อแม่แยกทางกันปู่กับย่าเป็นคนเลี้ยงซึ่งทั้งสองคนจะรักหลานชายคนนี้มากอันนี้น้องสาวก็เท่ากับเป็นย่าเล็กนะ
4: ครับ
5: แล้วยังบอกว่าตามปกติแล้วจะไม่ออกไปไหนตื่นเช้ามาปู่จะไปส่งจะไปส่งขึ้นรถไปโรงเรียนและช่วงเย็นปู่ก็จะไปรับไม่ได้มีกลุ่มเพื่อนหรือออกไปเที่ยวเล่นตามภาษาเด็กทั่วไป
4: ครับ
5: จะเก็บตัวอยู่ในบ้านแล้วก็เล่นเกมเท่านั้นนะคิดว่าปัญหาในครอบครัวน่าจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเพราะว่าทั้ง3คนรักกันมากคุณย่าเนี่ยอดีตเป็นครูคุณปู่อดีตเคยทำงานผู้จัดการธนาคารแห่งหนึ่ง
4: ครับ
5: ซึ่งก็จะพูดเพราะกับหลานตลอดและตัวน้องเองก็จะเป็นคนเรียบร้อยพูดจาไพเราะจึงไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอันนี้ญาติใกล้ชิดก็คือน้องสาวของปู
4: ่ให
5: ้ข้อมูลนะ
4: ครับ
5: แต่ผมฟังอีกด้านหนึ่งเนี่ยครูที่เขาอยู่ในโรงเรียนน
4: ะ
5: ก็รอดชีวิตมา
4: ครับ
5: เขาก็บอกว่าครูทั้งโรงเรียนเนี่ยไม่มีใครที่จะไปใช้มาตรการหรืออะไรต่างๆที่มันจะไปกดดันเด็กคนนี้นะ
4: ครับ
5: คือไม่ใช่ว่าไปกวดขันไปลงโทษไปอะไรต่างๆเนี่ยเพราะว่าตั้งแต่ม.1ละ
4: ครับ
5: ครูทุกคนที่เขาสอนครูทุกคนที่เขาดูแลเด็กเนี่ยเขาสรุปตรงกันว่าเด็กเนี่ยมีพฤติกรรมเป็นเด็กพิเศษครูนี่ครูว่านะ
4: ครับ
5: เพราะฉะนั้นเนี่ยครูทุกคนก็ทราบกันดีว่า
4: ครับ
5: จะต้องดูแลแบบเด็กพิเศษก็คือว่าอย่าไปทำอะไรที่ที่เช่นว่าไปจะไปลงโทษเขาหรือว่าไปจ้ำจี้จ้ำชัยเขาอะไรเขาเนี้ย
4: ครับ
5: ครูเขาบอกว่าจะทราบเขาจะทราบเป็นกรณี
4: ครับ
5: ว่าเป็นกรณีเด็กคนนี้จะเป็นเด็กที่พฤติกรรมหรือว่าอะไรต่างๆนี้จะต่างไปจากเพื่อนๆเขาไปเพราะฉะนั้นครูเขาก็จะให้ความใส่ใจเป็นพิเศษอยู่แล้ว
4: ครับ
5: ระมัดระวังในการที่จะไปกวดขันไปตำหนิหรือไปลงโทษอะไรเนี่ยแต่ตระหนักถึงความที่ว่าเขามีพฤติกรรมเป็นเด็กพิเศษอยู
4: ่
5: อันนี้ข้อมูลจากฝั่งครูนะซึ่งถ้าฟังจากพ่อแม่เราจะไม่ได้ยินเรื่องแบบนี้เลย
4: ครับ
5: ว่าลูกเป็นเด็กพิเศษ
4: เป็นเด็กดีเรียบร้อยคุณย่า
5: ก็จะบอกว่าเป็นเด็กเรียบร้อยเก็บตัวไม่ออกไปเที่ยวเตร่
4: เที่ยวเตร่ไม่เที่ยวนะฮะอยู่บ้านอย่างเดียวครับ
5: อยู่บ้านเล่นเกม
4: ครับ
5: อะไรทำนองนี้ไป
4: ครับทางโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเองเนี่ยนะฮะท่านไตรงผิวพันธ์บอกว่าจากการตรวจค้นคอมพิวเตอร์ภายในบ้านพบผู้ก่อเหตุเล่นเกมที่มีลักษณะใช้อาวุธปืนและมีประวัติค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ความรุนแรงหลายกรณีจากการสอบถามเพื่อนสนิทพบว่าผู้ก่อเหตุเคยบ่นถึงความเครียดจากการเรียนการทำการบ้านและความเข้มงวดของผู้ปกครองและโรงเรียนแต่ยังก็ตามยังไม่มีข้อมูลยืนยันว่าถูกเพื่อนกลั่นแกล้งหรือว่ามีปัญหาขัดแย้งกับเพื่อนร่วมชั้นส่วนข้อสงสัยเกี่ยวกับการฝึกใช้อาวุธปืนนั้นยังไม่พบข้อมูลว่าผู้ก่อเหตุเคยผ่านการฝึกใช้ปืน

0: แต่ยอมรับว่าปัจจุบันการศึกษาการใช้วุฒิอะอย่างที่บอกครับพี่ภิสารโลกออนไลน์ทําได้ง่ายเลยโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติยอมรับเลยฮะแค่เปิดคลิกเดียวก็รู้เลยจะทํายังไงนะฮะประกอบกับพฤติกรรมการเล่นเกมแนวต่อสู้การใช้วุฒิปืนจึงต้องตรวจสอบว่ามีการเรียนรู้หรือฝึกฝนมาจากแหล่งอื่นเพิ่มเติมหรือไม่รวมถึงตรวจสอบว่าผู้ก่อเหตุมีประวัติรักษาอาการป่วยทางจิตหรือไม่ซึ่งขณะนี้ยังไม่ได้รับการยืนยันครับก็ประชาสัมพันธ์นิดนึงพี่ไพศาลฮะตอนนี้ผู้ป่วยที่อยู่ตามโรงพยาบาลเนี่ยสิ่งที่ต้องการมากที่สุดณขณะนี้คือเลือดครับโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าประกาศต้องการเลือดกรุ๊ปเอเพื่อผ่าตัดช่วยชีวิตเด็กนักเรียนที่อาการสาหัสนะครับก็หลายท่านเลยนะฮะที่อยู่ตามโรงพยาบาลซึ่งตอนนี้การได้รับการผ่าตัดอย่างเร่งด่วนเป็นเรื่องจำเป็นและสิ่งที่ต้องการณขณะนี้คือเลือดทุกกรุ๊ปฮะไปบริจาคได้เลยครับทุกโรงพยาบาลฮะครับ
1: ก็จะมีเด็กโดนยิงไปด้วยหลายคน
0: หลายคนครับหลายคนก็คือนอกจากว่าครูแล้วเนี่ย
1: ยิงเฉพาะครูไม่ยิงนักเรียนไม่จริงนะ
0: ครับ
1: ก็ยิงกราดไปเยอะอยู่เหมือนกัน
0: ก็เด็กๆเจ็บไปทั้งเท่าไหร่อ่ะพี่เพศานเกือบ20 คนมั้งฮะเนี่ยอยู่ที่โรงพยาบาลบางกรวย3 คนบางบัวทอง3 คนพระนั่งเกล้า1 คนปากเกร็ด4 คนบางใหญ่7 คนเกษมราษฎร์อินเตอร์1 คนเกษมราษฎร์รัตนาธิเบศร2 คนแล้วก็ธนบุรี2 คนอันนี้คือนักเรียนทั้งนั้นครับครับที่บาดเจ็บเนี่ยครับ
1: ครับครูที่เสียชีวิต5 คนของโรงเรียนนะ
0: ครับ
1: ก็เสียชีวิตในโรงเรียนเลยล่ะคนแรกนี่ก็จะเป็นรองผู้อำนวยการฝ่ายปกครองนายกิตติพงษ์สมรัตน์นะฮะก็เป็นตำแหน่งก็คือรองผู้อำนวยการฝ่ายปกครอง1
0: ครับ
1: กลุ่มบริหารงานบุคคลและกลุ่มงานกิจการนักเรียน
0: ถ้าเป็นนักเรียนเนี่ยก็คือนี่แหละ
1: ก็คือครูผู้ปกครอง
0: ฝ่ายปกครองนี่แหละครับเข้าถึงนักเรียนคนแรกเลยล่ะ
1: บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบคือการดูแลวินัยและความประพฤติ
0: ครับ
1: รับผิดชอบกำกับดูแลระเบียบวินัยและสวัสดิภาพของนักเรียนภายในสถานศึกษาครูคนที่2ก็คือครูสายฝนเป็นเจ้าหน้าที่ธุรการเลขานุการหน้าห้องผู้บริหาร
0: ครับ
1: ก็คือเลขาหน้าห้อง1
0: ครับ
1: นะก็อันนี้ไม่มีงานสอนนะ
0: เป็นเลขา
1: ส่วนใหญ่จะเป็นงานบริหารจัดงานอะไรต่าง
0: ๆ
1: เป็นฝ่ายธุรการนะ
0: ครับ
1: 3นี่ก็คือครูที่วาพรวานิชเป็นครูแนะแนวเป็นครูแนะแนวนะเป็นศิษย์เก่าคณะศึกษาศาสตร์สาขาจิตวิทยาและการแนะแนวรหัส46มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีอ๋อลูสมีแลนะ
0: ครับ
1: เป็นศิษย์เก่าลูสมีแลบทบาทและภารกิจทำหน้าที่แนะแนวและเป็นที่ปรึกษาให้แก่ลูกศิษย์ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้ให้คำปรึกษาแก่เด็กๆจนถึงนาทีสุดท้ายของชีวิต
0: เกรดแบบนี้คะแนนแบบนี้ควรจะระดับอุดมศึกษาไปสายไหนเหมาะสมนี่ฮะครูแนะแนวเลยครับ
1: สี่ก็จะเป็นครูประภาพรก้อนศิลาเป็นครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบเนี่ยจัดการเรียนรู้ออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนสอนการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร
0: ์ครับ
1: นะฮะแล้วก็คนสุดท้ายคนที่5ว่าที่ร้อยตีหญิงนันชนัดพรนาคพลังหรือครูขนุนเป็นครูสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
0: ครับ
1: ครูเนี้ยครูคนเนี้ยรู้สึกว่าจะเป็นศิษย์เก่าที่โรงเรียนนี้ด้วยนะ
0: ครับ
1: เป็นศิษย์เก่าโรงเรียนเทพสุรินทร์นนทบุรีแล้วก็มาฝึกสอนก็มาฝึกสอนที่โรงเรียนเทพสุรินทร์นนทบุรี
0: ครับ
1: พอสอบบรรจุได้ระบุเลยต้องขอมาสอนที่โรงเรียนเพราะฉะนั้นจะเป็นคนที่ผูกพันกับโรงเรียนมากอันนี้น้องชายเขาเล่าให้ฟัง
0: แล้วเนี่ยฮะครูท่านนี้แหละครับที่ทางยังไม่กล้าบอกกับญาติฮะว่าสูญเสียไปแล้วเนี่ยครับ
1: เป็นเสาหลักของครอบครัวเป็นที่รักของทั้งเพื่อนครูและนักเรียนนะ
0: ครับ
1: เพราะว่าเป็นคนที่รัก รักโรงเรียนมากเนื่องจากว่าเป็นศิษย์เก่าผูกพันแล้วคงจะอยู่ในพื้นที่ด้วย
0: ครับ
1: นอกจากนี้ก็ยังมีครูที่บาดเจ็บนะฮะที่บาดเจ็บนี่ก็จะมีครูสลินรักอันนี้เป็นครูสอนกลุ่มสาระเรียนรู้คณิตศาสตร์เหมือนกันนะแล้วก็ครูวลาลีอันนี้สอนวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเป็นหัวหน้างานพัฒนาครูด้วย
0: ครับ
1: นะครับอันนี้บาดเจ็บสองท่านส่วนใหญ่เป็นครูผู้หญิงหมดเลยมีครูฝ่ายปกครองเป็นผู้ชายท่านเดียว
0: ครับมันเกิดอะไรขึ้นนะฮะย้อนข่าวไปดูนะพี่เพศานสำหรับโรงเรียนแห่งนี้นะเมื่อวันที่1สิงหาคมมีเหตุนักเรียนม.3เสียชีวิตพลัดตกหลังคาขณะเก็บหูฟังอันนี้ก็โรงเรียนนี้ครับมัธยมศึกษาปีที่3นะฮะไปเก็บหูฟัง
1: อุบัติเหตุใช่ไหม
0: เป็นอุบัติเหตุแต่ว่าก็คือจบจากจบด้วยคำว่าอุบัติเหตุนะครับตกอาคารเรียนเสียชีวิตฮะเออเป็น
1: คนเดียวคนเดียวใช่ไหม
0: คนเดียวครับก็เขาบอกว่าการจากไปเนี่ยเป็นความสูญเสียของครอบครัวเพื่อนครู
1: ชั้นไหนตกมาจากชั้นไหน
0: ตกมาจาก
1: ไม่ได้บอก
0: ไม่ได้บอกครับแต่ว่าของอาคารเรียนเลยฮะอาคารเรียนของโรงเรียนนี้เลยแหละครับก็หลายท่านก็เลยบอกว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นนะฮะถูกกดดันถูกบูลลี่ถูกกันแกล้งอะไรในโรงเรียนหรือเปล่านะครับก็ถือว่าเป็นปัจจัยหนึ่งที่คงจะต้องเก็บรวบรวมข้อมูลจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องครับว่าเหตุการณ์ของคนคนหนึ่งที่ได้สูญเสียได้จากไปเนี่ยนะฮะสภาพแวดล้อมในการที่เขาเป็นแบบเนี้ยมันเกิดจากอะไรจะได้มาสร้างมาตรฐานหรือว่าล้อมคอกปัญหากันใหม่พี่ไพศาลไม่งั้นมันจะเกิดเหตุลักษณะนี้ขึ้นเรื่อยๆครับ
1: ก็มีบางคนก็พูดแบบแรงๆนะ
0: ครับ
1: ก็เก็บบทเรียนกันเป็นครั้งที่ 5,000 อะไรพวกวันเราเป็นไงเพราะว่ามันก็เราทุกครั้งเราก็เก็บบทเรียนทุกครั้ง
0: แต่มันจำเป็นนะฮะแม้ว่าจะถูกเขาเรียกว่าอะไรนะด้อยค่านะครับเอาล้อมคอกอีกแล้วแทบจะไม่มีไม้มาทำรั้วแล้วนะฮะล้อมคอกเนี่ยนะหรือว่าถอดบทเรียนไม่มีอะไรจะให้ถอดอีกแล้วนะฮะหลายเรื่องหลายราวแต่ว่ามันต้อง
1: ทำมันจะมีหลายเรื่องนะเช่นว่าการเข้าถึงอาวุธปืน
0: ครับ
1: ทำไมมันง่ายดายเหลือเกิน
0: ครับ
1: คนมีครอบครองเนี่ยก็โอเคตามกฎหมายทุกอย่างแต่ว่าไม่ใช่ว่าคนครอบครองเป็นผู้ใช้อาวุธปืนคนเดียวมีคนในครอบครัวก็มีโอกาสที่จะเข้าถึงอาวุธปืนได
0: ้โอ้โหแล้วประเทศไทยเราเนี่ยนะฮะถ้าภูมิภาคอาเซียนเราขึ้นมายืนหนึ่งเลยนะครับพี่เพศานะ
1: วันนี้เห็นเนี่ยมีอะไรนะสื่อจีนเขารายงานใช่ไหม
0: ครับ
1: เขาไปขุดข้อมูลมาจากไหน
0: โอ้โหคือ
1: บอกว่าสื่อจีนบอกเขารายงานเรื่องนี้เป็นข่าวใหญ่เลยนะ
0: ครับ
1: สื่อจีนก่อติดเหตุการณ์ยิงในโรงเรียนเผยไทยมีอัตราครอบครองปืนสูงสุดในเอเชีย
0: ครับเรามีเท่าไหร่ฮะในภูมิภาคนี้จำนวนพลเมืองของเราถ้าเทียบกันนะพี่ไพศาลไม่เอาตำรวจทหารกับเจ้าหน้าที่ที่ก็ต้องพกพาอาวุธนะครับเอาคนสามัญธรรมดาที่เดินอยู่ตามถนนเนี่ยคนไทยมีอาวุธปืนอยู่10,300,000กระบอกครับคิดเป็น 15.1 กระบอกต่อประชากร100คนก็คือเดินมาเรียงแถว100คนเนี่ย15คนกว่าเนี่ยมีอาวุธปืนครับ
1: แต่พกหรือไม่พก
0: ใช่ครับตัวเลขนี้นะฮะเป็นปืนที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายปืนอยู่ในระบบที่สามารถตรวจสอบได้ว่าใครมีอาวุธปืนยังไม่รวมอีกเกือบครึ่งฮะที่เป็นปืนเถื่อนปืนจดประกอบอะไรที่ซื้อตามแนวชายแดนแล้วก็ครอบครองกันมาหรือว่ารีโนเวทไอ้พวกปืนที่เป็นแบล็งกันน่ะเอามาใช้เป็นปืนจริงได้อีกไม่ถ้วนครับพี่ไพศาลฮะนี่ฮะคนไทยที่เราไปกล่าวหาโอ้โหสหรัฐอเมริกามีเหตุยิงกันเกือบทุกวันเราน้อยหน้าที่ไหนอะครับคดีอาชญากรรมอะไรต่างๆเนี่ยผมอ่านข่าวตอนเช้าถ้าเป็นคดีอาชญากรรมนะอาวุธปืนทั้งนั้นเลยครับพี่ไพศาล
1: ใช่ เดี๋ยวพักอีกสักครู่ครับ

0: ครับ
1: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงขั้นละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
2: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
3: M-COT Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-COT Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
5: สิบแปดนาฬิกาสามสิบเจ็ดนาทีครับคุยกันต่อครับพี่ไพศาลครับ
6: นายกก็ลงพื้นที่ที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีเลยนะครับ
5: ครับ
6: แล้วก็ให้สัมภาษณ์สื่อถึงเหตุการณ์ดังกล่าวนะโดยนายกบอกว่าจากการสอบสวนเบื้องต้นพบว่าสาเหตุหลักมาจากความเครียดเรื่องการศึกษาของผู้ก่อเหตุซึ่งเป็นเยาวชนอายุ14ปีเนื่องจากคุณย่าซึ่งเคยมีอาชีพเป็นครูมีการคาดหวังและเข้มงวดกวดขันเรื่องการเรียนอย่างมากจนทำให้ผู้ก่อเหตุเกิดภาวะกดดันและนำมาซึ่งการวางแผนก่อเหตุในครั้งนี้นายกเปิดเผยตัวเลขความสูญเสียล่าสุดว่ามีผู้เสียชีวิตรวมทั้งหมด8คนซึ่งรวมถึงปู่ย่าของผู้ก่อเหตุที่ถูกทำร้ายเสียชีวิตตั้งแต่ช่วงเช้าภายในบ้านพักอันนี้แสดงว่ายังไม่ได้รับข้อมูลเรื่อง
5: น้อง
6: เด
5: ็
6: กนักเรียนวัย12ขวบนะที
5: ่
6: เป็นรายที่9ก็ปู่ย่าเนี่ยถูกสังหารก่อนเลยก่อนที่เด็กจะขึ้นรถมาโรงเรียนและตัวผู้ก่อเหตุเองที่ตัดสินใจจบชีวิตตัวเองในเวลาต่อมาส่วนผู้บาดเจ็บมีจำนวนมากกว่า30คนโดยมีผู้บาดเจ็บสาหัสที่ต้องได้รับการดูแลรักษาอย่างใกล้ชิดจำนวน9คนอันนี้ผมจะขีดเส้นใต้ไว้เลยนะ
5: ครับ
6: ทางนายกให้สัมภาษณ์เนี่ยแสดงว่าคืออาการคงจะน
5: ่
6: าห่วงทีเดียว9คน
5: ครับ
6: ก็เท่ากับตอนนี้ก็เสียไปแล้ว1นะใน9เนี่ย
5: ครับ
6: ที่ว่าน้องอายุ12เดิมก็อยู่ใน9เนี่ยแล้วก็ขณะนี้ก็เข้ารับการรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าและโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าในส่วนของอาวุธปืนนั้นนายกบอกว่าเป็นปืนที่มีการจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายของคุณปู่โดยจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าผู้ก่อเหตุมีการเตรียมการอย่างเป็นลำดับขั้นตอนมีการตั้งเป้าหมายชัดเจนและเคยโพสต์ภาพอาวุธปืนลงใน Instagram ช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมาทั้งนี้ขณะเกิดเหตุผู้ก่อเหตุยังมีกระสุนปืนเหลือติดตัวอยู่อีกกว่า30นัดซึ่งหากผู้ก่อเหตุไม่จบชีวิตตนเองก็อาจสร้างความสูญเสียและทำร้ายผู้อื่นเพิ่มเติมได้อีกสำหรับประเด็นที่สื่อมวลชนสอบถามถึงพฤติกรรมเรียนแบบจากโซเชียลมีเดียหรือการฝึกซ้อมยิงปืนนายกระบุว่าเบื้องต้นยังไม่ได้รับรายงานเรื่องการซ้อมยิงปืนในสนาม เนื่องจากผู้ก่อเหตุมีอายุเพียง14ปี14ปีนี้เขายังไม่เข้าสนามนะ
5: ครับ
6: แต่อาจใช้วิธีการศึกษาและติดตามข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์รวมถึงประเด็นการเปิดรับชมคลิปเหตุการณ์ยิงต่างประเทศนั้นก็ต้องรอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจและกองพิสูจน์หลักฐานทำการตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์อย่างละเอียดก่อนแล้วจะมีการชี้แจงอย่างเป็นทางการเพื่อไม่ให้กระทบต่อรูปคดีนะอะไรที่จะคาดการนี้จะไม่คาดการจะดูจากพยานหลักฐานแท้ๆนะส่วนสภาพครอบครัวผู้ก่อเหตุนายกได้รับรายงานว่าบิดามารดาแยกทางกันทำให้ผู้ก่อเหตุไม่ได้อยู่อาศัยกับพ่อแม่แต่อยู่ในความดูแลของปู่ย่าโดยในทางคดีถือว่าผู้ต้องหาได้จบชีวิตลงแล้วเจ้าหน้าที่จึงมุ่งเน้นไปที่การถอดบทเรียนเพื่อวางมาตรการป้องกันเหตุในอนาคตนายกเน้นย้ำถึงข้อกฎหมายเกี่ยวกับการพกพาอาวุธปืนว่าประชาชนทั่วไปที่ไม่ใช่เจ้าพนักงานตามกฎหมายไม่สามารถพกพาอาวุธปืนออกนอกบ้านเรือนหรือเข้าไปในพื้นที่สาธารณะได้ทุกกรณีโดยก่อนเดินทางกลับนายกได้สั่งการโดยตรงไปยังนายอันสิทธิ์สามัญรัฐปลัดมท.และพลตำรวจเอกจิตรัตน์พันเพชรผบ.ตร.ให้ยกระดับมาตรการเข้มงวดด้วยการสั่งด่านตรวจค้นอาวุธปืนทั่วประเทศหากพบผู้ฝ่าฝืนพกพาอาวุธให้ดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
5: ครับ
6: สำหรับมาตรการช่วยเหลือและเยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บรัฐบาลจะเตรียมนำเงินจากกองทุนสำนักนายกรัฐมนตรีกองทุนกรมสวัสดิการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมและกองทุนของกระทรวงศึกษาธิการโดยนายประเสริฐจันทระลวงทองรัฐมนตรีศึกษาจะเข้ามาบริหารจัดการเยียวยาให้ดีที่สุดเพื่อสร้างความมั่นใจและดูแลผู้ได้รับผลกระทบอย่างเต็มกำลังนี่นายกก็กดขันในเรื่องการพกพาอาวุธอะไรต่างๆนี่ก็ทุกครั้งที่มีเหตุการณ์ยิงนะ
5: ครับ
6: ที่อะไรนะที่พารากอนนั้นก็รู้สึกก็จะควบคุมมาล้อมนะ
5: ครับถึงขั้นออกกฎหมายลักษณะเหมือนนิรโทษอะไรเลยอ่ะพี่ไพศาลใครมีอาวุธปืนเถื่อนใครมีอาวุธปืนในครอบครองให้เอามามอบไปกับเจ้าหน้าที่ฮะไม่เอาผิดอ่ะ
6: จะขอเช็คจำนวนที่แท้จริง
5: ใช่ครับ
6: แล้วจะมีคนให้ความร่วมมือ
5: ก็น่าจะสิฮะหลังจากนั้นก็เงียบไปครับไม่รู้ว่ามีคนเอามาคืนมากน้อยขนาดไหนครับก็คงจะต้องเอานโยบายเนี้ยขุดขึ้นมาอีกเพราะว่าสังเกตดูแลเอาเฉพาะน้องๆสายอาชีพอ่ะเมื่อสัก2สัปดาห์ที่ผ่านมาบ้านเราก็เสียไป2นะพี่ไพศาลข
6: ี
5: ่มอเตอร์ไซค์จอดติดไฟแดงอยู่อ่ะคู่อริมาก็ยิงตูมลงไปนอนอยู่พื้นถนนฮะอีกเคสนึงก็คือยิงไปแล้วเพื่อนบอกว่ายังดิ้นอยู
6: ่
5: ไปซ้ำอีก8นัดเสียชีวิตคาที่ปืนทั้งนั้นนะครับ
6: คือมันเอาเรื่องกฎหมายไปอวดขันนะ
5: ครับ
6: ก็คือไม่ให้ออกใบอนุญาตพกพาอาวุธอะไรเงี้ยนะ
5: ครับ
6: มันก็ไม่สามารถที่จะประสบความสำเร็จได้เพราะมันก็มีกรณีอย่างอะไรนะที่ประหลัดอะไรที่เป็นลมควันตาย
5: ครับ
6: ที่เชียงรายอ่ะ
5: uh-huh. อ
6: ันนั้นปลอมแปลงใบป.3 uh-huh. ใบป.3 คือใบซื้ออาวุธปืนถูกไหม
5: ครับ
6: 400กว่าเคสประหลัดก
5: ันไปหมด
6: ก็แสดงว่ามันก็มีการทุจริตกันเต็มไปหมดอ่ะถ
5: ึ
6: งว่าเอากฎหมายไปควบคุมก็ไม่สำเร็จ
5: ครับ
6: ถูกไหมฮะเพราะว่ามันก็มีการทุจริตนะคุณไปควบคุมคุณไปไม่ให้ออกมันก็ลักลอบทำ
5: ครับ
6: นะไม่ออกใบอนุญาตเนี่ยถูกต้องมันก็ทำใบปลอมไปเอาไปซื้อก็เอาไปยื่นที่ร้านปืนแล้วร้านปืนเขาก็ขายมันไม่ใช่เฉพาะไปสั่งการให้เข้มงวดอย่างเดียวอ่ะ
5: ครับ
6: มันมีเรื่องของเอระบบที่มันมีการทุจริตช่อชนอะไรต่างๆด้วยนะ
5: ก็ดูสหรัฐอเมริกาเขายังปวดเสียนเวียนกล้าวอยู่เลยฮะจะยกเลิกการครอบครองอาวุธปืนก็ถูกมวลชน
6: ไอ้นั่นมันเป็นเรื่องที่แบบบางรัฐเนี่ยเขาไม่ยอมเลยก็ต่อต้านเลย
5: ครับ
6: อเมริกันชนเขาต้องการเข้าถึงอาวุธปืนเพราะว่าเขามีทรัพย์สินเขามีอะไรเขาเยอะไง
5: ครับ
6: เขาก็คิดว่าถ้าไม่ให้เขามีอาวุธปืนแล้วเขาจะป้องกันทรัพย์สินอะไรเขายังไง
5: ครับ
6: บางทีมันอยู่ไกลปืนเที่ยง
5: อ่าฮะ
6: มันอยู่ในรัฐที่แบบโอ้โหเลี้ยงปศุสัตว์กันเป็นแบบจำนวนมากพื้นที่มันโอ้โหสุดลูกหูลูกตาอย่างเงี้ยนะ
5: ครับ
6: โจรมาขโมยวัวไปก็ ไม่มีปืนก็ไม่ไหวก็ต้องคุ้มครองมันก็จะมีกลุ่มอะไรพวกเหล่านี้อยู
5: ่ครับ
6: ก็ต่อต้านไม่ยอม
5: แล้วก็บ้านเราก็ไม่ได้น้อยหน้าเลยนะฮะเรื่องของจำนวนประชากรกับจำนวนรูดปืนที่มีครอบครองโอ้เราก็เป็นเบอร์ต้น

0: เทพสิรินทร์นนทบุรีก็หลังจากนายกรัฐมนตรีไปประชุมเนี่ยนะฮะก็ทางผู้อำนวยการโรงเรียนออกมาประกาศแล้วนะครับลงนามหยุดเรียนครับวันที่10ถึง14สิงหาคมนี้นะครับ
1: สิบก็คือวันจันทร์
0: แจ้งหยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษคร
1: ับ หนึ่งสัปดาห์
0: ใช่ครับก็ให้น้องๆนักเรียนได้ทบทวนแล้วก็ทำงานตามภาระงานที่ครูประจำวิชามอบหมายแต่ละรายวิชาในระหว่างที่นักเรียนพักอาศัยอยู่ที่บ้านนะขอความร่วมมือผู้ปกครองในการดูแลกำกับติดตามการเรียนรู้ของนักเรียนให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพและมีความปลอดภัยให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานหน้าที่พักอาศัยแล้วก็ให้ติดตามข้อมูลข่าวสารแล้วก็การใช้เทคโนโลยีในการติดต่อกันให้นักเรียนทุกระดับชั้นกลับมาเรียนที่โรงเรียนตามปกติวันที่17สิงหาคมเลยครับ
1: แล้วพิธีศพแล้วจะไม่ให้ลูกทรงลูกศิษย์เข้ามาทำพิธี
0: ไปงานกันใช่ไหมคร
1: ับไปงานอำลาอะไรกันเลยเหรอมันต้องคงห้ามไม่ได้นะ
0: คงห้ามไม่ได้ครับ
1: แล้วพิธีศพก็คงจะต้องเริ่มทันทีจะไปรอ
0: ครับ
1: อีกหนึ่งสัปดาห์ก็คงเป็นไปไม่ได้
0: ฮะแล้วก็อีกประเด็นที่มองข้ามไม่ได้เลยนะพี่เพศาลเรื่องของสภาพจิตใจของผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ผู้ที่ได้รับผลกระทบฮะทางจิตแพทย์เขาแนะนำเลยนะฮะผู้ปกครองไม่ควรไปซักไซ้ไล่เลียงเค้นถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นเด็กมีความเครียดมีความตระหนกตกใจอยู่นะกับเหตุการณ์ที่ต้องวิ่งหนีวันนี้ครับเดี๋ยวรอให้เขาน้องสบายใจนะฮะเดี๋ยวเขาจะอธิบายเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้กับผู้ปกครองเองนะฮะไอ้นี่ก็ทางคุณหมอฝากมาแนะนำบรรดาผู้ปกครองด้วยเพราะว่าหลายคนก็มันเกิดอะไรลูกเล่าให้ฟังหน่อยเล่าให้ฟังหน่อยเด็กมีภาวะเครียดอยู่ครับเพราะว่าแบ่งความเครียดวันนี้ทีม MCAT ของกระทรวงสาธารณสุขลงพื้นที่ทุกหน่วยเลยทุกกรมเลยนะครับพี่ไพศาลไปดูผู้บาดเจ็บญาติผู้เสียชีวิตอันนี้เขาประกบติดเลยเพราะว่ามีปัญหาสภาพจิตใจแน่นอนกลุ่มญาติของผู้ได้รับบาดเจ็บหัวอกหัวจิตหัวใจพ่อแม่ที่ฟังข่าวว่ามีเหตุการณ์ยิงกันเนี่ยโอ้โหใจไปอยู่ตะตุ่มแล้วฮะวิ่งไปโรงเรียนเลยนะครับแล้วก็กลุ่มคนที่อาจจะห่างออกมานิดนึงผู้ปกครองนักเรียนเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนที่อาจจะไม่ได้ประสบเหตุโดยตรงแต่รับรู้รับทราบข้อมูลข่าวสารนี้มาก็เป็นกลุ่มที่ทางMCAT ของทางสาธารณสุขเขาจะไปช่วยบำบัดฟื้นฟูและเยียวยาด้วยครับ
1: ครับ
0: เดี๋ยว
1: 18นาฬิกา48นาทีแล้วครับ
0: ครับครับเดี๋ยวขอตัดสัญญาณภูมิภาคสักนิดหนึ่งครับพี่ไพศาลฮะแล้วก็มาคุยกันต่อครับ
1: ครับ

0: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
2: คุยกันต่อครับพี่ไพศาลครับเหลือประมาณ10นาทีครับเดี๋ยวขอประชาสัมพันธ์งานสักนิดหนึ่งพี่ไพศาลแล้วก็เดี๋ยวมาคุยเรื่องนี้กันต่อนะครับก็ทาง MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3นะครับตอนนี้ยังเปิดรับสมัครอยู่ตามคำเรียกร้องนะครับถ้าคุณเป็นผู้บริหารเจ้าของธุรกิจหรือว่ากำลังนำพาองค์กรไปข้างหน้าเคยรู้สึกไหมว่าโลกธุรกิจทุกวันนี้หมุนเวียนเร็วจนบางทีเราตามแทบไม่ทันนะครับหลักสูตร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3เปิดรับสมัครแล้วรุ่นนี้ครับยกระดับความเข้มข้นขึ้นไปอีกตลอด15สัปดาห์เต็มตั้งแต่วันที่2กันยายนถึง9ธันวาคมจะพาทุกท่านไปเปิดมุมมองใหม่เจาะลึกเศรษฐกิจรอบด้านกับกูรูด้านประเทศอาเซียนมือหนึ่งของไทยครับที่จะสามารถมารวมกันอยู่ในหลักสูตรนี้รวมถึงนักธุรกิจตัวจริงจากประเทศต่างๆที่จะมาเปิดประสบการณ์แล้วก็เป็นพี่เลี้ยงที่จะนำพาธุรกิจของท่านไป

0: ในตลาดอาเซียนพร้อมทั้งวิเคราะห์เจาะลึก2ประเทศมหาอำนาจสหรัฐและจีนแล้วก็ยังมีเรื่องของ AI for CEO รวมถึงกลยุทธ์การสื่อสารธุรกิจในเชิงรุกด้วยครับจะอบรมกันที่ CW Tower รัชดาค่าลงทะเบียนนะครับ 59,000 บาทรับสมัครจนถึง25สิงหาคมนี้ครับโทรศัพท์มาได้เลยนะครับ0944803076 09448030340943966649รีบสมัครด่วนครับรับจำนวนจำกัดครับคุยกันต่อครับพี่ไพศาลครับ
1: ครับเรื่องเด็กนักเรียนก่อเหตุจะมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับ
0: มีเรื่องของเงินเยียวยาวันนี้ทางคุณพลดอนปิศนันทกุลครับพี่ไพศาลเรียกประชุมด่วนคณะกรรมการกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยนะฮะก็จะเร่งเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบเลยครับหยิบยกเอามาตรฐานจากเหตุการณ์4เหตุการณ์ในอดีตที่ผ่านมาจ่ายเท่าไหร่ก็เอาเหตุการณ์นั้นมาเทียบเคียงกันก็สรุปอย่างนี้ครับผู้เสียชีวิตเนี่ยจะได้รับเงินช่วยเหลือรายละ1ล้านทุพพลภาพรายละ 700,000 บาดเจ็บสาหัสรายละ 200,000 บาดเจ็บเล็กน้อยรายละ 100,000 นะครับอันนี้ก็คือเดี๋ยวจะเร่งดำเนินการให้ในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการเองเนี่ยคุณประเสริฐจันทละรวงทองรัฐมนตรีว่าการก็สั่งสพท.ครับเร่งช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบโดยด่วนเลยนะครับก็จะเลื่อนขั้นพิเศษให้แก่คุณครูที่เสียชีวิตแล้วก็ช่วยเหลือเบื้องต้นนะครับกรณีเสียชีวิตเนี่ยรายละ 20,000 บาทกรณีบาดเจ็บจะมอบให้ 5,000 บาทครับรวมถึงจะใช้กองทุนสงเคราะห์ของกระทรวงศึกษาธิการเข้ามาช่วยเหลือเพิ่มเติมแล้วก็จะมีการหารือกับรัฐบาลครับในการหาแนวทางเยียวยาครอบครัวผู้สูญเสียและก็ผู้ได้รับผลกระทบให้ได้มากที่สุดครับอันนี้ก็คือเบื้องต้นนะฮะสำหรับแนวทางการช่วยเหลือจากภาครัฐครับ
1: วันนี้ยังมีข่าวการเสียชีวิตของอดีตบอยแบนด์ดังวง Dragon 5นะ
0: ครับ
1: เต้ทามันเต้พันซึ่งก็หายออกจากบ้านตั้งแต่ตี4ของวันที่6สิงหาคม
0: ครับ
1: ก็คือเมื่อวานเนี้ยตี4เมื่อวานเนี้ยไม่พกโทรศัพท์ไม่พกเงินติดตัวกระทั่งพบว่าเสียชีวิตร่างลอยอยู่ในแม่น้ำเจ้าพระยาล่าสุดช่วงสายวันนี้เนี่ยคุณแม่ของเต้ภรรยาและน้องสาว
0: ครับ
1: รวมถึงเพื่อนๆอย่างแอนดี้เข็มพิมุกแอนดี้นี่ผมก็สนิทกับเป็นส่วนตัวนะ
0: ครับ
1: และรุ่นพี่ที่อยู่ในกวนปั่นจักรยานด้วยกันได้เดินทางไปรอรับร่างซึ่งเจ้าหน้าที่นำขึ้นจากท่าน้ำใต้สะพานพระราม7รอการชันสูตรจากเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานแอนดี้เข็มพิมุกเนี่ยถึงกับหลั่งน้ำตาด้วยความอาลัยขณะที่ภรรยาของเต้ร้องไห้ใจสลายร่างแทบสุดต้องประคองเดินเจ้าหน้าที่ก็แจ้งครอบครัวว่าพบกระเป๋าเป้ของเต้มีหินถ่วงอยู่ข้างใน
0: ที่ปั่นจักรยานไปตั้งแต่ตอนที่4วันก่อนนี่ก็คือ
1: ใช
0: ่แล้วก็ทางเห็นว่าทางญาติไปแจ้งความเลยเพราะว่าผิดปกติไม่เอาทรัพย์สินอะไรไปเลยใช่ไหมครับ
1: ไม่พกเงินไม่พกโทรศัพท์ไม่มีอะไรแล้วติดตัวไปเลย
0: ครับ
1: แต่ว่าเป้ที่ติดอยู่กับตัวนะน่าใส่หิน
0: ถ่วงหินไว้ครับ
1: ถ่วงหินไว
0: ้ครับ
1: ก็น่าจะมีข้อเป็นข้อมูลอะไรที่ทำให้พอจะคงจะใช้ในเรื่องของไอ้เรื่องการสืบสวนพอสมควรนะ
0: ครับ
1: คุณแม่ของเต้อายุ78ปีบอกว่าลูกชายกำลังเตรียมตัวจะบวชขณะที่รุ่นพี่ที่สนิทกับเต้ก็ได้เปิดใจว่ารู้จักเต้ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาเพราะขี่จักรยานในกระทรวงสาธารณสุขด้วยกันก็เป็นคนยิ้มแย้มอารมณ์ดีสนุกสนานเฮฮาช่วงหลังเข้ามาขี่จักรยานย่านบางกรวยยังชวนเราเลยว่าที่เนี่ยที่บางกรวยเนี่ยสวนเพียบ
0: ครับ
1: บรรยากาศชิลๆสบายๆตนก็ยังไม่มีโอกาสไปร่วมทริปกับเขาเจอล่าสุดก็หลายเดือนแล้วจากนอกนั้นก็คุยกันทางเฟซบุ๊กเป็นหลักเต้ก็โพสต์อยู่หลายๆเพจเพราะเป็นกลุ่มเล่นจักรยานประเภทเดียวกันก็เลยคุยกันในแนวทางเดียวกันก็ไม่เข้าใจว่าเกิดเหตุได้อย่างไร

0: อะไรเป็นชนวนเหตุให้เขาทำแบบนี้ตอนยังมาไม่ถึงคิดว่าอุบัติเหตุหรือเปล่า
1: ครับ
0: เพราะปกติน้องไม่ออกขี่จักรยานเช้ามืดเวลาจากคลิปเขาออกประมาณ6โมงรอบนี้พอทำบ้านบอกว่าออกมาตั้งแต่ตี4ก็ค่อนข้างผิดปกติ
1: ครับ
0: โทรศัพท์กระเป๋าเงินก็ไม่เอาไปก็เริ่มไม่ใช่แล้วก็ภาวนาว่าอยากให้เป็นเคสแบบนี้วันนี้ก็รู้สึกเสียใจที่เพื่อนเราน้องเราเขาไม่อยู่แล้วก็พรุ่งนี้วันที่8ครอบครัวแจ้งว่าเวลาบ่าย3จะมีพิธีรดน้ำศพเต้ดากรไฟที่ศาลา5วัดบัวขวัญต้องแสดงความเสียใจด้วยนะ
1: ครับ
0: ครับ
1: ก็คุณเต้เนี่ยนะฮะเกิดเมื่อ8กรกฎาคม2523จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะนิเทศศาสตร์สาขาประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยจุดเริ่มต้นในวงการเนี่ยเจ้าตัวเริ่มต้นเส้นทางในวงการบันเทิงจากการทำงานเบื้องหลังครับถ่ายแบบแล้วก็แสดงภาพยนตร์โฆษณาก่อนจะแจ้งเกิดเต็มตัวในปี2543สำหรับยุคทองบอยแบนด์ดราก้อนไฟนั้นนะฮะเต้ได้รวมตัวกับเพื่อนๆสมาชิกอีก4คนแอนดี้เข็มพี่มุกฮะที่พี่พิสารสนิทด้วยอ๋อ
0: แอนดี้อยู่ในวงด้วยเนี่ย
1: อยู่ในวงด้วยครับแล้วก็เต๋าอดิศรแล้วก็หยวนกวินทรัตน์เนี่ยนะแล้วก็โอ๊กสกันจรนนะฮะเนี่ยฮะภายใต้สังกัดกรีนแบนด์ในเครือจีมเอ็มแกรมมี่ฮะแล้วก็กลายเป็นวงบอยแบนด์สุดฮอตแห่งยุค2000มีเพลงฮิตติดหูนะฮะแล้วก็ท่าเต้นที่แฟนๆเขายังจำได้นะฮะอย่างเช่นเพลง Non Stop นะฮะรวมถึงเพลงช้าๆหยุดหลอกตัวเองสักทีแล้วก็ผิดคนแล้วนะนอกจากนี้ยังมีผลงานกระแสในละครเรื่องเปลือกเสน่หาของค่าย Exact อีกด้วยนะก็ขอแสดงความเสียใจด้วยครับ
0: อยู่ค่ายอากูนี่นะ
1: ครับ
0: ก็ชุดน่าจะใช่เพราะแอนดี้เนี่ยผมก็รู้จักเขาตอนที่เขาอยู่แกรมมี่นั่นแหละ
1: ครับ
0: ก็ไม่มันคงจะมีเหตุอะไร
1: คร
0: อบครัวก็ยัง
1: จับจนไม่ไปไม่ถูก
0: ยังไม่ได้เปิดหรือข้อมูลอะไรออกมานะ
1: ครับ
0: แต่ว่าผมคิดว่าครอบครัวน่าจะมีอะไรอยู่น่าจะมีการระแคะระคายอะไรอยู่พอบ้างอยู่บ้างครับ
1: ครับ
0: ว่าเขาเครียดหรือว่าเขามีปัญหาเรื่องอะไรยังไงนะ
1: พรุ่งนี้แฟนคลับนะฮะแล้วก็ญาติสนิทมิสหายฮะขอแจ้งประชาสัมพันธ์เลยนะครับก็เขาจะมีพิธีรดน้ำศพนะครับตอนบ่ายสามนะครับที่ศาลา5วัดบัวขวัญนะครับก็ขอแสดงความเสียใจนะฮะกับแหมศิลปินอีกท่านหนึ่งนะครับที่โอ้โหยุคนั้นก็ดังอยู่หลายวงนะฮะ
0: เป็นดังยุค2000
1: ครับปี2000
0: มิลเลนเนียม
1: ครับเดี๋ยวพักกันอีกรูปหนึ่งพี่ไพศาลครับตอนนี
0: ้
1: จะทุ่มตรงแล้วครับ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
2: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาหนึ่งนาทีครับคุยกันต่อครับพี่ไพศาลครับ
0: ครับผมไปดูโรงเรียนเทพศิรินทร์เนี่ย
1: ครับ
0: เข้า

0: เครือข่ายเขามีถึง12แห่งเลยนะเขาเรียกว่ากลุ่มภวาทศเทพศิรินทร์ทั่วประเทศไทยมี12แห่ง
1: ครับ
0: โดยแบ่งเป็นโรงเรียนหลักในกรุงเทพมหานครและโรงเรียนเครือข่ายส่วนภูมิภาค12แห่งนี่ก็คือโรงเรียนเทพศิรินทร์กรุงเทพมหานครแห่งแรก
1: ครับ
0: นะที่ตรงยศเสใช่ไหม
1: เก่งบอลป่ะเก่งบอลใช่ไหมโรงเรียนเหล่านี้ครับ
0: แล้วเต๋าสมชายเต๋าสมชายเข็มกลัดเนี่ยนักบอลเทพศิรินแล้วก็จะมีเทพศิรินร่มเก้าอยู่ในกรุงเทพด้วยเช่นกันมีเทพศิรินคลอง13ปทุมธานีเทพศิรินนนทบุรีเนี่ยก็คือโรงเรียนที่เกิดเหตุเนี่ย
1: ครับ
0: แล้วก็มีเทพศิรินพุกแคนะ
1: ครับ
0: อยู่ที่สระบุรีมีเทพศิรินลาดย่ากาญจนบุรีมีเทพศิรินขอนแก่นเทพศิรินเชียงใหม
1: ่ครับ
0: เทพศิรินสมุทรปราการ
1: ครับ
0: แล้วก็มีเทพศิรินเก้าโครงการหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์มีเทพศิรินชลบุรี
1: อ
0: ุทกอุปถัมภ
1: ์ครับ
0: แล้วก็12ก็คือโรงเรียนเทพศิรินนครศรีธรรมราชมีทั้งหมด12เทพศิรินด้วยกัน
1: ครับ
0: เป็นเครือข่ายนะเพราะเดี๋ยวนี้โรงเรียนในสังกัดสพฐเนี่ยเขาจะมีเครือข่ายอย่างเตรียมอุดมเนี่ยเขาก็เตรียมอุดมเขาจะเต็มไปหมดเลย
1: 30แห่งทั่วประเทศครับพี่เพชร
0: เตรียมอุดมเนี่ยเหรอ
1: เตรียมอุดมครับ
0: เตรียมอุดมน้อมก้าวเตรียมอุดม
1: ครับ
0: พัฒนาการอะไรเงี้ยนะ
1: ก็โรงเรียนเก่าผมอะพิษณุโลกศึกษาครับเปลี่ยนไปเป็นเตรียมอุดมภาคเหนือฮะเปลี่ยนชื่อไปครับพอมีการเลี้ยงรุ่นแต่ละครั้งเนี่ยเมื่อก่อนแยกเป็น2โต๊ะเลยเนี่ยเป็น2พื้นที่อ่ะพื้นที่เดียวกันเนี่ยเป็นแยกเป็น2ส่วนด้วยพี่จารย
0: ์อ๋อ
1: พิษณุโลกศึกษา
0: พิษณุโลกพิทยาพินั่นอันแล้วทุกเตรียมอุดมอีกชุดนึง
1: ครับอยู
0: ่ตีกันไม่ตีนะ
1: ไม่ตีเอาฟังซ้ายเฉพาะศิษย์เก่าพิโรคศึกษา
0: okay.
1: อีกฝั่งหนึ่งเตียวอุดมอย่างเงี้ยเตียวอุดมภาคเหนืออะไรเงี้ยแต่โรงเรียนชื่อเดิมเปลี่ยนไปแล้วครับ30สาขาทั่วประเทศนี่คือเตรียมอุดมที่มีไม่แพ้กันนะนอกเหนือจากเรื่องเทพศิรินทร์เมื่อสักครู่เนี่ยพี่เพศาลไอ้ที่มากกว่าอีกเนี่ยนะฮะเครือสารศาสตร์ครับมี
0: สารศาสตร์นี่มันเอกชนนะ
1: เอกชนครับมี40กว่าสาขาครับ
0: นั้นเขาเป็นครูบ้านโป่งเขาเป็นคนบ้านโป่ง
1: อ๋อครับ
0: เขาเป็นครูเก่าครูโรงเรียนโบสถ์คริสต์อ่ะ
1: ครับ
0: แล้วเป็นครูสอนโรงเรียนสารสิทธิ์สารสิทธิ์บ้านโป่งซึ่งเขาโด่งดังมากเขาเลยแยกออกมาตั้งเขาเป็น
1: สารศาสตร์
0: สารสิทธิ์เขาก็เลยเป็นสารศาสตร
1: ์
0: เป็นครูสารสิทธิ์เจ้าของ
1: แล้วหลักสูตรการเรียนภาษาไทยของเขานะพี่เพศาลเขาบอกว่าเป็นครูฝรั่งที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยมาเป็นคุณครูแล้วคุณครูท่านเนี้ยนะครับเรียนภาษาไทยด้วยตัวเองก็ขอข้องอเลยเนี่ยพี่เพศาลการควบกล้ำการสะกดคําเรียนด้วยตัวเองแล้วโอ้ภาษาไทยง่ายดิเขียนแบบนี้เองสะกดแบบนี้เองแล้วเขาใช้วิธีของเขาเนี่ยนะฮะที่เขียนที่สะกดของคุณครูต่างชาตินี่แหละครับเขียนมาเป็นตำราเรียนภาษาไทย
0: อ๋อก็เคยสร้างเป็นหนังเนี่ย
1: ครับ
0: อะไรชื่ออะไรบัตรหลวงฝรั่งเศส
1: อ่ะ
0: มอฟีแลหรืออะไร
1: ครับ
0: ที่มีดาราลูกครึ่งเล่นอ่ะยุทธสอนอยู่โรงเรียนอัสสัมชัญเนี่ย
1: ก็
0: เขียนตำราเรียนเลยตำราเลย
1: เนี่ยสารสารเอามาใช้ด้วยครับ
0: อะไรตำราสอนภาษาไทยฉบับของนี่แหละ
1: ครับ
0: ชื่ออาจารย์อะไรนะ
1: เขาบอกว่า
0: เป็นครูฝรั่งเศส
1: ขนาดฝรั่งต่างชาติเนี่ยเขายังเรียนภาษาไทยได้ง่ายเพราะฉะนั้นเอาหลักสูตรเนี้ยสอนคนไทยเลยสอนน้องๆหนูๆตั้งแต่ระดับอนุบาลเลยรับรองเก่งแน่นอนตอนแรกผู้ปกครองก็ไปสอนภาษาไทยลูกไงพี่เบสาน
0: ครับ
1: โอ้ยไม่น่ายากหรอกมาพ่อสอนให้นะฮะพอดูตัวสะกดเท่านั้นแล้วเรามึนตึ๊บเลยครับเขาสะกดไม่เหมือนเราฮะกออากาเขาไม่สะกดแบบนี้ครับ
0: ใช่
1: พออาพอภาพเขาไม่สะกดเหมือนเราครับอย่างเงี้ย
0: เนี่ยเจษฎา

0: for Hilaire บราเธอร์ Hilaire ชาวฝรั่งเศสสังกัดเซนคาเบียนนะพราดาเซนคาเบียน
1: ครับ
0: เป็นผู้แต่งตำราใช้ชื่อว่าดารุนศึกษา
1: ใช่ฮะหลักสูตรดารุนนี่แหละครับใช่ครับ
0: อาจารย์ฟอร์ฮีแล
1: ครับ
0: ชื่อจริงชื่อฟรองซัวตัวเน
1: ครับ
0: นะฮะดารุนศึกษาตีพิมพ์ครั้งแรกเนี่ยค.ศ.1910
1: ครับ
0: หลังจากท่านมาอยู่ไทยได้9ปีเป็นตำราภาษาไทยที่ร้อยเรียงเนื้อหาตั้งแต่ระดับพื้นฐานการสะกดคำไปจนถึงบทอ่านคติสอนใจที่ใช้ภาษาที่ละมุนและงดงาม
1: แต
0: ่เป็นชาวต่างชาติที่เชี่ยวชาญภาษาไทยอย่างลึกซึ้ง
1: แต่ตัวสะกดของท่านคือมันต่างจากของเราที่เราเรียนกันมาโอ้โหมันหน้ามือหลังมือเลยครับแต่ไม่น่าเชื่อว่าแค่เทอมถึงสองเทอมเท่านั้นเองเด็กๆที่ไปเรียนสะกดให้หมดเลยพี่เบสาน
0: สอนนี่แหละ
1: ครับครับ
0: แต่ก็ทำให้อะไรหลายโรงเรียนก็นำเอาดารุนศึกษานี่แหละมาเป็นแบบเรียน
1: ครับ
0: ทำให้คือพออ่านออกเขียนได้แล้วก็ไปยกระดับอีกที
1: ครับ
0: แต่ว่าไอ้ตำรานี่มันทำให้อ่านออกเขียนได้เร็วใช่ไหม
1: ใช่ครับใช่ครับก็ขนาดชาวต่างชาติยังเรียนรู้ได้ง่ายแค่ไม่กี่ปีเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเด็กไทยได้เสมอฮะปั๊บเดียวเด็กได้เลยนะครับแล้วก็ไม่มีปัญหาระหว่างเรื่องของการเรียนภาษาไทยเพราะว่าทุกอย่างมันก็เหมือนเดิมนั่นแหละเพียงแต่ว่าสะกดกันคนละอย่างเท่านั้นเองอันที่เป็นเครือข่ายนะอย่างที่พี่ไพศาลบอกก็คือเทพศิรินทร์แล้วใช่ไหมครับยังมีอุดมเตรียมอุดมอันนี้ก็สาขาเขาเยอะนะฮะสารศาสตร์ยังมีเครือฉำชันนะครับยังมีเครือคณะภักขินีเซนต์พอลเดอะชาร์นะฮะโรงเรียนคอนแวนต์หญิงและก็สาศึกษาเขาบอกว่าเครือข่ายก็เยอะเหมือนกันครับประมาณนี้นะ
0: ครับ
1: ก็น่าจะกลบคำว่าอยากจะให้ลูกเข้าโรงเรียนดีเด่นดังไปเลยพี่เพชรศาสตร
0: ์ก็เดี๋ยวนี้อย่างเทพศิรินทร์ก็กระจายไปอยู่
1: ใช่ไหมครับ
0: หลายจังหวัดใช่ไหม
1: ครับ
0: ก็ไม่ต้องเข้ามา
1: สวนกุหลาบก็เยอะนะครับ
0: สวนกุหลาบนนทบุรีก็มี
1: ปทุมธานีก็มีตั้ง2แห่งครับพี่เบสานอยู่คลอง13
0: เขาก็มีเครือข่ายเหมือนกันใช่ไหม
1: เหมือนกันฮะแล้วเวลาไปออกค่ายนะพี่เบสานอย่างเนตรนารีนะฮะที่ไปออกค่ายกันเนี่ยเพราะว่าหลานลูกเพื่อนผมเนี่ยเรียนอยู่สวนกุหลาบปรากฏว่าเขาจะมีไอ้ลิสแบนคล้องแขนแล้วก็จะเขียนว่าอยู่สาขาไหนสวนกุหลาบเหมือนกันเนี่ยนะฮะแต่ว่าคนละสาขาครับปทุมธานีก็ต้องถามต่อว่าปทุมธานีเนี่ยอยู่คลองไหนอยู่คลองรังสิตหรือคลองลำลูกกามีอีกนะฮะ
0: บอกมีสวนกุหลาบอยู่2คลองเลย
1: มี2คลองฮะคลองรังสิตกับคลองลำลูกกานนทบุรีก็มี
0: ส่วนใหญ่ที่ไปตั้งใหม่นี่น่าจะเป็นสาศึกษานะ
1: ครับ
0: ใช่ไหม
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: พระเทพศิรินทร์เนี่ยดั้งเดิมเขาเนี่ยเป็นชายล้วน
1: ชายล้วน
0: ไม่มีหญิง
1: อย่างนนทบุรีเนี่ยก็เป็นสหะไปแล้วครับ
0: ก็เป็นสหะละอย่างที่โรงเรียนที่เกิดเหตุเนี่ยเทพศิรินทร์นนทบุรีนี่ก็เป็นสหศึกษา
1: ครับ
0: มีเด็กชายมีเด็กหญิง
1: ครับ
0: แล้วก็เข้าใจว่าสวนกุหลาบอื่นๆที่แยกที่ตั้งมาทันภายหลังนี่ก็เป็น
1: สหะไปแล้ว
0: สหะเป็นสหศึกษาหมด
1: ครับ
0: ยกเว้นดั้งเดิมเขายังเป็นชายล้วนอยู
1: ่
0: ไม่รู้ว่าจะเปลี่ยนแปลงเมื่อไหร
1: ่ครับ
0: ถ้ามี
1: แต่ก็ถือว่าจุดแข็งเขาหรือเปล่าโรงเรียนสวนกุศกุหลาบใหญ่เนี่ยครับ
0: ก็มันมีบางโรงเรียนบางโรงเรียนก็ยังหญิงล้วนอยู่ไง
1: ครับ
0: ราชินีอย่างเงี้ย มันก็โอเคก็ไม่ได้ว่าทำให้กีดกันเด็กหญิงไม่ได้เรียนเอาเพราะว่าราชินีก็ไม่มีผู้ชายไปเรียนอยู่แล้วใช่ไหม
1: แต่อย่างที่พิษณุโลกนะเขาจะมีโรงเรียนใหญ่ๆเนี่ยประมาณสัก 3-4 แห่งพี่เพชร
0: เขามีชายล้วนหญิงล้วนอยู
1: ่ชายล้วนหญิงล้วนเอาชายล้วนคือพิโรพิยาคมชายล้วนหญิงล้วนก็เฉลิมขวัญสตรีแต่ว่าหลังๆมาในโรงเรียนเฉลิมขวัญก็เห็นมีผู้ชายไปเรียนผสมแล้ว
0: เป็นสังสารละโดยเฉพาะพอขึ้นม.ปลายอ่ะ
1: ครับ
0: พอขึ้นม.ปลายเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะต้องให้เป็นสา
1: ครับ
0: เพราะไม่เช่นนั้นจำนวนนักเรียนจะไม่พ
1: อ
0: สมัยก่อนนะ
1: ครับ
0: แต่ถ้ามอต้นเนี่ยยังแยกเป็นโรงเรียนประจำหญิงโรงเรียนประจ

0: ันชายอยู
1: ่ครับ
0: ทุกจังหวัดก็จะมีโรงเรียนชายโรงเรียนหญิงอยู
1: ่ใช่ครับใช่ครับ
0: อย่างรู้สึกราชบุรีนี่ก็จะมีถ้าผู้ชายนี่ก็เป็นจมะราชูทิศ
1: ครับ
0: ผู้หญิงนี่ก็ราชบุรีการาชบุรีกานุเคราะห์นี่ไงอันนี้ที่จังหวัดราชบุรีนะ
1: ครับนี่คุณชุศนะคุยเข้ามาเนี่ยฮะบอกว่าผมเคยเรียนตะลุนศึกษาตอนอยู่โรงเรียนมงฟอร์ดเชียงใหม่เอาแสดงว่าหลักสูตรเนี้ยสำหรับโรงเรียนสองภาษาที่เอาหลักสูตรนี้เรียนหมดเลยนะฮะภาษาไทยเนี่ยครับของตะลุนเนี่ยฮะ
0: โรงเรียนบาทหลวงโรงเรียนวัด
1: ครับ
0: ฝรั่งอ
1: ่
0: ะทั้งคาทอลิกทั้งโปรเตสแตนต์เนี่ยก็ทั้งสองสายเนี่ยเรียนนี่หมดเรียนชายดารุณศึกษา
1: เพราะตัวสะกดเขาแปลกๆไงครับเดี๋ยวพักกันอีกรูปหนึ่งพี่เกษาเดี๋ยวคุยกันต่อครับ
0: ครับ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: คุณ ECS บอกว่าเก่งนะครับเอาฝรั่งมาสอนภาษาไทยเขียนหลักสูตรด้วยไงฮะไม่ใช่สอนธรรมดานะเขียนหลักสูตรภาษาไทยขึ้นมาเองเลย
0: ใช่ใช
1: ่
0: ฟอร์ฮีแลนี่ครับชื่อดังมาก
1: ครับ
0: ก็อาจารย์ฟอร์ฮีแลนี่ก็มีครูที่ร่วมที่สอนด้วยกันที่โรงเรียนอัสสัมชัญก็หลายคนนะ
1: ครับ
0: ที่มีชื่อเสียงของโรงเรียนด้วยนะฮะผมเคยเห็นชื่อมีอาจารย์ป๋วยอึ้งภากรนี่ก็เคยเป็นครู
1: อ๋อฮะ
0: คือจบแล้วก็ให้เป็นครูเลยเขาเรียนเก่งมากนะเรียนเก่งมากก็เลยให้เป็นครูสอนที่อัสสัมชัญเลย
1: ครับ
0: นะฮะก็บอกว่าศึกษาภาษาไทยเนี่ยนะ for he แลศึกษาภาษาไทยควบคู่ไปกับการเรียนรู้เองด้วยนะ
1: ครับ
0: ใช่ครับมีพระยาวาลสิรินะครูฟุ้งเจริญวิทย์อะไรเนี่ยที่เขาบอกได้เรียนภาษาไทยจากครูเหล่านี้ด้วยนะ
1: อ๋อแล้วที่พี่เพศาลบอกว่าเขาเอามาทำเป็นภาพยนตร์ด้วยเลยใช่ไหมครับเนี่ย
0: ใช่ใช่เรื่องเนี่ย For Hila เนี่ย
1: ครับ
0: ใครที่ตอนนี้เขาเคยเป็นพระเอกแล้วเขาไปเป็นตำรวจอยู่ออสเตรเลียแล้วชื่ออะไรนะ
1: อ๋อ
0: เคยบวชพระเคยบวช
1: ครับ
0: บวชแล้วก็บอกว่าจะไม่ศึกจะอะไรต่างๆเนี่ย
1: ครับเล็กหน้าออกครับ
0: ชื่ออะไรดารานั่นอ่ะเล่นเป็นฟอร์ฮีแลผมก็เคยดูในหนังเนี่ยอันนี้พวกอัดสัมชนิกพวกเด็กเก่าอัดสัมชันอย่างคุณอนุทินอะไรเงี้ยเขาก็จะรู้ประวัติเป็นอย่างดีอ่ะ
1: เจสันยังครับ
0: เจสันยังเล่นเป็นฟอร์ฮีแล
1: ครับผู้แต่งแบบเรียมดรุณศึกษา
0: ฮะอ๋อใช
1: ่อดนี่เขามีคำคมด้วยนะพี่ไพศาลวิชาเหมือนสินค้าอันมีค่าอยู่เมืองไกลต้องยากลำบากไปจึงจะได้สินค้ามา
0: ใช่
1: จงตั้งเอากายเจ้าเป็นสำเภาอันโสภาความเพียรเป็นโยธาแขนซ้ายขวาเป็นเสาใบนี่ดลุนศึกษาฮะแต่คำสะกดของเขาโอ้โหอย่างเช่นคำว่าว่างนะวอไม่เอกสระอางงูอ่ะเราก็วออาวาวางงอวางวางไม่เอกว่างใช่ไหมพี่เพชรเขาสะกดวอไม่เอกอางออ่านว่าว่างโอ้ผมงงผมสอนไม่ถูกฮะแต่แป๊บเดียวเด็กเล่น
0: ครับ
1: ประมาณนี้นะครับ
0: ว่าในเรื่องโรงเรียนกันเลยไปขยายวงไปเลยนะ
1: ครับ
0: เอาไปดูเรื่องอื่นกันต่อฮะ

0: ครับ
1: ก็มีเรื่องอีกเรื่องหนึ่งนะฮะเรื่องทุจริตสอบท้องถิ่นวันนี้
0: เนี่ยเขาบอกเย็นเนี้ยเขาจะประกาศรายชื่อชุดใหม่ออกมาเนี่ยก็รออยู่เนี่ยนะ
1: ใช่ครับ
0: สื่อรายงานหรือยังว่าประกาศหรือยังคณะกรรมการกลางเนี่ย
1: ครับก็เอาผลการประชุมคอกลางซึ่งก็รับทราบปฏิของกสทเนี่ยแล้วก็เห็นพ้องต้องกันนะครับว่าจะต้องมีการประกาศรายชื่อผู้ผ่านรอบใหม่อ่ะเอาใบตรวจคะแนนแรกอ่ะพี่ไพศาลมาตั้งต้นแล้วก็ตัดไอ้ 5,900 กว่าคะแนนที่มันพบปัญหาเรื่องของการทุจริตเอาออกไปแล้วก็จะประกาศผลวันนี้ครับนะฮะอันนี้คือความคืบหน้านะครับเป็นคำอธิบายมาจากรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยคุณวรสิทธิ์เรียนประสิทธิ์ครับพูดถึงการประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นภายหลังกกลางมีมติเพิกถอนรายชื่อผู้สอบผ่าน 5,925 รายวันนี้ครับจะประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านประมาณ 50,000 คนสู่สาธารณะเพราะไอ้ตัวเลขกลมๆเนี่ยไอ้ที่สอบผ่าน 50,000 แต่ว่าบรรจุไปแล้ว 15,000 ที่เหลือเนี่ยก็คือเหมือนกับบัญชีสำรองของข้าราชการนะพี่เมษานถ้ามีใครหลุดใครออกใครป่วยใครเสียชีวิตลำดับถัดไปก็เรียกไปรับราชการทดแทนเนี่ยเขาจะขึ้นบัญชีไว้ 50,000 คนวันนี้นะครับจากนั้นจะเข้าสู่ขั้นตอนการดำเนินการกับผู้ที่ได้รับผลกระทบทุกกลุ่มรวมถึงผู้ที่ถูกเพิกถอนรายชื่อก็จะแยกเป็นรายจังหวัดแล้วก็จะส่งให้กจังหวัดพิจารณาก่อนส่งต่อไปยังอปท.ทุกแห่งที่มีการบรรจุเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนการเพิกถอนต่อไปทั้งนี้ที่ประชุมกกลางครับกำหนดให้การเพิกถอนผู้ที่มีปัญหาให้ทำเดินการให้แล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนนี้ครับ31สิงหาคมครับเมื่อถามว่ารายชื่อที่จะประกาศวันนี้จะสามารถบรรจุทดแทนผู้ที่ถูกเพิกถอน 5,925 รายได้เมื่อใดคุณวรสิทธิ์บอกว่าขณะนี้ต้องรอให้กระบวนการทั้งหมดแล้วเสร็จรวมถึงรอบัญชีผู้สอบผ่านแล้วก็ตำแหน่งว่างที่เกิดจากการเพิกถอนอันนี้แหละครับเป็นหน้าที่ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในการบริหารจัดการบัญชีคาดว่าจะเริ่มดำเนินการได้ช่วงเดือนตุลาคมแต่ว่าต้องพิจารณาความเหมาะสมอีกครั้งหนึ่งก็คือพอ 5,925 ว่างลงไปลำดับที่อาจจะทดแทนขึ้นไปเนี่ยนี่หัดรอประกาศเย็นนี้ครับใครลำดับ1 2 3จนถึง 50,000 นะพี่ไพศาลแล้วก็ไล่ไปตั้งแต่1 2 3ขึ้นไปใหม่ครับ
0: ครับน่าจะประกาศแล้วนะมันก็เลยเวลาราชการ
1: ครับ
0: จะทำล่วงเวลากันหรือยังไงก็ไม่ทราบคงไม่ทราบนะคงประกาศแล้ว
1: คงประกาศแล้วแหละครับเนี่ยฮะ
0: อืมฮะ
1: ครับ
0: เราต้องพักอีกรอบไหมครับ
1: พัก30เลยครับพี่ไพศาลฮะ
0: เมื่อสักครู่เราพักไปแล้วเมื่อกี้เราพักไปแล้วใช่ไหม
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: จริงๆมันมีเรื่องนอกจากเหตุการณ์กราดยิงที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีแล้วนะ
1: ครับ
0: ปรากฏว่าวันเดียวกันนี้เนี่ยล่าสุดนี้เองนะมีผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อรพัฒสิทธิ์รพัฒสิทธิ์พัทรศิริชัยสิงห์ได้เผยแพร่ภาพจากคลิปวิดีโอบอกว่าเป็นของผู้ปกครองนักเรียน
1: ครับ
0: ซึ่งเผยให้เห็นเหตุการณ์ความรุนแรงภายใน

0: บอกว่าเป็นของผู้ปกครองนักเรียน
1: ครับ
0: ซึ่งเผยให้เห็นเหตุการณ์ความรุนแรงภายในโรงเรียนชื่อดังย่านสามเสน
1: ครับ
0: มีข่าวเศร้าสลดเหตุที่โรงเรียนในจังหวัดนนทบุรีล่าสุดผู้ปกครองส่งคลิปที่เกิดในโรงเรียนดังย่านสามเสนออกมาอีก
1: ครับ
0: ก็สรุปในคลิปที่ผู้ปกครองส่งมาเนี่ยมีกลุ่มนักเรียนชายเตะต่อยทำร้ายร่างกายเพื่อนนักเรียนด้วยกันแต่ที่น่าตกใจที่สุดคือมีการชักอาวุธปืนออกมาจ่อข่มขู่จนเพื่อนในเหตุการณ์ต้องร้องเตือนว่าเก็บระวังลั่น
1: ครับ
0: ข้อมูลจากผู้ปกครองระบุว่าเด็กที่โดนทำร้ายเป็นลูกของคุณครูในโรงเรียนในขณะที่เด็กคนที่ชักปืนขู่เป็นลูกของสจ.คนหนึ่งทางภาคอีสานที่มันเกิดอะไรขึ้นครับโรงเรียนคือพื้นที่ปลอดภัยหรือกลายเป็นดินแดนอะไรไปแล้วอาวุธปืนหลุดลอดเข้าไปในโรงเรียนได้อย่างไรมาตรการรักษาความปลอดภัยของโรงเรียนอยู่ที่ไหนทำไมเด็กนักเรียนถึงพบอาวุธปืนในโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นปืนจริงหรือปืนดัดแปลง
1: ครับ
0: นะพกเข้าไปในสถานศึกษาได้ง่ายดายขนาดนี้นี่โชคดีแค่ไหนที่ไม่เกิดเหตุรุนแรงไม่ลั่นและไม่มีใครต้องเสียชีวิตข้อมูลที่บอกว่าคนก่อเหตุเป็นลูกสจ.ยิ่งทำให้สังคมต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิดว่าเรื่องนี้จะจบลงแบบเงียบหายหรือไม่กฎหมายและบทลงโทษจะศักดิ์สิทธิ์พอที่จะปกป้องเด็กที่เป็นเหยื่อได้ไหมความปลอดภัยในสถานศึกษาอยู่ที่ไหนพ่อแม่ส่งลูกไปเรียนด้วยความหวังว่าลูกจะปลอดภัยแต่กลับต้องมาเจอเพื่อนร่วมชั้นพกปืนมาขู่กระทรวงศึกษาธิการและผู้บริหารโรงเรียนจะมีมาตรการรับมืออย่างไรกับเรื่องแบบนี้ไม่ใช่แค่การล้อมคอกเมื่อบัวหาย
1: ครับ
0: เด็กทุกคนต้องได้รับความปลอดภัยในโรงเรียนก็ปรากฏว่าล่าสุด
1: นะฮะ
0: โรงเรียนเซนคาเบียว
1: ครับ
0: เซนคาเบียนได้ออกแถลงการเรื่องการดำเนินการกรณีเหตุความรุนแรงที่เกิดขึ้นโดยในแถลงการระบุว่าตามที่ได้เกิดเหตุการณ์เกี่ยวกับการกระทำความรุนแรงของนักเรียนบริเวณภายนอกโรงเรียนและมีการเผยแพร่คลิปวิดีโอผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์จนสร้างความกังวลแก่ผู้ปกครองและสังคมนั้นโรงเรียนเซนคาเบียนขอเรียนว่าโรงเรียนได้รับทราบเหตุการณ์ดังกล่าวและได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างรอบด้านโดยเชิญนักเรียนผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมาให้ข้อมูลรวมทั้งประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการดำเนินการเป็นไปอย่างถูกต้องโปร่งใสและคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของนักเรียนทุกฝ่ายจากการพิจารณาข้อเท็จจริงในส่วนที่อยู่ในอำนาจของโรงเรียนโรงเรียนได้ดำเนินมาตรการทางวินัยกับนักเรียนที่เกี่ยวข้องตามระเบียบของโรงเรียนและกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้วพร้อมทั้งกำหนดมาตรการเพิ่มเติมด้านความปลอดภัยการกำกับดูแลและการติดตามพฤติกรรมของนักเรียนแต่ละรายตามความเหมาะสมของกรณีในส่วนของนักเรียนผู้ได้รับผลกระทบโรงเรียนได้จัดให้มีมาตรการดูแลด้านความปลอดภัยการฟื้นฟูสภาพจิตใจการติดตามอย่างใกล้ชิดจากครูและผู้เชี่ยวชาญรวมถึงการปรับสภาพแวดล้อมบางประการเพื่อเอื้อต่อการเรียนและการใช้ชีวิตในโรงเรียน
1: ครับ
0: นอกจากนี้โรงเรียนได้เพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังและดูแลความปลอดภัยทั้งภายในและบริเวณโดยรอบโรงเรียนโดยประสานความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจหน่วยงานในพื้นที่สมาคมผู้ปกครองและครูป้องกันไม่ให้เกิดเหตุในลักษณะเดียวกันอีก
1: ครับ
0: โรงเรียนเซนคาเบียวขอยืนยันจุดยืนอย่างชัดเจนว่าไม่ยอมรับและไม่สนับสนุนความรุนแรงทุกรูปแบบไม่ว่าจะเกิดขึ้นภายในหรือภายนอกโรงเรียนเนื่องจากเป็นพฤติกรรมที่ขัดต่อคุณค่าของการเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์หลักการอยู่ร่วมกันในสังคมและอัตลักษณ์ของการเป็นสุภาพบุรุษเซนคาเบียนที่โรงเรียนมุ่งปลูกฝังให้แก่นักเรียนทุกคนและโรงเรียนขอแสดงความเสียใจอย่างยิ่งต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรวมทั้งขอส่งกำลังใจไปยังนักเรียนผู้ได้รับผลกระทบและครอบครัวทั้งนี้เพื่อคุ้มครองสิทธิและสวัสดิภาพของนักเรียนทุกคนโรงเรียนขอสงวนการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและรายละเอียดที่อาจกระทบต่อผู้เกี่ยวข้องรวมถึงกระบวนการทางกฎหมายที่อาจอยู่ระหว่างการดำเนินการจึงใคร่ขอความร่วมมือจากผู้ปกครองและสาธารณชนงดเผยแพร่หรือส่งต่อข้อมูลภาพหรือคลิปวิดีโอเพื่อ

0: เป็นไปตามพรบคุ้มครองเด็กพุทธศักราช2546และเพื่อไม่เป็นการซ้ำเติมสภาพจิตใจของผู้ได้รับผลกระทบและขอรับข้อมูลข่าวสารจากช่องทางอย่างเป็นทางการของโรงเรียนโรงเรียนเซ็นทะเบียนยืนยันว่าความปลอดภัยของนักเรียนทุกคนเป็นสิ่งสำคัญสูงสุดโรงเรียนจะดำเนินการอย่างจริงจังรอบคอบและเป็นธรรมกับทุกฝ่ายพร้อมพัฒนาการป้องกันอย่างต่อเนื่องสร้างภาพสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและเอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียนทุกคนขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจและความร่วมมือกับโรงเรียนด้วยดีเสมอมาฟังดูคล้ายๆกับว่าเรื่องมันมีมูลนะ
1: ครับครับครับความบัวไม่ยังไม่ทันหายฮะโอ้โหปืนอีกแล้วฮะจะจริงจะปลอมไม่รู้ครับเอาออกมาลักษณะนี้ฮะ
0: ขู่เพื่อน
1: ครับก็ต้องมีการมาทบทวนนายกรัฐมนตรีหลังจากประชุมที่โรงเรียนที่เกิดเหตุกราดยิงอ่ะกลับถึงทำเนียบตอน17นาฬิกาที่ผ่านมาพี่เบสานเรียกผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางคุยกันอยู่ที่ทำเนียบตอนนี้ฮะคาดว่าจะเป็นเรื่องของการเร่งเดินหน้าปราบปรามอาวุธปืนครับอาจจะมีแถลงหรือจะมีพูดคุยอะไรที่จะให้สังคมคลายความกังวลลงไปได้เรื่องของอาวุธปืนกับคนไทยเนี่ยนะเพราะว่าสื่อต่างชาติตอนนี้แทบจะทั่วโลกเลยนะฮะสื่อสารเรื่องนี้ออกไปแล้วก็รายงานเรื่องนี้ออกไปโดยเฉพาะเรื่องของคนไทยกับอาวุธปืนนะครับพี่เพศาน
0: ครับ
1: โอ้โหเสียหายเยอะเลยนะฮะเป็นภาพลักษณ์เรื่องความเชื่อมั่นกับความไม่ปลอดภัยในบ้านเราอะครับก็เนี่ยอย่างคุณพลคุณชมคุณผู้ฟังเนี่ยนะฮะที่คุยกันเข้ามาในรายการเมื่อสักครู่เห็นแวบเนี่ยไอ้ป๋องอย่างเงี้ยเอาปืนมาจากไหนมีทะเบียนหรือเปล่านะออกมาสองเดือนซัดไปห้าศพอย่างเงี้ยพี่ไพศาลอยากได้ทรัพย์สินของคนอื่นอยากได้มอเตอร์ไซค์อยากได้รถกระบะของเขาเหลือเกินยิงเจ้าทรัพย์เลยโอ้โหนะฮะเนี่ยพอมันค่อยๆสื่อสารออกให้กับคนทั้งโลกเห็นเนี่ยโอ้โหมันประเทศเราข่าวใหญ่เกิดขึ้นต่อเนื่องเลยนะครับแล้วก็มีอัปเดตนิดหนึ่งพี่ไพศาลสำหรับน้องๆที่บาดเจ็บนะฮะผอ.โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าบอกว่า3นักเรียนที่อยู่ในความดูแลตอนนี้ครับยังไม่มีใครเสียชีวิตนะครับแล้วก็1รายตอนนี้ผ่าตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วครับก็แจ้งมาตอน 6:30 นที่ผ่านมานี่เองนะฮะหลังจากที่มีกระแสข่าวเผยแพร่ออกไปว่ามีผู้เสียชีวิตเพิ่มที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าอีก1รายจากเหตุกลาดยิงในโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีนะฮะคุณหมอสกลสุขพรมผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนั่งเกล้านะฮะบอกว่าโรงพยาบาลเนี่ยรับผู้ป่วยวิกฤตมา3คนเป็นเด็กหญิงอายุ12ปีถูกยิงที่ศีรษะขอให้เป็นคนนี้ที่เราพูดผิดนะพี่เพศานเพราะคุณหมอบอกว่าขณะนี้น้องยังวิกฤตอยู่นะฮะยังไม่เสียชีวิตยังอยู่ในห้องผู้ป่วยวิกฤตอยู่ครับขอให้เราสรุปไปเมื่อสักครู่ต้นชั่วโมงขอให้ผิดนะฮะส่วนเด็กชายอายุ14ปีแล้วก็เด็กชายวัย13ถูกกระสุนปืนเข้าที่ลำตัวนะฮะตอนนี้ผ่าตัดไปแล้ว1คนส่วนอีกคนนึงมีเลือดออกในช่องท้องยังไม่ได้ผ่าตัดแต่คาดว่าเด็กชายทั้งสองคนจะพ้นวิกฤตได้เร็วๆนี้ครับตอนนี้ยังอยู่ในห้อง ICU แต่ที่สำคัญก็คือน้องผู้หญิงวัย12ปีถูกยิงที่ศีรษะขณะนี้ยังเป็นผู้ป่วยวิกฤตอยู่ยังอยู่ในอาการวิกฤตหมอกำลังช่วยดูแลอยู่ครับ
0: ครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานเหตุการณ์นักเรียนก่อเหตุใช้อาวุธปืนภายในโรงเรียนแห่งหนึ่งกันค่อนข้างคึกโครมทีเดียวนะ
1: ครับครับ
0: โดยสำนักข่าวรอยเตอร์ได้ออกมารายงานข่าวเหตุการณ์กราดยิงที่เคยเกิดขึ้นในประเทศไทยเมื่อปี2022เกิดเหตุการณ์สังหารหมู่เลวร้ายที่สุดของประเทศไทยโดยผู้ก่อเหตุเป็นอดีตข้าราชการที่ถูกไล่ออก
1: ครับ
0: ก่อเหตุกราดยิงนาน3ชั่วโมงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือทำให้มีผู้เสียชีวิต36คนรวมถึงภรรยาลูกชายและเด็กอีก22คน
1: โอ้อันนั้น
0: เป็นศูนย์เด็กเล็กไง
1: อันนั้นที
0: ่เป็นตำรวจอ่ะ
1: ภาพเหตุการณ์อ่ะมีศูนย์เด็กเล็กอันนี้ที่ใกล้ใกล้ชายแดนใช่ครับมีเรื่องของยาเสพติดเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยฉี่ม่วงหรือเปล่าใช่ไหมพี่ประสานคนนั้นนะฮะตำรวจ
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

0: มหานครรอบทิศ
1: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
2: ์สนับสนุนโดยต่อพรบรถเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่7-11
3: 19:31 นะครับต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับมหานครรอบทิศนะครับวันนี้อยู่กับผมนะครับน้องด้งจามอนกิจสวภาคกันอีกครึ่งชั่วโมงเต็มนะครับน่ามาเบรกนี้ก็เบรกที่แล้วเราเล่นข่าวใหญ่ที่เกิดขึ้นไปแล้วเนาะเหตุกราดยิงนะครับแล้วก็รวมเหตุการณ์หลายๆเหตุการณ์เดี๋ยวอันนี้จะเป็นเรื่องใกล้ตัวขึ้นมาหน่อยแล้วกันนะครับจะได้จันลงใจบางคนบอกมีแต่ข่าวเครียดนะครับอ่ะนะก็เดี๋ยวเบรกนี้จะพยายามสรรหาข่าวที่มันไม่ค่อยเศร้ามานี่เห็นไหมพี่สอนบอกเห็นข่าวแล้วเศร้าจังค่ะเออจริงเนาะนะครับพี่ปุญญวัฒน์จากอุบลนะครับพี่นริศกูดมอร์นิ่งมานะครับจากที่ยูทาห์ใช่ไหมพี่นริศนี่อยู่ยูทาห์นะครับพี่สุขสมบูรณ์มาดูครั้งที่2เดี๋ยวต้องมีครั้งที่3 4 5แน่นอนติดแล้วสุดท้ายติดนะเติมเน็ตอีกเบื้องเงินเข้าไปอีกเพราะงั้นเลิกดูตั้งแต่วันนี้ไปเลยนะครับพี่แองเจลนะครับสงสารน้องยิ่งฟังข่าวน้ำตาไหลเลยนะฮะเออนะครับพี่จำปีสวัสดีนะครับคุณยายพอเพียงพี่จรูนนักแก้วพี่สอนบอกฝนตกเหรอฮะบางพลัดเหรอฝนตกแล้วใช่ไหมเออนะครับพี่วันนี้พี่แก้ววันนี้สวัสดีนะครับเดี๋ยวค่อยๆไล่ย้อนขึ้นไปละกันลุงอ้วนชวนหิวสวัสดีนะครับมาลุยกันต่อนะครับอีก10อันดับครับ
0: มหานครรอบทิศอันดับ10
3: บอกจะเอาเรื่องเบาๆก็ต้องเอาข่าวดีก่อนแล้วกันวันนี้ข่าวดีก่อนนักตบวอลเลย์บอลสาวไทยนะครับประเดิมสนามเอาชนะฟิลิปปินส์ไป3-0เกมเลยฮะศึก CB ครับ2026สนาม2ที่เชียงใหม่นะครับก็อย่างที่บอกนัดนี้นะฮะประเดิมด้วยผู้เล่นจัดเต็มชุดใหญ่นะครับนี่ฮะครบทีมเลยวันนี้นักตบลูกยางสาวไทยนะฮะลงแข่งขันท่ามกลางแฟนวอลเลย์บอล 2,000 คนนะครับเต็มความจุของสนามคนเชียงใหม่นี่ไปนอนรอนะตั้งแต่4ทุ่มเปิดขายบัตรตอน 9:00 10:00 เช้าอ่ะนะฮะไม่ย่อท้อวันนี้นำทีมโดยพรพันธ์เกิดปราดนะครับน้องชมพู่กับตันทีมชัชชุออนโมกศรีหายเจ็บกลับมามีทัดดาวนึกแจ้งนะครับอัชราพรคงยศสัสิภาพรจันทวิสูตรแล้วก็แก้วกัลยากมุลทลานะครับตัวรับอิสระเป็นปิยนุชแป้นน้อยเป็นไงชุดใหญ่ไหมใหญ่พอไหมใหญ่ไม่พอมีโค้ชออสยืนนะครับใหญ่ๆอยู่ริมสนามอีกด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นเกมนี้ก็เล่นกันสนุกๆครับเอนเตอร์เทนแฟนวอลเลย์บอลคนไทยที่มารอกันตั้งแต่นะคืนก่อนนะรอซื้อตั๋วกันเพราะฉะนั้นนักตบวอลเลย์บอลสาวไทยไม่ทำให้ผิดหวังนะครับจะเอาชนะไปสบายๆ3-0เซตนะฮะ25-19 25-17 แล้วก็25-19นะครับคว้าเก็บ3คะแนนไปไม่ยากเย็นครับ
0: มหานครรอบทิศอันดับ9
3: อันดับ9พาไปดูคนรักสุนัขอันเนี้ยจะสงสารมันแทนละที่ใต้ครับที่ปัตตานีนะไม่รู้ใครทำไมใจร้ายแบบนี้นะฮะน้องหมาเนี่ยเขาก็อยู่ในวัดของเขานะครับอยู่ในวัดพระอารามหลวงที่อำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีนะฮะจู่ๆเนี่ยมีคนมาวางยาครับทั้งหมาแมวนะครับถูกวางยาตายเกลื่อนในวัดเลยแล้วบางตัวเนี่ยนะฮะถึงขนาดเผาอ่ะเผาอำพรางคดีอ่ะนะฮะเจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมด้วยประธานองค์กรสวัสดิภาพสัตว์นะครับรวมถึงเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะไปถึงเนี่ยไม่เจอซากแล้วนะครับเจอแต่กองไฟ2จุดนะจุดแรกเนี่ยนะฮะเผาโดยการใช้เศษอาหารจุดที่2เนี่ยนะฮะเผาซากสุนัขอยู่มีกลิ่นของซากสัตว์ที่ถูกเผาเนี่ยตลบอบอวนนะฮะสอบถามหลวงพ่อที่อยู่ภายในวัดบอกว่านะคือการเผาเศษอาหารที่มีขึ้นเนี่ยเพื่อป้องกันไม่ให้หมาแมวตัวอื่นเนี่ย มากินอาหารที่เป็นอันตรายเขาก็เลยเผาทิ้งหมายถึงเขาที่เขาวางยาไว้ในอาหารนะฮะส่วนการเผาซากสุนัขเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าเดี๋ยวมันจะเน่าเปื่อยส่งกลิ่นเหม็นนะอาจจะไปกระทบต่อสุขอนามัยของผู้คนก็เลยทั้งเผาทำลายหลักฐานเผาทำลายกลิ่นไปด้วยนะครับทางวัดได้ข้อมูลนะครับว่ามีแมวเนี่ยหายไปหลายตัวมีซากนกตายในพื้นที่ด้วยนะครับมีสุนัขตายอย่างน้อยอีก5ตัวดูดินะทำไมใจร้ายจังเลยนะครับโอ้โหไปทำเขาทำไมไม่รู้นะฮะเดี๋ยวตอนนี้ก็ต้องตรวจสอบกันแล้วครับว่าเอ๊นะใครที่เป็นคนลงมือก่อเหตุนะครับก็ประธานองค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์เนี่ยนะครับฝากถึงผู้ก่อเหตุนะว่าไม่รู้ว่าคุณจะรู้กฎหมายหรือไม่นะการกระทำดังกล่าวเนี่ยมีความผิดตามกฎหมายไทยนะครับมีบทลงโทษถึงขนาดจำคุกนะครับขอให้หยุดการกระทำนะฮะในการวางยาเบื่อสัตว์เขาจะทำอะไรให้คุณรำคาญก็ตามเนี่ยนะห้ามนะฮะไม่ควรนะฮะมีกฎหมายเอาผิดอยู่นะครับ
0: มหานครรอบทิศอันดับ8
3: อันดับ8อีกเหตุการณ์หนึ่งคนนี้จะบอกว่ารู้เท่าไม่ถึงการไหมไม่รู้ล่ะแต่น้องหมาเนี่ยนะฮะถูกลากไปกับถนนหลายกิโลนะฮะเนื้อตัวเนี่ยมีบาดแผลเลยครับเป็นเหตุสะเทือนใจที่ลำปางนะครับมีคนเอาน้องหมามาทิ้งไว้ที่หน้าตลาดออมสินอำเภอเมืองจังหวัดลำปางในสภาพคือเจ็บสาหัสเลือดไหลไปทั่วเลยฮะคราวนี้เสียวแทนนะครับก็ตำรวจเขาเจอคนที่เอาน้องหมามาทิ้งไว้ด้วยนะครับเขาก็สอบปากคำนะฮะชื่อว่าคุณเสนนะฮะคุณเสนเนี่ยอ้างว่าเขาไม่มีเจตนาที่จะทำร้ายหรือเจตนาฆ่าสุนัขนะแต่ระหว่างที่เขาขี่มอเตอร์ไซค์ไปเนี่ยมันมีน้องหมา 2-3 ตัววิ่งออกมานะฮะจากข้างถนนแล้วก็มาไล่หวดไล่กวดเขานะครับเขาบอกว่าเขาเนี่ยไม่รู้เลยว่ามันดันมีโซ่เนี่ยไปติดอยู่กับตัวน้องหมาเป็นไปได้ไหมพี่ช้างหมาวิ่งออกมาจะกัดคนแต่ตัวไปติดอยู่กับโซ่แล้วก็โดนลากไปโดยที่คนขี่เนี่ยไม่รู้ตัวเป็นกิโลกิโลเขาบอกว่าเขาก็ตั้งใจขับมาตลาดอยู่แล้วพอมาถึงตลาดเนี่ยถึงเห็นลงมาจอดก็เลยปลดโซ่ออกนะฮะแล้วก็ไม่รู้เลยว่าน้องหมาตัวนี้มันเป็นยังไงมันเป็นแผลหรือมันเป็นอะไรเขาบอกเขาไม่รู้เฮ้ยแล้วระหว่างที่ขับมาเนี่ยลากมานี่ไม่รู้เลยใช่ไหมฮะเขาบอกเขาไม่รู้เลย
4: หมาไม
3: ่
4: ร
3: ้
4: องเลย
3: นั่นดิหมามันทำไมเหมือนจังวะช้างมันทำไมเหมือนจังพี่นะฮะเอ้านะครับนี่คุณลุงเสนนี่ยังบอกอีกนะว่าใครที่เลี้ยงสุนัขนะควรดูแลให้ดีเลี้ยงเขาไว้ภายในบ้านอย่าให้ปล่อยออกมาวิ่งไล่คนแบบนี้นะครับเวลาเกิดชนไปเนี่ยคนก็เดือดร้อนเนี่ยเวลาไปเกิดเรื่องนี้เขาก็เดือดร้อนด้วยเอ้าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องไปดำเนินการสอบกันต่อนะตำรวจเชื่อไหมล่ะว่าหมาเนี่ยมันถูกลากออกไปโดยที่คนขี่เนี่ยไม่รู้ตัวเลยอ่ะคนขี่ไม่รู้ตัวนะครับก็เดี๋ยวคงได้ไปดำเนินการสอบสวนกันนะครับ
0: มหานครรอบทิศอันดับ7
3: อันดับ7นะครับพาไปดูวันนี้ที่กระทรวงสาธารณสุขนะฮะม็อบบัตรทองครับใครที่มีบัตรทองนะก็แน่นอนแหละเป็นเหมือนสวัสดิการหนึ่งที่นะฮะคือมันติดกับคนไทยไปแล้วนะเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรแล้วก็ไปเอายาพูดง่ายๆไม่ต้องเสียเงินหาหมอนะครับวันนี้ม็อบบัตรทองก็บุกไปที่กระทรวงสาธารณสุขนะครับไม่เห็นด้วยกับการที่จะแก้สิทธิ์30บาทรักษาทุกโรคกลุ่มม็อบบอกว่าถ้าแก้นะมันกระทบต่อผู้มีรายได้น้อยกระทบต่อคนจนซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศเขาบอกว่าแบบเก่าเนี่ยดีอยู่แล้วไม่ต้องปรับไม่ต้องเปลี่ยนอะไรเลยนะขอประท้วงแนวคิดนะครับกลุ่มที่อ้างว่าเป็นตัวแทนของประชาชน มาแอบอ้างเสนอแก้ไขรูปแบบวิธีการใช้บัตร30บาทกลุ่มนี้เขาบอกเขาไม่เห็นด้วยเลยฮะที่ผ่านมา30บาทเนี่ยเป็นที่พึ่งของคนที่มีรายได้น้อยของคนที่เป็นกลุ่มลากย่าเป็นกลุ่มคนส่วนใหญ่ของประเทศแบบเก่าดีอยู่แล้วกระทรวงสาธารณสุขมีหน้าที่หลักในการดูแลสุขภาพให้ทุกคนเนี่ยเข้าถึงอย่างทั่วถึงเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานจะมาแก้อะไรอย่างไรแก้ทำไมนะครับเอาวันนี้คุณหมอก็มารับเรื่องเอาไว้นะฮะมารับเรื่องเอาไว้นะครับก็บอกว่าการทบทวนเรื่องของบัตรทองเนี่ยนะฮะมันยังไม่ง่ายหรอกมันต้องเปิดรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนอย่างรอบคอบนะฮะกลุ่มประชาชนที่ไม่เห็นด้วยเนี่ยก็สามารถนำเสนอข้อเสนอมาสู่การปรับปรุงได้เช่นเดียวกันนะครับนะครับ
0: มหานครรอบทิศอันดับ6
3: อันดับ6นะครับพาไปที่ระยองหน่อยนะฮะเขาบอกว่าถึงแดดจะร้อนนี่แต่ใจคนนี่อย่าร้อนตามโดยเฉพาะคนที่ทำอาชีพเดียวกันนะครับเกิดเหตุวันนี้นะฮะพี่ไรเดอร์นะครับชักมีดสปาร์ต้านี่นะครับมาไล่ฟันเลยฮะนะครับไล่ฟันนะเหตุการณ์นี่เกิดกลางวันแสกๆบนถนนสายหนองละลอกบ้านค่ายนะครับไรเดอร์ส่งอาหารนะฮะทะเลาะกันในคลิปเนี่ยนะครับพลเมืองดีถ่ายไว้ได้ไรเดอร์คนนี้ชื่อว่าสุทธิศักดิ์อายุ28ปีนะครับเขาเนี่ยบาดเจ็บโดนมีดสปาร์ต้าเนี่ยฟันเข้าที่หน้าท้องกับต้นขาแผลชะกันเลือดไหลนองนะฮะกู้ภัยก็รีบปฐมพยาบาลนำส่งโรงพยาบาลบ้านค่ายจากการสอบถามนะครับเขาบอกชนวนเหตุเนี่ยเกิดจากขับรถสวนกันนะกับมอเตอร์ไซค์อีกคันนึงแล้วมีการเบิ้ลเครื่องใส่กันมันเป็นการยังไงกันฮะหยามกันหรือมันเป็นการทักกันยังไงคันนึงแบรนด์แบรนด์แบรนด์อีกคันนึงก็แบรนด์กลับมาแบรนด์กลับมาอันนี้มันเหมือนคือถ้ารถเก๋งก็บีบแตรกันเหรออันนี้ก็บีบเบิ้ลใส่กันเหรอเลยไม่พอใจนะฮะนั่นแหละเริ่มต้นมาจากแค่นั้นเองเบิ้ลเครื่องใส่กันมองหน้ากันอีกฝ่ายเอามีดสปาร์ต้าฟันเลยฮะนะครับโอ้โหนะพอฟันเสร็จเห็นบอกว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยยังดึงกุญแจมอเตอร์ไซค์ออกเพื่อไม่ให้ตามไงคว้างกุญแจนะฮะเข้าไปในป่าไผ่ข้างทางเพื่อเป็นการประวิงเวลาไม่ให้ตามมาเอาคืนเขาโอ้โหแค่พี่ฟันเขาก็แย่แล้วครับพี่นะฮะนะครับตอนนี้ตำรวจกำลังนะเรียกไรเดอร์ผู้ก่อเหตุนี่เป็นไรเดอร์กับไรเดอร์นะเนี่ยอาชีพเดียวกันนะมองหน้ากันแล้วเบิ้ลเครื่องยนต์ใส่กันเครื่องรถใส่กันโอ้โหเดี๋ยวต้องตามตัวมานะครับดำเนินคดีเพราะว่าอุกอาจเกินไปครับผม
0: มหานครรอบทิศ
1: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์
5: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
6: ว้าวๆๆๆไวๆว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวๆๆๆว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสูดยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไวๆว้าว2รสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด

0: แรงของแมวตัวจริง
1: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกเผ่าซ่าทุกคันที่ของเต็มท้ายแต่ใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ
2: ซ่อมบังอยู่เด้ออยากจะลอกเธอเจอบรรทุกเธอก็วันไว้แรงแรงแซงอึดได้ใจเห็นแล้วน้ำลายซอ
1: สิงบรรทุกต้องน้ำมันเครื่องเผ่าซ่าลองไลฟ์โกลพลัสสูตรใหม
3: ่เผ่าซ่าลอกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
4: Pulsar

0: จริง
1: ก้าวสู่การวิจัยที่ช่วยยกระดับการรักษาองค์การเภสัชกรรมหรือ GPO ผู้นำพางานวิจัยสู่การผลิตยาเพื่อคนไทยให้ทุกคนเข้าถึงยาคุณภาพเพราะทุกความตั้งใจ

0: สรรจากใจของเกษตรกร
1: ไม่ต้องปรุงเลยครับ
2: เติมความรู้ให้ความรู้ต่างๆ
0: ทุกวันเสาร์20:20 น
3: ทางช่อง9 Mcord HD
0: แล้วมาร่วมเดินทางไปพร้อมๆกันนะครับ
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
4: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990 บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราม
8: หานครโรคทิพย
9: ์โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
10: ์สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียดมหานครรอบทิศอันดับ5
11: อันดับ5นะก่อนอันดับ5เนี่ยนะฮะเดี๋ยวไล่ทักทายกันต่อนะครับพี่นันบอกว่าน่าสงสารอาจารย์ทุกท่านนะครับใช่ครับพี่นะโอ้ก็ต้อง5คุณครูต้อง5ท่านเนี่ยนะครับพี่ธนากรพี่นาสวัสดีครับส่งสติ๊กเกอร์มาเนาะพี่สงวนศรีนะครับพี่สมพงศ์สวัสดีครับฟังทุกวันขอบคุณนะครับพี่แววนะครับป้าแววนะป้าแววป้าแววบอกว่ารับฟังจากสายไหมค่ะสายไหมนะฝนตกหรือยังนะครับนะก็หลายที่ตกแล้วหลายที่ยังไม่ตกพี่จันเพ็ญสวัสดีนะครับพี่ยายออสแชร์เราเหมือนเดิมพี่วันชัยนะครับสวัสดีพี่จุ๊บแจงนะครับนะครับมาต่อนะครับอันดับ5นะครับอันดับ5ผมพาไปดูเรื่องนี้ดีกว่านะฮะที่ชัยภูมิครับเรื่องผัวๆเมียๆใครไม่ชอบไม่รู้คนอ่านชอบนะครับเมียจับได้ครับว่าผัวมีกิ๊กนะฮะอ๋อนะแทนที่ผัวจะยอมขอโทษแต่โดยดีใช่ไหมเพราะไปนอกใจที่ไหนได้บ้านนี้นะครับคว้าปืนจะยิงเมียปรากฏว่าพลาดครับกระสุนถูกแม่ยายดับมีน้องชายแล้วก็หลานสาวเจ็บไปอีก2คนโอ้โหเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะครับ3 ทุ่มเมื่อคืนนี้ที่สภ.บ้านเดือนะครับอำเภอเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชัยภูมิครับตำรวจเขารับแจ้งว่าที่บ้านหลังหนึ่งอยู่ที่หมู่5นะครับตำบลโนนกอกอำเภอเกษตรสมบูรณ์เนี่ยแหละครับที่ชัยภูมิเลยนะฮะมีเหตุยิงกันเสียชีวิต1บาดเจ็บสาหัส3ก็ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับเจ็บสาหัสทั้ง3รายเนี่ยเป็นผู้หญิง2นะฮะแล้วก็เป็นผู้ชาย1นะครับผู้ก่อเหตุก็ไม่ได้หนีไปไหนนะครับชาวบ้านช่วยกันคุมตัวไว้ได้นะชื่อว่าภูสิทธิ์อายุ59 ปีนะครับถูกจับพร้อมปืนสั้นลูกโม่นะฮะแล้วก็กระสุนจุด .38 นะครับตกอยู่ที่ที่เกิดเหตุทีมข่าวนะครับลงพื้นที่ไปสอบถามแล้วก็พูดคุยนะครับกับภรรยาของนายภูสิทธิ์ก็เขาให้ข้อมูลนะครับว่าอยู่กินกันมาในเกือบ40 ปีแล้วมีลูกกันเนี่ยนะตัวลูกคนโตเนี่ย39นะลูกคนเล็กเนี่ย28นะครับก่อนหน้านี้สามีของตัวเองเนี่ยไปติดพันผู้หญิงต่างหมู่บ้านแล้วเมื่อวานนี้เนี่ยนะฮะตัวเธอจับได้ไปเห็นกับตาคาหนังคาเขาก็เลยทะเลาะกันนะฮะแล้วก็มีแม่ของเธอเนี่ยอยู่ในเหตุการณ์ด้วยตอนทะเลาะกันนะครับแม่ก็ไปต่อว่าสามีด้วยความรักลูกสาวไงทำไมทำอย่างนี้กับลูกฉันอยู่ด้วยกันมาเนี่ยลูกจนโตหมดแล้วทำไม

0: นอกตรงนอกใจเออสามีก็ไม่ได้เถียงหรือไม่ได้ด่านะตอนนั้นนะก็กลับมาที่บ้านนะครับกลับมาที่บ้านเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ทันทีที่ถึงบ้านเนี่ยนะฮะเขาบอกสามีเนี่ยกลับมาถึงเนี่ยก็ไปหลบอยู่หลังบ้านนะนะครับจากนั้นเนี่ยนะฮะเห็นบอกว่าสามีเนี่ยก็ชวนตัวของภรรยาเนี่ยนะฮะขึ้นไปนอนแต่ตัวเธอเนี่ยบอกว่ามันยังไม่ใช่อ่ะอารมณ์นั้นจะให้ขึ้นไปนอนกันเนี่ยมันยังไม่ใช่อ่ะเพิ่งไปเจอเพิ่งไปเห็นกับตามาเนี่ยนะฮะจะให้ขึ้นไปนอนกับคนที่เหมือนเพิ่งนอกใจเขาอย่างเงี้ยได้ยังไงนะพอไม่ขึ้นก็ทะเลาะกันนะฝั่งสามีก็เลยไปเอาปืนมานะครับยิงกะจะฆ่ายกครัวเลยฮะแต่กระสุนเนี่ยนะครับสุดท้ายแล้วก็โดนแหละโดนทั้งแม่ยายโดนทั้งหลานสาวโดนทั้งน้องชายนะครับก็อาการล่าสุดเนี่ยนะฮะน้องชายกับหลานสาวเนี่ยยังสาหัสแต่ว่าแม่ยายเนี่ยเสียชีวิตแล้วโอ้โหถือเป็นเนาะถือเป็นเรื่องเศร้านะครับเพราะว่าปัญหาชีวิตอ่ะปัญหาครอบครัวนะครับก็ต้องจบลงด้วยแบบนี้นะฮะ
1: มหานครรอบทิศอันดับ4
0: ส่วนรายนี้ก็ไม่เบาเหมือนกันนะครับคุณผู้ฟังใครที่ตากกางเกงในไว้อยู่หน้าบ้านนะฮะมองให้ดีถ้าหมู่บ้านเปรี่ยวๆก็ไปเก็บมาซะหน่อยแต่ก็คงไม่เป็นอย่างนี้ทุกหมู่บ้านหรอกนะฮะอันนี้ที่บึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับผู้สื่อข่าวเนี่ยได้รับภาพจากกล้องวงจรปิดว่าเป็นผู้ชายโรคจิตคนหนึ่งนะฮะขับรถเก๋งนะขับรถเก๋งเที่ยวไปขโมยชุดชั้นในแบบยกพวงเลยไม่เลือกไม่ดมไม่ดูอะไรเลยครับยกมาก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันบนรถนะฮะชายคนนี้นะครับลงไปนะขโมยชุดชั้นในเขาบอกด้วยความภาคภูมิใจนะครับช่วงดึกๆเกือบ5ทุ่มนะครับขับรถเก๋งมาจอดแล้วมาขโมยโอ้นะฮะผู้ใช้ Facebook ก็เลยเอาคลิปนี้นะครับมาโพสต์เตือนคือ1อยากจะบอกกับคนร้ายด้วยว่าอย่าทำแบบนี้เลยชุดชั้นในผู้หญิงเนี่ยมันก็แพงนะถ้าต้องไปซื้อใหม่แบบยกชุดอ่ะคุณผู้หญิงถ้าจะ1อาทิตย์แบบคนซักผ้าน้อยๆเนี่ยคุณต้องมีอย่างน้อยเท่าไหร่4ถึง5ชุดมั้ยคนที่เปลี่ยนทุกวันนะมีไม่เปลี่ยนทุกวันผมว่าต้องมี4ถึง5ชุดถ้าเกิดแบบคนที่ไม่ได้ซักผ้าทุกวันนะเพราะฉะนั้นเขาก็บอกว่าเฮ้ยมันก็เปลืองมันก็แพงนะถ้ามาขโมยบ่อยๆแบบนี้อ่ะนะครับเจ้าของโพสต์เนี่ยไปแจ้งความไปแล้วนะครับที่สภ.บึง 3,000 ถือว่าเป็นภัยสังคมแล้วก็เป็นอันตรายต่อผู้หญิงด้วยกันด้วยนะครับเดี๋ยวให้ตำรวจตามจับแล้วกันเพราะว่าคือมันก็ไม่ได้เรื่องทรัพย์สินอย่างเดียวนะมันก็ดูเป็นเรื่องที่น่ากลัวด้วยนะครับ
1: มหานครรอบทิศอันดับ3
0: ส่วนที่ขอนแก่นนะครับอำเภอมัญจาคีรีคุณผู้ฟังก็มีเรื่องเตือนภัยนะครับมีมิจฉาชีพชายหญิงมาในคราบหมอนวดน้ำมันไม่ได้หลอกคนธรรมดานะฮะไปหลอกแม่ชีสูงวัย2รายสูญเงินไป800แหวนทองอีกครึ่งสลึงโดนถอดออกจากนิ้วอ่ะนะมันบอกว่าแม่มันอ้างว่าต้องนวดน้ำมันต้องถอดต้องเอาเงินต้องเอาทรัพย์สินที่ตัวนี่ออกมาจะได้นวดสะดวกนวดแล้วสะดวกแต่ก็รูดแหวนออกไปนะฮะแล้วก็นวดต่อนวดไปนวดมานี่ครับโอ้โหนะหายวับไปกับตาค่านวดสุดแพงเลยฮะทองเท่าไหร่นะครึ่งสลึงนะครับกี่พันครึ่งสลึงนะฮะโอ้โหเป็นหมื่นสิอาบาทตีละกลมๆ 60,000 สลึงหนึ่ง 15,000 ครึ่งสลึงก็ประมาณ 8,000 เนาะประมาณ 8,000 นะครับผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปนะครับหลังเห็นข้อความนะฮะในโซเชียลว่ามีชายหญิงคู่หนึ่งนะครับอายุ50ปีอ้างตัวเป็นหมอนวดน้ำมันอ้าวถือเป็นการเตือนภัยกันไปเลยนะพี่ๆใครที่อยู่ต่างจังหวัดแล้วบอกว่ามีหมอนวดมานวด

0: ไม่ถึงบ้านครับนะครับนี่ฮะหมอนวดจับเส้นหมอนวดน้ำมันไอ้พวกนี้เนี่ยระวังนะครับอาจจะเป็นผู้ต้องหาที่มาลักทรัพย์ผู้สูงอายุในชุมชนของเรานะเหตุการณ์นี้เขาเลือกไปที่วัดนะครับเลือกไปที่วัดนะไปสอบถามทางแม่ชีนะครับก็แม่ชีเนี่ยนะฮะก็เล่าให้ฟังนะครับว่าบอกว่าเนี่ยมันมานะได้เงินฉันไป800อ่ะก่อนเกิดเหตุนะ2คนเข้ามาในกุฏิเนี่ยนะฮะไม่ได้นัดหมายเลยนะผู้หญิงเนี่ยนะครับมาบอกว่าจะมานวดจับเส้นให้ปวดบริเวณไหนไหมตัวเองก็บอกก็ปวดไหล่เหมือนกันนะคนนี้มันก็เริ่มนวดนะโดยไม่ได้แจ้งเลยนะครับว่ามีค่าใช้จ่ายในการนวดนะฮะระหว่างนวดเนี่ยก็พยายามเนี่ยนะให้ตัวของแม่ชีเนี่ยหันหน้าไปอีกทางหนึ่งไม่ให้ขันมามองว่าผู้ชายเนี่ยทำอะไรผู้ชายเนี่ยนะครับมันก็มองทรัพย์สินมองกระเป๋าว่าแม่ชีเนี่ยวางไว้ตรงไหนมันก็ไปค้นได้เงินไป800นะแล้วอย่างที่บอกฮะมันหลอกให้แม่ชีเนี่ยถอดแหวนออกนะเพื่อจะได้นวดได้สบายแล้วก็ได้ทรัพย์สินไปเนี่ยแล้วก็ขับรถหนีออกไปเลยครับดื้อๆเลยฮะพี่ระมัดระวังกันนะวันนี้ถือเป็นการเตือนภัยข่าวนี้แล้วกันเป็นข่าวปิดท้ายนะครับแม่ชีไม่น่าใส่แหวนทองก็มันแค่ครึ่งสลึงอะเนาะแม่ชีเขาอาจจะใส่ไว้นะครับคราวนี้ขอบคุณทุกความเห็นนะครับพักผ่อนกันเสาร์อาทิตย์เดี๋ยววันจันทร์1 ทุ่มกลับมาเจอกันนะครับด้งพี่บอยพี่กล้วยนะฮะก็สลับหมุนเวียนกันมาวันนี้ไปก่อนนะครับพี่ๆสวัสดีครับ
1: มหานครรอบทิศ
2: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
1: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ขณะนี้เวลา20:22 ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
4: ท้องเสียปวดท้อง
5: แน่นท้อง
4: มองหาย
6: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
2: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: ขณะที่เวลา20นาฬิกา
1: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
0: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันศุกร์ที่7สิงหาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตามางกูลสิริวิบูลราชกุมารทรงปฏิบัติพระกิริยากิจที่จังหวัดเชียงใหม่วันนี้เวลา 10:36 นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตามางกูลสิริวิบูลราชกุมารเสด็จพร้อมด้วยเจ้าคุณพระศรีนาถพิราชกัลยาณีส่งเยี่ยมและพระราชทานกำลังใจแก่ผู้ต้องขังหญิงณทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่โดยส่งมีพระปฏิทานในการสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและโครงการพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโอกาสนี้เสด็จเข้าห้องประชุมนารี2ทอดพระเนตรการแสดงของผู้ต้องขังหญิงจำนวน2ชุดประกอบด้วยการแสดงฟ้อนดอกกระมิงและการแสดงโอ้ละนอดเชียงใหม่ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่มีอำนาจควบคุมผู้ต้องขังถึงกำหนดโทษประหารชีวิตมีหน่วยงานในสังกัด1หน่วยงานได้แก่เรือนจำชั่วคราวกลางเวียงปัจจุบันมีผู้ต้องขังหญิงอยู่ในการควบคุมรวม 1,847 คนมีผู้กักขังหญิง23คนและผู้ต้องกักขังชาย77คนจากนั้นพระราชทานพระวโรกาสให้ตัวแทนผู้ต้องขังพูดถึงความประทับใจในการเข้าร่วมโครงการธรรมนาวาวังโดยการนำแนวทางธรรมนาวาวังเพื่อให้ผู้ต้องขังได้ศึกษาถึงสาระแก่นแท้ของศาสนาและขัดเกลาจิตใจดำเนินการนำ

0: ร่องที่ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่เป็นแห่งแรกเมื่อปี2567มีผู้ต้องขังเข้ารับการอบรมจำนวน373คนปัจจุบันมีการฝึกอบรมให้กับผู้ต้องขังทุกกลุ่มมาแล้วทั้งหมด18ครั้งรวม 3,667 คนและฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ผลการฝึกอบรมทำให้ผู้ต้องขังอยู่ในระเบียบวินัยมากขึ้นง่ายต่อการควบคุมลดปัญหาการทะเลาะวิวาทจากนั้นพระราชทานของที่ระลึกแก่ตัวแทนผู้ต้องขังพูดถึงความประทับใจ2คนพระราชทานของที่ระลึกแก่ตัวแทนผู้ต้องขังหญิง10คนและพระราชทานของที่ระลึกแก่คณะกรรมการทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่10คนโอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการต่างๆอาทิโครงการพระราชทานโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังกรมราชทัณฑ์ซึ่งเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานพระราชปณิธานและทรงน้อมนำหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาต่อยอดและพระราชทานเป็นแนวทางแก่ผู้ต้องขังและผู้พ้นโทษที่สามารถพึ่งพาตนเองได้ภายหลังพ้นโทษตั้งแต่ปี2563จนถึงปัจจุบันทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่จัดอบรม20รุ่นมีผู้ผ่านการฝึกอบรมรวม 1,679 คนจากนั้นเสด็จไปสถานพยาบาลทอดพระเนตรการตรวจรักษาทันตกรรมและครุภัณฑ์พระราชทานภายใต้โครงการรัชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์เพื่อยกระดับการดูแลสุขภาพของผู้ต้องขังในเรือนจำให้เข้าถึงการบริการทางการแพทย์อย่างเท่าเทียมและจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อให้ผู้ต้องขังได้รับการรักษาพยาบาลอย่างเท่าเทียมตามหลักมนุษยธรรมทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ได้รับพระราชทานเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์18รายการอาทิเครื่องปั่นเบ็ดเลือดแดงอัดแน่นเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบประมวลผลเครื่องขูดหินปูนและกล้องจุลทรรศน์ตรวจตาชนิดลำแสงแดงพร้อมระบบเก็บภาพดิจิทัลนอกจากนี้ยังจัดอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำ13รุ่นรวม477คนปี2566ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับดีเด่นประเภทเรือนจำขนาดกลางจากการประกวดเรือนจำดีเด่นตามโครงการราชทัณฑ์ปันสุขต่อจากนั้นทอดพระเนตรกิจกรรมต่างๆซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาได้พระราชทานแนวทางการฝึกอาชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ต้องขังให้กลับคืนสังคมอย่างมีคุณภาพสามารถนำไปประกอบเป็นอาชีพภายหลังพ้นโทษได้ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการลดการกระทำผิดซ้ำอาทิโรงงานทอผ้าไหมผ้าฝ้ายซึ่งเส้นไหมมาจากข้างนอกที่ผ่านมาส่งผลงานเข้าประกวดในรายการต่างๆและได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งผ้าไหมตรานุกยุงพระราชทานสีน้ำเงินประเภทผ้ายกไหมยกใหญ่ไม่มีสังเวียนประจำปี2568ส่วนสถานเลี้ยงเด็กดำเนินงานตามข้อกำหนดกรุงเทพหรือ Bangkok Rule ที่ผู้ต้องขังที่มีบุตรอยู่ด้านในเรือนจำควรได้รับโอกาสในการใช้เวลากับบุตรให้มากที่สุดเท่าที่จะกระทำได้เด็กจะต้องไม่ได้รับการปฏิบัติเช่นเดียวกับผู้ต้องขังควรได้รับการดูแลสุขภาพอนามัยอย่างต่อเนื่องรวมทั้งพัฒนาด้านอื่นปัจจุบันมีผู้ต้องขังหญิงตั้งครรภ์10คนและเด็กติดผู้ต้องขัง3คนการฝึกวิชาชีพให้กับผู้ต้องขังหญิงเน้นความจำเป็นตลาดแรงงานและความสมัครใจสร้างหลักสูตรที่มีมาตรฐานและการหางานระหว่างฝึกอาชีพโดยความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆอาทิการทำอาหารคาหวานการทอผ้าไหมผ้าฝ้ายการทอผ้าพื้นเมืองแบบกะเหรี่ยงเป็นผ้าพันคอเสื้อกระเป๋าห้องเสื้อนารีตัดเย็บออกแบบเสื้อผ้างานปักผ้าบนกระเป๋าเสื้อผ้าพวงกุญแจเครื่องประดับการดูไพ่ยิปซีการฝึกวิชาชีพนวดแผนไทยและการฝึกวิชาชีพเสริมสวย
1: จบข่าวในพระราชสำนักสนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
3: เฮโมวิโกกลมสีทอง
4: ลูกทุ่งมหานครพลัสพลัสเครือข่ายขยายความสุขทุกภูมิภาค14สถานีบนเครือข่าย M-Cord Radio Network ฟังเพลงแบบเต็มอิ่ม24ชั่วโมง
5: ม่วนแต่เจ้า
6: เดแรงออกจังหู้นี
5: ่ม่วนอีหลีเด้อ
7: โดนใจสุดๆ
4: ลูกทุ่งมหานครพลัสพลัสความสดใหม่ทั้งออนแอร์ออนไลน์และออนกล่าวเติมเต็มความสนุกทุกช่วงเวลาด้วยนักจัดรายการอิน

0: ฟูลเอนเซอร์ศิลปินนักแสดงลูกทุ่งมหานครพลัสเครือข่ายทั่วประเทศเชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจทั่วโลกโดยหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
4: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
4: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
0: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

เป็นการเปรียบเปรยนะครับว่าหิ่งห้อยตัวล่ำๆอย่างฉันก็คงจะมีความหมายบ้างนะครับเพราะว่าฉันตัวใหญ่นะครับฉันก็จะมีแสงเยอะหน่อยนะครับไม่หิ่งห้อยก็ต้องตัวเล็กจะมาตัวใหญ่ได้ไงเรานะครับผมนี่คือหิ่งห้อยกับตะวันนะครับพี่ชัยโยธนาวัฒน์นะฮะแล้วก็มีข้ามันลูกทุ่งนะครับพี่ไทยธนาวุฒินะครับรวมถึงสิ้นกลิ่นดินนะครับจากจารอยเฮนรี่นะฮะก็จัดไปเลยครับ3เพลงรัวๆในช่วงนี้เลยครับผมลูกพี่กับลูกพี่ตอนนี้ทำอะไรอยู่นะครับก็ได้เวลาแล้วนะฮะเข้ามาจ้องตากันได้แล้วนะครับที่แฟนเพจของเรานะครับ LTM AFM 95นะครับวันนี้ก็อยู่กับผมหมีคณัชชัยนะก็มาแทนน้องสายคนงาม1วันนะครับนะเอาวันนี้สุขแห่งชาตินะครับแล้วก็วันนี้ผมรู้สึกว่าอากาศค่อนข้างเย็นสบายเป็นพิเศษเลยนะครับชาวคณะแถวบ้านเป็นยังไงบ้างอากาศเย็นสบายไหมครับเปิดเขาเลยเปิดหน้าต่างออกมาเห็นท้องฟ้าฟ้าใสมีดวงดาวนะครับแล้วก็อากาศเย็นๆนะครับกินนมจิบนมอุ่นๆนะครับแล้วก็ฟังเพลงแบบสวยๆนะครับโอ้โหมันได้บรรยากาศมากเลยนะครับลูกพี่ก็เข้ามารายงาน

ันนะครับสำหรับพี่ๆที่ตอนนี้กำลังเดินทางอยู่ไม่ต้องน้อยใจไปนะครับเพราะว่ามีลูกทุ่งมหานครอยู่เป็นเพื่อนตลอด24ชั่วโมงนะครับพี่ๆติดไฟแดงพี่ก็แวะเข้ามาสักนาที2นาทีก็ได้นะครับแวะเข้ามาสวยๆแป๊บนึงแล้วก็เวลาทำงานก็ขับรถต่อไปนะครับก็ฟังทางวิทยุก็ได้นะครับส่วนชาวคณะครับวันนี้เราถึงบ้านแล้วใช่ไหมครับเราพักผ่อนแล้วนะครับเรากินข้าวไปด้วยเราฟังเพลงไปด้วยนะครับใครว่างๆก็แวะเข้ามาทักทายเข้ามาคอมเมนต์กันนะครับนะก็เรียนเชิญเลยจะเข้ามากดไลค์กดหัวใจกดหัวเราะก็ได้นะครับก็รีบเข้ามาครับผมรีบเข้ามาเพราะเดี๋ยวเฮียจะมาไหว้ลูกพี่แล้วลูกพี่มารับไหว้เฮียก่อนแป๊บนึงนะครับแล้วก็ค่อยไปนั่งหลับก็ได้นะครับเอาเข้ามารับไหว้เฮียก่อนแป๊บนึงนะครับเรียนเชิญนะครับนะที่ LTM FM 95นะครับรวมถึงแม่นะครับผมแม่อย่าเพิ่งนอนนะครับนี่มันเพิ่ง2ทุ่มเองนะครับแม่นอนตอน2ทุ่มแม่จะไปตื่น4ทุ่มแล้วหลับอีกทีตอนตี2นะทีนี้ยาวเลยนะครับแม่ฉะนั้นเข้ามาเล่นกับหมีก่อนนะครับก็เรียนเชิญเลยนะครับมาครับตอนนี้เดี๋ยวผมมาทักทายชาวคณะที่เคารพกันก่อนนะฮะตอนนี้มาหลายท่านแล้วนะครับมีพี่หนูริงนะครับพี่ชีวิตต้องทนนะครับพี่ณัฐวรวุฒินะครับนะพี่สันนานะครับมีพี่อานนท์พี่เล็กพี่สิริพรพี่นีปราณีนะครับมีพี่กลิ้งนะครับพี่อรพินพี่ชมพู่พี่สารีพี่สินชัยพี่ประภาพี่สุนีพี่เจียมใจพี่ผู้ปิดทองหลังพระนะครับแล้วก็มีพี่ปานนะครับพี่ละม่อมก็มาแล้วนะครับนะแล้วก็ทางคอมเมนต์บ้างนะฮะมีน้องแก้วตานะครับน้องรับดาวนะครับน้องอนัทนะฮะแล้วก็มีพี่นิรมัยนะครับพี่ขาวดอนพี่หนูริงนะครับพี่จิตพี่สายชนนะครับพี่นิรมัยนะครับน้ำเมนะครับน้ำเมตื่นแล้วนะครับผมพี่หย่อนสวรรค์ก็มาแล้วนะครับชาวคณะของเราพี่สุฮอลแลนด์นะครับนะพี่ทิพย์ภาพรเสียเปียกนะครับนะพี่ขาวนะครับพี่อรุณแสงสอนนะครับนะอ้าวบ้านน้องไรอันนะครับก็เรียนเชิญนะครับชาวคณะก็มีหลายๆท่านเข้ามาโรสติ๊กเกอร์กันแล้วนะครับนะพี่ป๊อปก็มาแล้วนะครับนะพี่ป๊อปพี่เปียกนะครับก็เป็นคู่หูกันตีกันตลอดนะครับผมอ่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะครับเดี๋ยวตอนนี้เฮียมากราบสวัสดีลูกพี่เอาเริ่มเอาใช้กันก่อนนะครับพร้อมนะฮะถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยครับผมสวัสดีครับนะฮะขอต้อนรับนะเข้าสู่22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบานะครับอยู่กับผมหมีคณัชชัยก็ย้ำนะว่ามาแทนน้องสายคนงาม1วันนะครับเดี๋ยวผมเปิดอีก1เพลงนะตอนนี้ลูกพี่กดเข้ามาได้เลยนะครับมาจองสายกันหน้าใหม่ที่เบอร์นี้ครับ022481366ย้ำ022481366จ้าน้องเมย์คนใหม่ปูเสือรออยู่

0: นับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: มาแล้วหนึ่งสายนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับพี่วาสนานะครับ
2: ใช่ค่ะ
1: พี่วาสนาตอนนี้ฟังอยู่แถวไหน
2: อยู่หาดใหญ่ค่ะ
1: อู้ตัวนี้หาดใหญ่อากาศเป็นยังไงบ้างครับพี
2: ่อากาศร้อนมากเลยค่ะ
1: โอ้ตอนนี้ร้อนเหรอครับ
2: ร้อนค่ะฝนยังไม่ตก
1: โอ้ยังไม่ฉ่ำเลยเหรอครับพี่แถวนั้น
2: ยังเลยจ้ะ
1: แล้วช่วงผ่านมา 2-3 วันนี่แถวหาดใหญ่มีฝนลงบ้างไหมครับพี
2: ่เมื่อวานมีปล่อยๆค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อมีปล่อยๆนะแต่วันนี้ยังไม่ไปเลยใช่ไหมครับ
2: ใช่ค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อนะครับแล้วนี่เป็นช่วงเวลาที่เรากำลังจะพักผ่อนไหมครับหรือว่ามีงานรอบดึกอีกครับพี
2: ่ป้าแล้วไม่ได้ทำงานแล้วเป็นหมอรองกระดูกก็เป็นประสาทลูกเขาเลี้ยงอยู่ก็เลยเปิดวิทยุขึ้นนี้ฟังตลอดทั้งคืนจนสว่างเลยค่ะ
1: ครับเรียกว่าเกษียณแล้วก็ฟังเพลงสวยๆนะป้าเนาะ
2: ค่ะ
1: ไม่เรียกป้าเรียกพี่ดีกว่าครับจะได้ดูแข็งแรงดูอ่อนเยาว์นะครับพี่วาสนานะ
2: ได้ค่ะ
1: วันนี้พี่วาสนาอยากฟังเพลง
2: เขียนฝันไว้ข้างฟ้าค
1: ่
2: ะ
1: ได้เลยครับมอบให้ใครไหมครับ
2: มอบให้ทุกเสียงทุกสายที่ฟังคลื่นนี้นะคะ
1: ได้เลยครับวันนี้ขอบคุณพี่วาสนามากเลยนะ
2: ขอบคุณค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: สนับสนุนโดยเยี่ยมยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่เยี่ยมยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: ขอบคุณเยี่ยมยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่เยี่ยมยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ

0: on life สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ฟังเพลงซาซาอีกผมอีกสักเพลงแล้วกันอะไรกับแม่แม่อยากเต้นเดี๋ยวถามผู้อื่นได้ไหมเด้อ

ขอบคุณแดนเซอร์หน้าเวทีครับเพราะเราเขากระยาดองเราเมื่อนี้ขอบคุณนะครับผมฝากด้วยนะครับผลงานเพลงใหม่นะครับผมพร้อมกับที่ปลอดภัยเด้อขอบคุณหลายครับ

0: คุณครับนะครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับผมขอบคุณทิพย์ณัฐบัณฑิตครับไฮมาเท่าใดขอได้ขึ้นไปรอลานพันล้านนะครับเด้อนะครับฝากจ่าสิงชัยนำนะครับวันนี้ขอบคุณ FM 95นะครับผมที่ให้จ่าสิงชัยได้มาร่วมงานนะครับผมแล้วก็ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนครับที่มาให้กำลังใจศิลปินด้านหน้าเวทีนะครับอยู่ดีมีแห้งอยู่แดงมีหี้เด้อนะครับ
1: ขอบคุณด้วยนะครับน้องจ่าสิงชัยนะครับโอ้ FC เขาเยอะจริงๆนะฮะนี่คืออ้อมกรอดอ้อมกอดแม่กรอดเลยอ้อมกอดที่ปลอดภัยนะฮะจากน้องจ่านะฮะก็เป็นคอนเสิร์ตวันแรงงานแห่งชาติที่ตลาด4มุมเมืองนะจ๊ะ
2: มหานครไลฟ์
3: สนับสนุนโดย
4: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: ขอบคุณคันอาการคันที่มีสาเหตุจากเชื้อรากลากเลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะนะครับใช้ลามาโซนครีมนะครับนะเดี๋ยวขออนุญาตนะครับนะใช้ลามาโซนครีมนะครับลามาโซนครีมมีตัวยาโครไตรมาโซนเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนะครับนะอ่ะมาครับลูกพี่ครับตอนนี้เดี๋ยวมีอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆเอามาฝากกันนะครับชาวคณะตั้งใจฟังนะครับออมเงินทั้งทีนะครับต้องได้ดอกเบี้ยทุกเดือนนะครับออมเงินให้เติบโตนะครับดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยทุกเดือนนะฮะกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษนะครับออมสินออมสุขนะจากธนาคารออมสินนะก็เป็นเงินฝากนะครับสำหรับคนที่ต้องการออมเงินอย่างมั่นคงนะครับรับดอกเบี้ยทุกเดือนนะฮะโดยโอนเข้าบัญชีคู่โอนอัตโนมัตินะครับอัตราดอกเบี้ยครับ 1.30% ต่อปีนะครับหรือว่าเทียบเท่าเงินฝากประจำนะครับ 1.52% ต่อปีนะครับเปิดบัญชีขั้นต่ำนะครับ 100,000 บาทนะฮะแล้วก็ฝากเพิ่มได้ครั้งละไม่น้อยกว่า 10,000 บาทนะครับนะแล้วก็ไม่จำกัดวงเงินนะครับรับฝากสูงสุดนะครับระยะเวลาฝาก3ปีนะครับสำหรับบุคคลธรรมดานะครับรับดอกเบี้ยเต็มนะครับไม่เสียภาษีนะฮะกรณีถอนก่อนฝากครบ3ปีนะก็ได้รับดอกเบี้ยเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดนะฮะฝากได้แล้วนะครับวันนี้ถึง31ตุลาคม2569นะครับที่ธนาคารออมสินทุกสาขาเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตจ้า

0: DPA เงินฝากคุณดอกคุ้มครองโทร1158
1: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ไอ้เที่ยงกินอะไร
3: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับ
4: ของเฮฟพุ่งคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่ครับอัพไซด์ให้อร่อยเกิน

0: จริง
1: ไอ้เที่ยงกินอะไร
2: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับ
3: หอม
4: เฮ้ยคุ้มคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกิน

0: ของแมวตัวจริง
1: ทุกบ้านมีเดอะแบตที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้าถ้าจ่ายตรงเวลาแล้วจะดียังไงนะ
2: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้เดอะแบตทุกคนสบายขึ้นด้วยการสมัครวัดดีพอยต์ในแอป PEA Smart Plus สมัครครั้งแรกรับฟรี500คะแนนยิ่งจ่ายตรงเวลาได้เพิ่มสูงสุด150คะแนนทุกๆ100คะแนนแลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าได้10บาทในเดือนถัดไปสมัครเลยทำออนไลน์ได้ทุกที่เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA Smart Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า
3: เสียงเพียวมียาอม

0: ับ1ด้วยครับ
1: ซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุง
2: ต่อพรบทั้งทีต้องเอาให้คุ้มคุ้มครองทันทีเมื่อซื้อพรบรถยนต์ที่ 7-Eleven และคุ้มยิ่งกว่า

0: ยหมีคณัชชัย
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

ลูกทุ่งแต่เกิดนะครับจากน้องเค้กชนทิชานะครับก็ทักทายคุณแม่น้องเค้กด้วยนะครับเมื่อกี้ก็แวะเข้ามาทักทายกันทาง Facebook Live นะฮะแล้วก็ทักทายชาวคณะทางหลังไมค์บ้างนะครับมีพี่วาชลบุรีนะครับมียายแสงบางนาพี่วอนเมืองการนะครับมีคุณมุ้ยนะครับมีคุณวีนานะครับพี่ปรีชาจังหวัดตรังนะฮะแล้วก็มีคุณจรวยสุราษฎร์นะครับพี่เกรียงศักดิ์ด้วยนะตอนนี้ก็กดเข้ามาจองสายพาเรทได้เลยนะครับลูกพี่ที่เบอร์นี้ครับ02-248-1366 02-248-1366จ้ากดเข้ามาจองสายในช่วงพาเรทนะจ้าต่อเนื่องอีกหนึ่งงานจากน้องติ๊บสุรางคณานะครับหม่นน้ำตาหาจนพอนะจ๊ะ

0: หัวใจ
1: สนับสนุนโดยบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
2: ขอบคุณกิจกรรมบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกรถแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35อย่าลืมนะครับเมาไม่ขับกับแท็กซี่นะครับอ้าวลูกพี่ครับเดี๋ยวช่วงหน้านะครับพาเรทผมย้ำเบอร์นะครับอู้โทรมาเลยครับอู้นี่มาจากหลายจังหวัดมากเลยนะครับหาดใหญ่ชลบุรีบางนาเมืองกาญพัทลุงจังหวัดตรังสุราษฎร์นะครับก็เรียนเชิญทุกท่านเลยนะฮะกดเข้ามาจองสายกันในช่วงพาเรทนะครับ02-248-1366ย้ำ02-248-1366จ้ากดเข้ามาจองสายในช่วงพาเรทนะจ้าชั่วโมงนี้เรื่องงานจากพี่ทอมอย่างนี้ต้องตีเข่าจ้า

0: ตหัวใจ
1: สนับสนุนโดยบ่าวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก

0: ขณะนี้เวลา 21 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนธนากุลยศนันบริจาคโลหิตโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าช่วยเหยื่อเหตุสลดโรงเรียนเทพศิรินนทบุรีพร้อมเชิญชวนประชาชนต่อลมหายใจผู้บาดเจ็บภายหลังนายยศนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมลงพื้นที่ร่วมคลี่คลายสถานการณ์ความรุนแรงในโรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีอย่างใกล้ชิดได้เดินทางต่อไปยังโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าเพื่อร่วมบริจาคโลหิตสำหรับนำไปช่วยเหลือและเป็นกำลังสมทบทางการแพทย์ในการรักษาผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์พร้อมกันนี้นายยศนันท์ได้กล่าวเชิญชวนประชาชนที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีความสะดวกเดินทางมาร่วมบริจาคโลหิตที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าเพื่อเตรียมสำรองโลหิตให้เพียงพอต่อการผ่าตัดและการรักษาผู้บาดเจ็บที่ยังคงอยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดนอกจากนี้รองนายกรัฐมนตรียังแสดงความขอบคุณไปยังประชาชนตลอดจนกำลังพลทหารที่เดินทางมาร่วมบริจาคโลหิตอย่างรวดเร็วก่อนหน้านี้พร้อมทั้งส่งกำลังใจให้ทีมแพทย์พยาบาลบุคลากรทางการแพทย์ที่กำลังทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้บาดเจ็บอย่างเต็มความสามารถรถเก๋งพุ่งชนศูนย์เด็กเล็กอบต.แก่งเซียนเด็กบาดเจ็บ15คนเกิดเหตุรถยนต์เก๋งซึ่งขับมาตามถนนทางแยกด้วยความเร็วเสียหลักชนกำแพงพุ่งชนทะลุไปยังตัวอาคารศูนย์เด็กเล็กอบต.แก่งเซียนอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งมีเด็กเล็กอายุ 2-4 ขวบ34คนเพิ่งทานข้าวเที่ยงเสร็จและกำลังนอนหลับพักผ่อนแรงกระแทกทำให้อาคารพังเสียหายเศษปูนกระเด็นใส่ศีรษะและใบหน้าของเด็กเสียงร้องไห้ระงมด้วยความตกใจครูพี่เลี้ยงและเจ้าหน้าที่ต้องเร่งช่วยเหลือนำเด็กบาดเจ็บส่งโรงพยาบาลอย่างชุลมุนส่วนเด็กที่ปลอดภัยเจ้าหน้าที่ประสานผู้ปกครองมารับกลับบ้านจากการตรวจสอบที่เกิดเหตุพบรถยนต์เก๋งสภาพพังเสียหายหนักรั้วของศูนย์เด็กเล็กถูกชนพังยับเยินตัวรถหมุนเคว้งไปพาดกับกอต้นกล้วยด้านหลังศูนย์ส่วนคนขับคือนายชัชวาลปานธรรมอายุ54ปีเดินทางมาด้วยกัน2คนได้รับบาดเจ็บทั้งคู่คนขับให้การอ้างว่าขณะขับรถเกิดอาการวูบหน้ามืดรถหักเข้าขวาชนกับกำแพงแล้วลอยมาชนกับด้านหลังของอาคารอย่างรุนแรงจนผนังทะลุทำให้เศษปูนกระเด็นไปถูกศีรษะและใบหน้าของเด็ก

0: ็กที่กำลังนอนหลับเป็นเหตุให้ได้รับบาดเจ็บแต่จากการตรวจค้นภายในรถตำรวจสภ.เมืองกาญจนบุรีพบอาวุธปืนไม่ทราบชนิด1กระบอกจึงยึดไว้เป็นหลักฐานเพื่อสอบสวนหาที่มาอย่างละเอียดสำหรับเด็กที่ได้รับบาดเจ็บทั้ง15คนอาการปลอดภัยแล้วเอกนิติประกาศฟื้นเศรษฐกิจไทยสู่ประเทศรายได้สูงใน12ปีนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้สัมภาษณ์พิเศษในหัวข้อขอบฟ้าใหม่ของนโยบายการคลังสร้างโอกาสให้ประชาชนเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจในงานการสัมมนาวิชาการของสำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือสสค.ประจำปี2569โดยระบุว่าสถานการณ์เศรษฐกิจไทยในปัจจุบันกำลังอยู่ในภาวะถดถอยโดยอัตราการเติบโตลดลงเหลือประมาณร้อยละ2ซึ่งต่ำกว่าระดับศักยภาพที่ควรจะเป็นซึ่งอยู่ที่ 2.8 ถึง 2.9 เปอร์เซ็นต์และต่ำกว่าในอดีตช่วงก่อนปี2540ที่เคยเติบโตสูงถึง 6 ถึง 7 เปอร์เซ็นต์โดยปัญหาสำคัญที่เป็นอุปสรรคต่อการเติบโตคือการขาดการลงทุนโดยสัดส่วนของการลงทุนรวมของประเทศลดลงจาก 30-40% ของ GDP เหลือเพียงประมาณร้อยละ23ในปัจจุบันแบ่งเป็นการลงทุนภาครัฐ 6% ภาคเอกชน 16-17%สำหรับเป้าหมายในระยะยาว12ปีข้างหน้ารัฐบาลตั้งเป้ายกระดับประเทศไทยให้เป็นประเทศรายได้สูงมีรายได้ต่อหัวเฉลี่ย 16,000 ถึง 20,000 ดอลลาร์สหรัฐโดยเศรษฐกิจต้องเติบโตเฉลี่ย 6% ต่อปีเพื่อขยายขนาด GDP เป็น2เท่าส่วนเป้าหมายในกรอบการทำงาน4ปีได้แก่การดึงสัดส่วนการลงทุนกลับมาที่ 30% ของ GDP การยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันจากอันดับ26เข้าสู่กลุ่มท็อป20ของโลกตามการจัดอันดับของ IMD และ WEF และการผลักดันศักยภาพเศรษฐกิจไทยเกิน 3% ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาถ ธนากุลรายงานค่ะ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
4: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
5: 10 20 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40
6: เอออะไร30อะไร40อ่ะ
5: ก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิ
6: สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30%
5: อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยหมีธนัชชัย
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันธายกินกับเมนูอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอยราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่าม
2: าแล้วหนึ่งสายนะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีจ้าพี่เจลูกหล่อ
2: ครับพี่สาวเนินมะปรางนะ
3: จ้าสาวเนินมะปรางตอนนี้ฟังพี่เจพูดไม่ค่อยรู้เรื่องเลยฝนกำลังตกหนักเลย
2: โอ้เหรอโอ้แถวแถวพิษณุโลกใช่ไหมครับ
3: ใช่จ้า
2: โอ้ตอนนี้แบบหนักเลยเหรอครับ
3: ฝนตอนนี้กำลังตกหนักได้ยินเสียงฝนสังกะสีไหมจ้า
2: โอ้ยแบบบรรยากาศดีมากเลยนะจ๊ะ
3: จ้า
2: ป๊อปแป

0: แป
1: ต
0: ๊ะ
1: ก
0: แป๊ะ
1: แร
0: เป๊
1: ง
0: ะแป
1: ม
0: ๊
1: า
0: ะ
1: กเลย
0: โอ้อุ๊ยคืนนี้คงหลับสบายแล้วนะครับ
1: มันคงจะไม่หลับที่เป็นหวัดน่ะ
0: อ๋อเป็นหวัดงั้นต้องหัดคัดลายมือนะครับจะได้ไม่หวัดนะครับ อย่าไปแซวเขาอุ๊ยนะครับเอาได้ได้นะครับพี่สาววันนี้พี่สาวอยากฟังเพลง
1: ตอนฟังเสียงฝนจ้ะ
0: ของตายอรทัยนะ
1: จ้ะ
0: เอาได้เลยครับพี่สาว
1: มาฟังจ้ะสาวนู้นมาฟังนอนมาฟังไปจนถึงน้องเพชรน่ะ
0: โอ้ได้เลยอุ๊ยขอบคุณมากเลยนะฟังแบบยาวๆสบายๆเลยนะ
1: พอน้องเพชรเลิกกับฟังข่าวต่อก็ได้เวลาหุงข้าวพอดี
0: เดี๋ยวแล้วนอนตอนไหนครับนี่
1: นอนเกือบเที่ยงคืน
0: เดี๋ยวเที่ยงคืนอะไรเมื่อกี้บอกว่าฟังไปเรื่อยๆจนถึงน้องเพชรแล้วหลับเที่ยงคืนได้ไงก็ต้องห้ามหลับสิ
1: ครึ่งหลับครึ่งตื่นไงแบบก็ครึ่งหลับครึ่งตื่นคอยฟังน้องเพชรพอน้องเพชรเลิกก็มีดีเจอ่านข่าวต่อไง
0: ก็คือยาวๆคือแบบนั่งฟังตลอดเลยใช่ไหมครับ
1: นอนจ้ะแบบว่ามันไม่ค่อยหลับมาเบาหวานไงมัน
0: หลับตื่นตื่นเนาะ
1: จ้ะ
0: โอเคได้ก็ฟังไปเรื่อยๆนะงั้นเดี๋ยวอย่าเพิ่งมอบครับ
1: รอเนาะ
0: ครับ
1: แล้วก็ดีเจหลังไมค์คนสวยด้วยเนาะเนี่ยตกกำลังตกหนักเน
0: ี่
1: ยตอนเนี้ย
0: เสียงบรรยากาศดีมากเลยงั้นเดี๋ยวรบกวนพี่สาวเนยมะปรางช่วยขอบคุณผู้สนับสนุนหน่อยนะ
1: จ้า
0: เดี๋ยวพูดตามผมนะ
1: จ้า
0: น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
1: น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
0: ตราพันซ้ายนรสิง
1: ห์ตราพันซ้ายนรสิง
0: ห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
1: แกงยอดขายอันดับหนึ่ง
0: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
1: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
0: และไอยาราอาฮะ
1: และซิกไอยาราอาฮะ
0: ไอยาราอาฮะ
1: ไอยาราอาฮะ
0: รสชาติดี
1: รสชาติดี
0: ทานง่ายชุ่มคอ
1: ทานง่ายชุ่มคอ
0: ทุกบ้านต้องมี
1: ทุกบ้านต้องมีไอยาระอ่ะ
0: ฮะอุ้ยสุดยอดได้เลยครับเดี๋ยวผมเปิดเพลงให้ฟังเลยนะขอบคุณครับได้เนาะฟังถึงเช้านะครับผมสวัสดีครับ

0: สี่เพลงนะครับโอ้โหบรรยากาศนี่ชุ่มช่ำชุ่มฉ่ำนะครับวันนี้ผมว่าหลายพื้นที่นี่ฝนฉ่ำแน่นอนนะครับนะเอางานจากพี่เสกนะครับนี่คือฝนตกที่หน้าต่างนะครับนะแล้วก็มีงานจากน้องดวงตาคงทองนะครับฝนซาน้ำตาหยุดไหลนะครับนะจากน้องออยม้าเหินนะครับขอไว้หลายเดือนแล้วแต่พี่จำได้นะครับเราก็จัดให้นะครับแล้วก็มีงานจากตายอรทัยนะครับนอนฟังเสียงฝนนะครับมีฝนซาน้ำตาซึมพี่สุสุนารีนะฮะก็จัดไปเลยครับ4เพลงรัวๆจ้ะ
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสี่ภาพ
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอยราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่า
0: ขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอยราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่านะครับเอามาครับลูกพี่ชั่วโมงที่2นะครับอยู่กับผมมีคณัชชัยนะฮะก็มาแทนน้องทราย1วันนะครับก็เดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันนะครับในเรื่องของฟ้าฝนกันบ้างนะครับเพราะผมเห็นชาวคณะหลายท่านก็เข้ามารายงานนะว่าอุ้ยฝนฉ่ำมากเลยค่ะเฮียอุ้ยตอนนี้เพิ่งหยุดไปนะครับหลายๆพื้นที่ฝนตกนะครับมาดูกรมอุตุกันบ้างนะครับท่านก็มาอัปเดตกันนะฮะเดี๋ยวมาดูว่าค่ำคืนนี้เป็นยังไงบ้างนะครับภาคเหนือนะครับมีฝนฟ้าคะนองนะครับประมาณ170ของพื้นที่ฝนตกหนักบางแห่งนะฮะแล้วก็อุณหภูมินะฮะต่ำสุดประมาณ23องศานะครับตะวันออกเฉียงเหนือนะครับมีฝนตกนะครับ 70% ของพื้นที่นะครับอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23องศานะครับไปที่ภาคกลางนะครับมีฝนตกประมาณ 60% ของพื้นที่นะครับตกหนักบางแห่งนะฮะแล้วก็อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่24องศานะครับภาคตะวันออกนะครับก็มีฝนฟ้าคะนอง 170% ของพื้นที่นะครับอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23องศานะครับนะแล้วก็มาที่กรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลนะครับวันนี้แถวกรุงเทพนี่ก็มีฝนตกประมาณ 70% ของพื้นที่นะครับค่อนข้างฉ่ำพอสมควรนะฮะแล้วก็อุณหภูมิต่ำสุดนะฮะอยู่ที่25องศานะครับแล้วก็ไปที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะฮะก็มีฝนฟ้าคะนองประมาณ 40% ของพื้นที่นะครับอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23องศานะครับไปที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะฮะก็วันนี้มีฝนประมาณ 160% ของพื้นที่นะครับแล้วก็อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่

0: มีซอนะครับโอ้ฝังใจนะครับจังหวะพลิ้วๆเข้ากับบรรยากาศเย็นๆแบบนี้มากเลยนะครับสังกัดอิสระนะฮะแล้วก็คำร้องทำนองนะครับมหาอามนะครับแล้วก็เรียบเรียงพี่พรชัยนะครับนะเพลงใหม่ในช่วงนี้นะจ๊ะ
1: จอคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ขอบคุณด้วยนะครับนะขอบคุณแชมพูแล้วก็ทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองจ้า
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: งานจาก T-T-Rex นะฮะอ้าวนี่คือเต้ยสังลานะครับผมนะก็ล่าสุดอยู่ในฮิตที่11นะครับแหมน้องนับดาวก็ถูกใจเพลงนี้นะฮะแล้วก็มีบอได้จับสลากเป็นจับฉลากเป็นแฟนนะครับลำเพลินวงศกรนะฮะก็อยู่ในฮิตที่16นะฮะน้ำเมย์ก็กรี๊ดเบาๆนะกับเพลงนี้นะครับเอา2เพลงรัวๆในชาร์ตนะจ๊ะ
1: เพลงนี้ติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
0: ขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะครับเอาทักทายชาวคณะกันหน่อยนะครับมีพี่หนูริงนะพี่ณภัทรประภานะครับพี่ประภานะครับมีพี่ขวัญเรือนพี่จิตนะครับเสี่ยเปี๊ยกตะป๊อปนะฮะมีเดี๋ยวนะครับสติกเกอร์รัวๆพี่อุไรก็ยังอยู่นะครับนะนะฮะณเมนะครับพี่สิริพรนะครับนะแล้วก็ลูกพี่ที่มากดไลค์กดหัวใจกดหัวเราะนะครับผมมีพี่ใจบุญใจดีนะครับพี่อนงพี่สัญญาสุขผ่องพี่สยามเมืองยิ้มนะครับพี่หนูเพียนแล้วก็มีพี่เอมนะครับพี่สมัยพี่มี่พี่สายพินพี่น้ำหวานนะครับพี่ปรมัตถ์นะฮะแล้วก็มีพี่พันนีนะฮะพี่ณภัสสรนะฮะแล้วก็มีพี่

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
3: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจะจากคาตาเลยพี
4: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connectแอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ดยหมีคณัตชัย
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
2: โลกใต้บังเกิดเก่าอีหลีตัว

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
2: ขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนะครับหมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าอยู่กับน้องลูกตาลต่อนะครับเฮียฝากไว้ว่าให้ทำความดีให้เหมือนกับเกลือที่รักษาความเค็มนะครับแล้วเดี๋ยวต่อไปความดีทั้งหมดที่เราทำนั้นก็จะกลับมารักษาเรานะครับเฮียรักทุกคนนะจุ๊บจุ๊บจุ๊บวันนี้ขอบคุณด้วยนะครับที่ติดตามรับฟังมาโรสติ๊กเกอร์กันตั้งแต่บ่ายโมงถึงตอนนี้นะครับรักนะจุ๊บจุ๊บวันนี้ก็จบลอยสักวันหนึ่งนะครับลาไปด้วยเพลงนี้นะครับสักวันหนึ่งนะครับพี่มาริสาสุโกศลครับสวัสดีจ้า

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: ทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
2: ขณะนี้เวลา 22 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
7: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
8: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
9: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
9: แค่นั่งก็
10: โอ้ย
9: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: 3เพลงในช่วงของฮิตมาราธอนคุณฟังถามว่าคุณแม่แม่พิมดาแม่ไปโกรธใครมาหรือเปล่าแม่โอ้ไม่ได้โกรธค่ะวันนี้เราก็มาเป็นอารมณ์แบบผู้หญิงแข็งแรงผู้หญิงเข้มแข็งกันบ้างนะคะ3เพลงรู้เท่าไม่ถึงแก่จากน้องเล้งสรัญญกันนะคะรักคนมี2คนน้องพรจันทพรและน้องเนยพัศวรรณค่ะผู้หญิงไม่ร้ายถ้าผู้ชายไม่เลวจากพี่ฟิล์มนรินทร์ทิพย์นะคะฮิตมาราธอนกับ3เพลงจัดให้เลยค่ะ
1: ฮิตมาราธอน
0: มาแล้วมาแล้วพิมดามหานครต้อนรับเข้าสู่ Mcard Radio Network 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาๆนะคะวันนี้เจอกันรอบ2แล้วนะคุณผู้ฟังเมื่อเช้าเจอกันแล้วรอบ1นะคะแล้วก็วันนี้เป็นรอบที่2มาแทนน้องลูกตาลชนทิชาคนสวยนะคะน้องลูกตาลเขาไปขอนแก่นบินกลับมาไม่ทันคุณผู้ฟังวันนี้พิมดาก็เลยดูแลกันแทนนะคะอยู่กันจนถึงเที่ยงคืนตรงเลยใครที่มีเพลงอะไรอยากจะฟังนะคะวันนี้หลังไมค์อยู่กับน้องรถเมย์คนเก่ง022481366นะคะโทรมาจองสายหน้าไมค์กันได้ที่เบอร์นี้เหมือนกันนะคะแล้วก็ SMS ที่เบอร์4689400นะคะช่องทางนี้ก็ยังคงเข้ามาขอเพลงกันได้รวมไปถึงทาง Facebookไลฟ์นะคะตอนนี้กำลังไลฟ์อยู่นะที่ LTM FM 95 Fanpage นะคะใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดหัวใจให้ด้วยนะคะแล้วก็รายงานตัวมาได้เลยค่ะเพราะว่าตอนนี้ค่ะรถไฟมารอคุณผู้ฟังแล้วค่ะสวัสดีด้วยคุณแม่สมใจคิดดีทำดีบอกรอฟังนิทานก่อนนอนจ้านะคะพี่หนูดีน้องหนูดีหนีดีกู๊ดหนูชื่ออะไรลูกอ๋อหนูดีกู๊ดนะคะแล้วก็ยังมีพี่เอสุดหล่อนะคะน้องไบสไลเดอร์นะคะพี่วิจิตจากจังหวัดพิจิตรด้วยพี่นุเจริญเอี่ยมจรูนด้วยนะคะลูกคิตตี้วังว่าพี่เอสุดหล่อค่ะนะคะพี่สราวุฒกว้างทะเลนะคะแล้วก็พี่สายทองหูตาไม้พี่วุฒิชัยมั่นจันนะคะคุณแม่ทันพิชาคนสวยด้วยนะคะแล้วก็มีพี่สราวุฒิบอกว่ารถไฟยางรั่วไหมเจ๊ดูมั่งนะหมายถึงพิมดาใช่ไหมไม่รั่วนะคะรถไฟคันนี้รถไฟขบวนนี้ดูแลเป็นพิเศษค่ะนะคะปลอดภัยทุกเส้นทางค่ะแล้วก็ยังมีพี่สายทองหูตาไม้ด้วยนะคะมีพี่ณัฐวุฒิค่ะเขาบอกว่าวันนี้เขาไปดูน้องลูกตาลที่เซ็นทรัลขอนแก่นมาน้องลูกตาลสวยมากนะคะนี่ขอบอกนะคะนะใครที่อยากจะเจอน้องลูกตาลนะคะคนสวยตัวจริงๆเนี่ยก็ติดตามได้ที่เพจน้องลูกตาลว่าน้องลูกตาลมีงานที่ไหนอะไรยังไงแล้วก็ตามไปดูกันได้นะคะแล้วก็ยังมีพี่ประพัฒน์ทองหยดด้วยนะคะมีใครอีกไหมดูซิแป๊บนึงนะคะขออนุญาตเลื่อนขึ้นไปดูนิดนึงนะคะมีพี่นักรบเพื่อประชาชนลูกแชมป์มาแล้วแม่มาแล้วนะคะพี่บอลวีนะคะ

สวัสดีด้วยนะคะแล้วก็มีใครอีกไหมเอ่ยนะคะน่าจะหมดแล้วล่ะประมาณนี้เนาะพี่สวัสดิ์สวัสดีด้วยนะคะพี่สวัสดิ์บอกว่าสวัสดีวันศุกร์แห่งชาติครับผมนะคะพูดถึงวันศุกร์แห่งชาติวันนี้หน่อย7 สิงหาคม 2569โอ้โหมีแต่เรื่องอะไรก็ไม่รู้นะคะที่ฟังแล้วรู้สึกสลดหดหู่หัวใจรู้สึกดิ่งเหลือเกินนะคะสำหรับคนที่วันนี้เสพข่าวเยอะๆเนี่ยนะมันมีหลายๆข่าวเนี่ยพร้อมกันเข้ามาท้าโถมกันเข้ามาเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความแบบสลดใจทั้งนั้นเลยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยใครที่ดูข่าวเยอะๆแล้วดิ่งก็ตอนนี้พักหน้าจอมาฟังเพลงกันบ้างเนาะนะคะจะได้ไม่เครียดกันนะคะไม่ว่าจะเป็นข่าวอะไรอะกราดยิงที่โรงเรียนนะคะเทพศิรินทร์นนทบุรีเนี่ยก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะกับผู้ที่สูญเสียนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับน้องๆหนูๆทุกคนนะที่วันนี้เจอเหตุการณ์ที่มันน่ากลัวนะคะก็ขอให้ผ่านไปได้ด้วยดีเนาะแล้วก็ยังจะมีอีกหลายๆข่าวเลยเนาะมีข่าวแบบว่ารถเก๋งขับพุ่งชนโรงเรียนอนุบาลอะไรอย่างเงี้ยโอ้มันเยอะอ่ะคุณผู้ฟังวันนี้นะคะอ่ะไม่เป็นไรเพราะฉะนั้นแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปฟังเพลงให้มันหายเครียดกันก่อนเนาะคุณผู้ฟังเนาะนะคะหลังจากจบเพลงนี้จะขอ1สายหน้าไมค์ด้วยค่ะ022481366นะคะน้องรถเมย์คนเก่งรอรับสายคุณผู้ฟังอยู่ค่ะ

0: ครึ่งเดียว
1: เอาละค่ะคุณผู้ฟังจริงครึ่งเดียวนะคะจากมินตราอินทิรานะคะมีคุณผู้ฟังขอกันเข้ามาด้วยนะคะตอนนี้นะคะสายหน้าไมค์ค่ะกำลังติดต่อกลับไปแล้วนะคะหลังไมค์น้องรถเมย์คนเก่งนะคะใครที่รู้ตัวว่าทิ้งเบอร์โทรกลับเอาไว้นะคะเตรียมตัวรับสายกันให้ดีๆนะคะตอนนี้น้องเมย์คนเก่งกำลังโทรกลับไปแล้วนะคะได้แล้วส่งสัญญาณมาบอกกันด้วยนะคะเอาล่ะทุกคนค่ะตอนนี้นี่เข้ามากันเพียบเลยนะคะทักทายเพิ่มเติมได้ไหมเนี่ยนะคะมีพี่สวัสดด้วยนะคะแล้วก็ยังมีพี่อะไรเนี่ยพี่ปูทานพี่ประธานขออภัยพี่ประธานด้วยพี่ผู้ดีที่ราบสูงด้วยนะคะแล้วก็หลายๆท่านเลยที่เข้ามานะคะแล้วก็ตอนนี้หนึ่งสายหน้าใหม่น่าจะพร้อมแล้วหรือยังพี่ณัฐวโรจน์ด้วยใช่ไหมเออนะคะอ่ะหนึ่งสายหน้าใหม่มารอแล้วค่ะ
2: สายชิวหิวใจ
3: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: ทักทายหนึ่งสายหน้าใหม่สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับน้องเพ็ญราครับ
1: สวัสดีค่ะใครเอ่ย
4: พี่เพิ่มครับโทรจากห้อยสีมาครับ
1: พี่เพิ่มทำอะไรอยู่เนี่ยตอนนี
4: ้กำลังนั่งกินตำส้มครับกับแฟน
1: อุ๊ยตายแล้วน่ากินจังเลยตำส้มอะไรคะ
4: ตำส้มข้าวปุ้นนะครับผม
1: โอ้เรียกว่าตำซั่วเหรอใช่ไหม
4: ตำซั่ว
1: ตำซั่วถ้าภาษาโคราชเรียกอะไรตำซั่วเหรอ
4: ครับผม
1: โอ้ตำซั่วใช่ไหมอ
4: ร่อยครับอร่อยกินช่วงกลางคืน
1: โอ้เหรอใครตำ
4: นึกอยากครับนึกอยากเลยให้แฟนทำให้กิน
1: เออแฟนทำให้กินใส่ปลาป่ะ
4: ใช่แล้วครับใส่ปลาปลาแดกตอนนะครับผม
1: โอ้ต้องใส่ปลาแดกตอนด้วยนะอันนี้เนี่ยแหละ
4: ครับผม
1: ซีเครตเลยอันนี้ตัวซีเครตเลย
4: ครับผม
1: นะคะเดี๋ยววันนี้อยากฟังเพลงอะไรในระหว่างที่กินตำซั่วไปด้วยคะ
4: ฝนตกคำสาปของตั๊กแตนชลดาครับ
1: ได้เลยที่โคราชฝนตกไหมคะตอนนี
4: ้ก็ตกรินๆครับตกไม่แรงครับริน
1: ๆตกรินๆอยู่เนาะอุ้ยได้บรรยากาศจังเลยฟังเพลงไปด้วยกินตำซั่วไปด้วยฝนก็ตกรินๆอากาศเย็นๆเลยเนาะใช่ไหม
4: ครับผมไม่ร้อน
1: ฝากให้ใครไหมคะเพลงนี
4: ้ก็ให้ฝากให้ทุกเสียงทุกสายครับผม
1: ได้เลยนะคะพี่เพิ่มเราปกติเราไม่เคยคุยกันหน้าไมค์เลยใช่ไหมเนี่ยครั้งแรกป่ะคะ
4: ครับผมครั้งแรกครับคุณพิมลาครับ
1: แล้วตอนกลางวันพี่เพิ่มทำอะไรอะคะ
4: ตอนกลางวันก็ไม่ได้ทำอะไรครับผมก็อยู่ที่บ้านกับแฟนครับตอนนี้ยังไม่ได้ทำอะไร
1: เหรอแล้วได้ฟังพิมดาบ้างไหมตอนกลางวันอะ
4: ตะกวันไม่ได้ฟังครับผมไม่ได้ฟัง
1: อ๋อมันไปถึงตอนกลางคืนใช่ไหมคลื่นเนี่ยหรือยังไงคะ
4: ตะกวันส่วนมากก็ไม่ได้ฟังครับไม่ได้ฟัง
1: อ๋อไม่ได้ฟังเพลงตอนกลางวันไม่น่าล่ะเราไม่เคยคุยกันมาก่อนใช่ไหม
4: ครับผม
1: นะไม่เป็นไรถ้าเกิดพิมดามีโอกาสมาจัดช่วงดึกๆสองทุ่มอะไรเงี้ยพี่เพิ่มก็โทรมาหน้าไมค์ได้อีกนะคะ
4: ครับผมครับผม
1: ขอบคุณที่โทรมาหน้าไมค์นะวันนี
4: ้ครับผมขอบคุณครับผม
1: มีความสุขกับการกินส้มตำนะคะ
4: คร
1: ับ
4: ผมคร
1: ับ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
4: คร
1: ับ
4: สวัสดีครับ
2: สายชิวหิวใจ
3: สนับสนุนโดยเยี่ยมยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่เยี่ยมยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: ขอบคุณด้วยค่ะกับยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่เยี่ยมยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ

0: ครับขอบคุณมากๆครับสำหรับเสียงปรบมือนะครับขอบคุณมากๆจริงๆนะจ๊ะขอบคุณครับ
1: เสียงร้องจากน้องเพชรคทาวุฒิค่ะนี่ล่ะแม่ๆจ๋าวันนี้เลือกเพลงที่น้องเพชรนะคะเขามาร้องให้ฟังเอาไว้ในงานมานครแคนนิวาลดนตรีแห่งภูสาสินนะคะหยิบมาฝากกันชื่อเพลงว่ารักจนลืมนะคะก็ต้องขอขอบคุณกันด้วยค่ะขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
2: มหานครไลฟ
3: ์สนับสนุนโดย
4: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: พักกันสั้นๆสักครู่ค่ะเดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับพิมพ์ดามหานครค่ะ

0: ยพิมดามหานคร
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
4: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กสูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
3: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่นวง
4: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้พาวซ่าไฮเปอร์แม็ก
5: พาวซ่า
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mpod.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
9: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมง

0: อิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
1: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญไมแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขาสี่ดารุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวหั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าชื้อเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่081 498 6322

0: ยพิมดามหานคร
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด

0: จากเพลงเพราะๆให้ฟังกันนะคะดอกหญ้าในป่าปูนจากพี่ต่ายอรทัยเพลงนี้ขอเข้ามาทางหลังไมค์จากพี่ตาสุนานะคะพี่ตาใช่ไหมพี่ตาสุนาจากจังหวัดเลยนะคะแล้วก็ตามมาด้วยสาวรามยามเย็นค่ะจากพี่บิวกัลยาณีนั่นเองนะคะ2เพลงเลยจัดให้คุณผู้ฟังฟังกันนะคะเอาล่ะช่วงท้ายๆชั่วโมงแล้วค่ะเดี๋ยวทิ้งท้ายอีกสัก1เพลงค่ะ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
2: สนับสนุนโดยบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
0: ขอบคุณด้วยกับกิจกรรมบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกรถแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35อย่าลืมนะครับเมาไม่ขับกลับแท็กซี่นะคะวันอาทิตย์นี้แล้วนะคุณผู้ฟังวันอาทิตย์ที่9สิงหาคมนี้นะคะพี่ๆแท็กซี่ไปเจอกันได้ที่โรงเบียร์เยอรมันรามอินทรานะคะทิ้งท้ายอีก1เพลงค่ะจากพี่ปูพงษ์สิทธิ์คัมภีร์ชั่วโมงหน้ายังอยู่ด้วยกันต่อนะคะอย่าลืม1สายหน้าไมค์นะ022481366ค่ะน้องรถเมย์คนเก่งรอรับสายอยู่รักเดียวค่ะจากพี่ปูพงษ์สิทธิ์คัมภีร์

0: ใจซื่อสัตย์สารพัดซื่อตรง
1: เพื่อชีวิตเฮ็ดเป็ดหัวใจ
2: สนับสนุนโดยบ่าวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก

0: ขณะนี้เวลา 23:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ยพิมดามหานคร
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันธายกินกับเมนูอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้อัยราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีอัยราอาห่าม
2: าแล้วค่ะชั่วโมงที่2แล้วนะคะตอนนี้มีคุณฟังรออยู่ในสายแล้วค่ะทักทายกันก่อนสวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะเสียงหล่อมากๆเลยคุณพี่อะไรคะ
3: พี่ขวัญครับจากสุโขทัยครับ
2: พี่ขวัญใช่ไหม
3: ใช่
2: จากสุโขทัยพี่ขวัญทำอะไรอยู่เนี่ยตอนนี
3: ้ตอนนี้ใกล้จะพักผ่อนแล้วครับ
2: อ๋อก็นอนฟังวิทยุเพลินๆไปเนาะ
3: ถูกต้องครับไม่ปกติทุกคืนก็จะทำงานกันแหละแต่ว่าคืนนี้เสร็จเร็วครับ
2: อ๋อทำอะไรอะคะปกติ
3: กรีดใบตองครับ
2: อ๋อกรีดใบตองทำอะไรคะ
3: ก็ส่งขายกรุงเทพไทยส่งขายแบบตลาดไทยสี่มุมเมืองอะไรพวกนี้ครับ
2: อ๋อแปลว่าใช้เยอะเลยอะสี่ใช่ไหม
3: คือเราก็ส่งเข้าไปก็เยอะตามที่เรารับออเดอร์ครับ
2: อืมเป็นอย่างนั้นนั่นเอง
3: ใช่
2: แต่วันนี้ทำงานเสร็จเร็วใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับถูกครับ
2: ก็เลยได้มานอนพักผ่อนและฟังเพลงและเต็มตัวนอนหลับใช่ไหมคะ
3: ถูกต้องครับถูกต้องครับ
2: วันนี้อยากฟังเพลงอะไรอ่ะพี่ขวัญ
3: โสดจริงหรือเปล่าของวงทำรีนครับ
2: ได้เลยนะคะมอบให้ใครไหมเนี่ย
3: เอาทุกเสียงทุกสายแหละเอาน้องแป้งด้วยเอาน้องพิมดาน้องลูกตาด้วย
2: ได้นะคะเดี๋ยวจัดให้นะ
3: ครับ
2: ค่ะแต่ว่าก่อนจะไปฟังเพลงพูดตามพิมดาก่อนนะคะพูดเองได้ไหม
3: ได้พูดตามน้องพิมดาละกัน
2: พูดยาวพูดตามดีกว่าเนาะยาวเนาะ
3: ใช่
2: ได้เลย
3: พูดตามน้องพิมดาละครับ
2: ค่ะขอขอบคุณ
3: ขอบคุณ
2: น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
3: น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
2: ตราพันท้ายนรสิงห์
3: ตาพันท้ายนรสิงห
2: ์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
3: แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
2: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
3: กินอะไรกินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
2: และไอ้อัยราอาห่าร
3: สชาติดีทานง่ายชุ่มคอ
2: ทุกบ้านต้องมีมีอะไร
3: ไอ้ยาละ
2: เก่งมาก เกือบละเกือบจะไม่ได้แล้วเมื่อกี้นี้แต่ว่า
3: ได้อยู่แต่ว่าก็นึกว่าน้องพิมดาจะแต่นำให้ไง
2: นะแกล้งเฉยๆหรอกนะอ่ะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะที่โทรมาหน้าไมค์นะพี่ขวัญ นะ
3: ขอบคุณมากครับ
2: คืนนี้นอนหลับฝันดีนะคะ
3: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดี
3: จากขึ้นรถไฟทุกคืนเนี่ยน้องพิมดาหายไปหลายวันแล้ว
2: เหรอเดี๋ยวอาทิตย์หน้าได้มาขึ้นรถไฟแหละคิดว่า
3: คร
2: ับ ขอบคุณมากๆเลยนะคะ
3: ครับ
2: สวัสดีค่ะเอาล่ะคุณผู้ฟังแหมเพลงเกี่ยวกับเรื่องของความโสดเนี่ยมันเยอะจริงๆเลยนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเริ่มต้นกันที่เพลงนี้ก่อนค่ะเริ่มต้นกันที่เพลงโสดจริงหรือเปล่าจากวงแทมารินค่ะ
4: ไหน

0: จบ
1: เพลงแล้วจบ
0: ชีวิตมึงจบแล้วการมีเมียเนี่ยจบ
2: สี่เพลงค่ะที่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความโสดนะคะดูซิว่ามีเพลงอะไรกันบ้างโสดจริงหรือเปล่านะคะจากวงแทมาลีนค่ะนะคะฟิชเชอริงกับพี่กุ้งนะคะแล้วก็ตามมาด้วยแกล้งโสดค่ะจากน้องบอสธีรพงศ์นะคะโสดแสนดีจากน้องเมธิชาและปิดท้ายด้วยขอโสดนะคะจากไอ้กองห้วยไร่นะคะกับพี่เบิ้ลปทุมราชนั่นเองนะคะพาเรทเพลงฮิตนะคะก็ต้องขอขอบคุณกันด้วยค่ะน้ำจืดสุกี้สุดกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะและอายารา อาฮ่ารสชาติดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีอายาราอาฮ่า
3: พาเรทเพลงฮิตฮิตสิมา
4: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะและ
5: ไออายราอาฮ่ารสชาติดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอายราอาฮ่า
2: ชั่วโมงที่สองแล้วค่ะรถไฟมาแล้วค่ะเอาล่ะอุ้ยวันนี้หลังไมค์มากันเพียบเลยนะคะเดี๋ยวยกโบกี้ให้หลังไมค์1โบกี้นะคะมากันเพียบเลยคุณผู้ฟังเดี๋ยวแรปให้ฟังนะคะเริ่มต้นกันที่พี่นายสุราษฎร์พี่หนุ่มกู้ภัยนครศรีพี่แอมจันทบุรีพี่หนุ่มน้องแต้สุพันธ์พี่ธนพลสุโขทัยพี่วอนเมืองการพี่อ้อมสุราษฎร์พี่มานัทนครศรีพี่อเนกสุโขทัยพี่พรจากแพร่พี่ศักดิ์อุดรพี่อนันต์โคราชพี่ตาสุนนาจังหวัดเลยพี่วิทยาศรีสะเกษพี่หนึ่งโรงก๊อกพี่หนุ่ยนครศรีพี่วิรัตสุราษฎร์น้องใบสมุทรปราการพี่สมศักดิ์อุตรดิตถ์พี่แสงจังหวัดตากแม่พันธิชาลาดพร้าวพี่กว้างจากแพร่พี่วินัยเชียงใหม่และลุงแก้วเชียงใหม่โอ้โหเป็นไงยาวไหมคุณผู้ฟังวันนี้น้องรถเมย์คนเก่งของเราขยันมากเลยนะคะเขารับโทรศัพท์นี่โอ้โหเผื่อไปยันอาทิตย์หน้าเลยนะเนี่ยนี่ใช้สายนี้ได้ถึงอาทิตย์หน้าเลยนะคะมีคนโทรมาจองสายหน้าใหม่กันเยอะมากนะคะส่วนทาง Facebook Live นะคะพี่อุดรรถขยะบางนาสวัสดีด้วยนะคะน้องไบส์สไลเดอร์พี่ชยานะคะน้องแวนแวนว้าวคุณแม่ทันวิชาด้วยนะคะแล้วก็ยังมีพี่คิตตี้วังว่านะคะมีพี่เอกรินนะคะมีคุณแม่บอกสดทุกวันคุณแม่ทันวิชาบอกถูกใจจังเลยพาเรทชุดนี้สดทุกวันค่ะพี่ไกรสอนด้วยนะคะพี่จินดาเหล่าชัยพี่เสือ10ตัวนะคะแล้วก็มีอีกไหมดูซิแป๊บหนึ่งขอเลื่อนขึ้นไปดูหน่อยนะคะมีพี่นงรักเกื้อสมพรกิจด้วยนะคะแล้วก็พี่จรัสวราพุทธนะคะน่าจะมีประมาณนี้แหละเนาะชั่วโมงที่2ทาง Facebook Live นะคะลูกคิตตี้วังว่าทักทายกันแล้วนะนะคะพี่นงรักก็ทักทายแล้วเรียบร้อยนะคะเอาล่ะค่ะวันนี้มีเพลงใหม่ล่าสุดนะคะจากไอ้แมนวิสิทธิ์พงษ์มาฝากกันด้วยไปฟังพร้อมๆกันในช่วงของจอคิวฮิตค่ะรถไฟจอดค้างเลยไม่ยอมไปเลย
3: จอคิวฮิต
6: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: เพลงนี้ค่ะชื่อเพลงว่าบุญผลาบ่ฮอดนะคะจากไอ้แมนพิสิทธิ์พงษ์ค่ะจากสังกัดแบมบูบีทนะคะคำร้องทำนองค่ะพี่เจมวิชยากรเขียนให้นะคะแล้วก็เรียบเรียงดนตรีโดยพี่จินนี่ภูไทยนั่นเองนะคะใครที่ชื่นชอบเพลงนี้นะคะก็ขอกันเข้ามาได้แล้วทุกช่วงดีเจเลยค่ะจอคิวฮิตต้องขอขอบคุณด้วยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: จอคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว
0: เพลงนี้ติดชาร์ตนะคะเป็นเพลงที่หลายๆคนช่วยกันขอมาช่วยกันเลือกมาด้วยค่ะ

0: 2เพลงค่ะจากดีเจสาวสวยของคลื่นลูกทุ่งมหานครทั้งคู่เลยนะคะพื้นที่ปลอดภัยค่ะจากพิมดานะคะเพลงนี้อยู่ในมหานครชาร์ตที่19ก่อนหน้านั้นมีดอกชบาสีแดงนะคะจากน้องลูกตาลชนทิชาค่ะอยู่ในฮิตที่15นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่ะบ่ายโมงตรงมาเจอกันนะคะจะรายงานมหานครชาร์ตอัปเดตกันนะคะโดยมหานครทีมก็คือจะมีพิมดานะวันพรุ่งนี้แล้วก็น้องคริสสมคริสนะคะติดตามกันได้เลยเนาะบ่ายโมงตรงเป็นต้นไปค่ะเพลงฮิตมหานครชาร์ตนะคะต้องขอขอบคุณกันด้วยค่ะกับอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
0: พักกันสั้นๆสักครู่ค่ะเดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะคะมีนิทานก่อนนอนสั้นๆมาเล่าให้ฟังด้วยค่ะ

0: ยพิมดามหานคร
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
2: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
6: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ยพิมดามหานคร
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

0: เรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับครูกับนักเรียนนักเรียนบอกว่าครูครับผมมีเรื่องจะฟ้องครูครับครูบอกว่าจะฟ้องอะไรกันอีกล่ะให้ครูได้กินข้าวก่อนได้ไหมนักเรียนนักเรียนจึงตอบว่าได้ครับหลังจากที่ครูกินข้าวเสร็จครูก็เลยถามนักเรียนไปว่าครูกินข้าวเสร็จละมีอะไรจะฟ้องล่ะนักเรียนก็เลยบอกว่าคือว่าข้าวที่ครูกินเมื่อกี้อะครับหมามันเลียทั้งจานไปแล้วครับครูเนี่ยนี่ล่ะไม่ฟังไงเวลาเด็กจะพูดอะไรอย่างเงี้ยไม่ฟังก่อนไงเลยต้องกินข้าวนะจานที่หมาเลียเลยทีเนี้ยทำไงใช่ไหมนิทานก่อนนอนสั้นๆคืนนี้นะคะวันนี้หมดเวลาของพิมดาแล้วค่ะขอบคุณทุกเสียงทุกสายทุกข้อความที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันบ่ายโมงตรงค่ะ
1: เพื่อนเพลงหวาน
2: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
0: ขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158ชั่วโมงหน้าส่งต่อให้กับน้องเมธิชาค่ะทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้ BS ฝุ่นไม่ใช่แค่ฝุ่นนะอันนี้ฝุ่นคำเดียวเลยคืนนี้น่าหลับฝันดีนะคะรักนะคะทุกคนจุบุจุบุสวัสดีค่ะ

3เพลงยาวๆไปเลยคุณผู้ฟังฝันอีกครึ่งต้องพึ่งเธอจากมนแคนแก่นคูนเสียงแคนจากแมนชั่นใหม่ไทยใจตะวันและหยาดเหงื่อเพื่อแม่จากพี่เอกพลมนตรการเอาละค่ะตอนนี้นะคะได้เวลาแล้วค่ะเล่านิทานสั้นๆสักหนึ่งเรื่องค่ะ

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ขณะนี้เวลา24:22ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มอง

สามผลงานเพลงนะคะจัดเสิร์ฟให้ต้นชั่วโมงค่ะฮักจากหนุ่มมีซอนะคะตามมาด้วยดวงเดือนจากโจอี้ภูวศิษฐ์สายแน่นหัวใจนะคะพี่กองห้วยไร่วันนี้มาเป็นเพลงรักๆแบบช้าๆนะคะก่อนอื่นก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ทุกๆเหตุการณ์เลยในวันนี้นะคะหนักมากๆสำหรับคนไทยเหมือนกันที่ต้องติดตามข่าวสารเนาะก็อยากจะให้คนไทยติดตามข่าวสารอย่างมีสตินะคะแล้ววันนี้ขออนุญาตนะคะคุณผู้ฟังเปิดเพลงช้าทั้งหมดเพื่อเป็นการไว้อาลัยให้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะวันนี้เราจะไม่คืนเครงกัน1วันดังนั้นตอนนี้นะคะเป็นหน้าที่ของคุณผู้ฟังค่ะอยากฟังผลงานเพลงไหนนะคะแนะนำกันเข้ามาได้เลยผ่านช่องทางการโทรศัพท์นะคะ022481366ค่ะ022481366นะคะแล้วเดี๋ยววันนี้สาระดีๆเราจะมาพูดกันถึงเรื่องที่เกิดขึ้นด้วยนะคะว่าเอ๊ะวันนี้เราถอดบทเรียนอะไรกันมาบ้างซึ่งบอกตรงๆว่าก็ไม่มีใครอยากจะถอดอะไรแล้วแหละบทเรียนนะมันถอดจนไม่รู้จะถอดยังไงแล้วเนาะแต่ถึงตอนนี้นะคะก็เดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันถกเถียงกันในเรื่องนี้ด้วยเพราะว่าน้องเมย์ก็มีความคิดเห็นในมุมของคนที่ทำงานด้านสื่อหรือแม้แต่คนที่ทำงานด้านกู้ภัยกู้ชีพแล้วก็เป็นคุณครูของเด็กๆในโรงเรียนต่างๆที่เคยสอนกันมานะคะดังนั้นเนี่ยมันก็เลยมีแง่มุมบางแง่มุมที่อยากจะมาแชร์ให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันก็แล้วกันเนาะอ่ะช่วงนี้นะคะน้องเมย์ขอหนึ่งสายหน้าใหม่ด้วยนะคะเที่ยงคืน17นาทีอยู่กับเมธิชานะคะพร้อมกับคุณผู้ฟังนะคะหลากหลายช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็น Facebook Live Fan Page นะคะหรือว่าจะเป็น TikTok เองหรือรวมถึงวิทยุของเรานะคะFM 95 MHz นะคะรวมถึงแอปพลิเคชันหลากหลายแอปพลิเคชันที่สามารถเข้ามาจดจ่อเข้ามาฟังกันได้นะคะมีคนบอกว่ามันเกิดจากเด็กติดเกมหรือเปล่าเดี๋ยววันนี้มานั่งคุยกันนะคะอย่าก็อย่าเพิ่งตีโพยตีพายอะไรไปลองฟังดูซิว่าฟังให้จบแล้วมันได้แง่คิดอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่านะคะแต่ณตอนนี้เนี่ยสื่อหรือข่าวสารมันค่อนข้างไปไวมันไวกว่าสมัยของเราตอนเด็กๆเนาะเพราะว่าถ้าสื่อมันจะออกอะไรสักทีนึงอะต่างจังหวัดอะมันอาจจะต้องแบบออกข่าวหน้าหนึ่งหรืออะไรเงี้ยมันช้ากว่านี้เยอะนะคะมันอาจจะทำให้เรารู้สึกว่าอุ๊ยสมัยนี้ทำไมข่าวสารมันเยอะจังเลยนะคะหรือแม้แต่ว่าเหตุการณ์มันเยอะจังเลยนะคะเพราะว่ามันเชื่อมไปหมดเลยใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นอะเดี๋ยวรอถึงช่วงก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันเรื่องนี้นะจ๊ะตอนนี้น้องเมย์ขอหนึ่งสายหน้าไมค์ก่อนนะคะ022481366ย้ำอีกครั้งนะคะว่าวันนี้เราจะไม่เปิดเพลงเร็วเพื่อเป็นการไว้อาลัยให้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะเดี๋ยวน้องเมย์ค่อยๆมาอ่านข้อความแล้วกันเนาะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาถอดบทเรียนกันไปทีละเรื่องนะคะว่าเราจะสามารถทำอะไรได้บ้างในฐานะที่เราเป็นประชาชนคนไทยแล้วกันนะเพราะว่าตอนนี้อย่างที่บอกว่าทุกคนอ่ะมีแอปพลิเคชันเรามีอินเทอร์เน็ตเรามีทุกอย่างอยู่ในมือเรามีการโพสต์เรามีการพูดคุยอยู่ในโลกโซเชียลทุกอย่างมีการแสดงความคิดเห็นที่หลากหลายแต่เราก็ต้องมีความรับผิดชอบในสังคมด้วยดังนั้นวันนี้เดี๋ยวน้องเมย์จะมาบอกกันว่าจริงๆเราทำอะไรได้ทำอะไรไม่ได้หรือว่าอะไรที่เราจะต้องไตร่ตรองนิดนึงว่าเฮ้ยอันนี้มันไม่ควรนะหรือว่างานวิจัยเขาว่ายังไงหรือแม้แต่เอาเป็นว่าชำแหละให้ดูทุกๆในแง่มุมทั้งแง่มุมวิชาการแง่มุมความแบบดุดเดือดของอารมณ์ตัวเองหรือแม้แต่เอาหลักทุกหลักอ่ะเอามาคุยกันนะคะอ่ะตอนนี้น้องเมย์หนึ่งสายหน้าไมค์ก่อนนะเปิดให้หนึ่งผลงานเพลงนี้ค่ะมักเจ้าบักฮักนะคะเป็นผลงานเพลงแบบมีเดียมนะไม่เร็วมากนะคะเอาเป็นเพลงนี้ก่อนเพื่อให้ร่างกายเราได้ปรับได้มีความสดชื่นบ้างละจากข่าวสารสักครู่หนึ่งนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยเราอาจจะเกิด PTSD ได้หรือว่าเราอาจจะเกิดความเครียดจนเกินไประแวงระวังจนทำให้รู้สึกว่ามันไม่จะลงใจนะคะวันนี้เรามาฟังผลงานเพลงกันก่อนนะมักเจ้าบักคักจากบาสสิทธิชัยและโจอี้วีรพลค่ะ

0: นับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: ช่วงนี้สายชิวหิวใจนะคะก็ต้องขอขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับนะคะหนึ่งสายน้ำใหม่ตอนนี้มารอแล้วจ้ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับครูมี
1: โอ้ยนี่มันดึกแล้วนะเสียงสดใสอะไรขนาดนั้นล่ะ
2: ก็ฟังครูมีทุกคืนนะน้อง
1: เออฟังทุกคืนแต่ว่าคืนนี้ดูสดใสมากเลยนะสดเสียงสดชื่นเกินแล้วจะได้นอนกี่โมงล่ะเนี่ย
2: ฮะก็อย่างนี้ทุกคืนนะครู
1: หรอนอนกี่โมงครับปกติ
2: ก็จบน้องเพชร
1: โอ้จบพี่เพชรเลยหรอแล้วตื่นกี่โมง
2: ก็จบน้องเพชรแล้วก็ออกไปเดินบ้างวิ่งบ้าง
1: อืมหรอวิ่งด้วยหรอ
2: ครับผม
1: ว้ายวิ่งแถวไหนล่ะ
2: จากบ้านไปถึงตำหนัก
1: แล้วก็วิ่งกลับเนี่ยหรอเปลี่ยวเปล่าเปลี่ยวเปล่าระหว่างทางมันเปลี่ยวเปล่า
2: ไม่มีไฟสว่าง
1: มีไฟสว่างนะ
2: ครับผม
1: แล้วมีรถผ่านไปผ่านมาเยอะไหม
2: เยอะเยอะ
1: เยอะอยู่นะ
2: ครับผม
1: เออเกิดเหตุอะไรจะได้แบบช่วยเหลือตัวเองได้นะ
2: ก็คิดว่าไม่เป็นไรอ่ะ
1: คิดว่าไม่เป็นอะไรไม่ได้ต้องคิดเอาไว้ก่อนว่าเอ้ยเผื่อเป็นอะไร
2: แต่ผมนะไม่เดินตอนไปนะวิ่งไปแต่ตอนกลับผมเดิน
1: ได้
2: เพราะตอนเดินอ่ะเก็บขยะมาข้างทาง
1: ค่ะก็เก็บไปด้วย
2: เก็บมาก็พูดบอกให้ออกไปห้าโมงตอนที่ห้า
1: ค่ะ
2: กลับมาก็เกือบจะตีเจ็ดครับ
1: เออไม่ร้อนหรอ
2: ก็กลับมาก็เกือบจะจบรายการของจามอนน่ะ
1: แล้วก็ฟังหลากหลายด้วยนะเนาะวันนี้อยากฟังเพลงอะไรจ๊ะ
2: จบรายการครูมีก็นอนหลับบ้างถึงบ้าง
1: อ๋อบางทีก็ไม่ไหวของีบสักแป๊บนึงแล้วก็รอพี่เพชรก่อนอีกรอบนึงแล้วแต่อะไรอย่างงี
2: ้พี่ให้ไม่สัก5นาทีก็สว่างแล้วนอนไม่หลับแล้ว
1: โอเคโอเคได้เลยวันนี้อยากฟังเพลงอะไรคะ
2: แอบรักแอบคิดถึง
1: แอบรักแอบคิดถึงไปคิดถึงสาวที่ไหนมาแล้ว
2: โอ้ยไม่มีน้อง
1: เอ้าไม่มีทำไมนึกถึงเพลงนี้แล้ว
2: เออก็ถึงดีเจอะน้อง
1: รอคิดถึงหนูนะรอ
2: เอ้ยคิดถึงทุกคนแน่ตั้งแต่น้องลูกบานมา
1: อ๋อทั้งคลื่นเลยนะ
2: ทั้งคลื่นน้อง
1: อ๋อโอเคไม่มีเจาะจงนะ
2: ไม่มีถ้ามีก็มีครูเมย์คนเดียวว
1: ิแต่ว่าก็ทั้งคืนอยู่นะ
2: อ๋อก็ใช่น้องแต่ครูเมย์พี่ไปขอครูเมย์แล้วอ่ะ
1: หนูก็แซวเล่นไปงั้นแหละเมย์ได้เดี๋ยวเปิดให้นะจ๊ะ
2: ครับผม
1: แอบรักแอบคิดถึงได้เลยค่ะยังไงวิ่งก็ดูถนนดูทางด้วยนะ
2: ก็ไม่เป็นไรไฟสว่างน้อง
1: โอเคได้เลยดูแลตัวเองด้วยนะคะ
2: ครับผม
1: ขอบคุณที่โทรมานะจ๊ะ
2: ครับผม
1: ครับสวัสดีครับผม
2: ครับสวัสดีครับ
1: ดึกๆแบบนี้เนาะบางคนก็แบบอยากจะออกไปออกกำลังกายอย่างนี้ได้นะจริงๆแล้วน่ะออกกำลังกายมันคือสิ่งที่ดีแต่ว่าก็ต้องดูให้เรียบร้อยว่ารอบๆตัวเราเนี่ยปลอดภัยหรือเปล่าด้วยนะคะผลงานเพลงวันนี้ที่แนะนำเข้ามาค่ะแอบรักแอบคิดถึงจากพี่ต่ายอรทัยค่ะ

0: นับสนุนโดยเยี่ยมยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่เยี่ยมยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: ใครที่รู้สึกนะคะว่าแค่ออกแรงลุกนั่งเดินขึ้นลงบันไดนะคะก็เริ่มจะต้องระมัดระวังมากขึ้นคืนความมั่นใจให้กับทุกย่างก้าวด้วย Heel Life ค่ะเป็นอุปกรณ์พยุงเข่าที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าโดยเฉพาะนะคะด้วยแกนพยุงพลาสติกพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่าช่วยให้คุณลุกนั่งเดินคล่องตัวและมั่นใจอีกครั้งตัวผ้าถักทอพิเศษให้สัมผัสที่นุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวค่ะระบายอากาศได้ดีเยี่ยมไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันเลยสำหรับใครนะคะที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพเข่าวันนี้เรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ Heel Life อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรีไปเลยค่ะอีก2ชิ้นรวมเป็น4ชิ้นนะคะในราคาสุดพิเศษเพียง990บาทเท่านั้นและยังรับฟรีกระเป๋าคาดเอวไปอีก1ใบจ้ะใครที่สนใจนะคะ02-114-3990ค่ะ02-114-3990 นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปไมเนียจ้าม
2: หานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: มาถึงช่วงนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณค่ะคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโครไตมาโซเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลจากตัวนู้นบ้างแล้วกันเนาะลองฟังแลค่ะ

0: สนับสนุนโดย
1: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: โดยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
7: เชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่แสดงร่วมกันได้อย่างโดดเด่นเป็นครั้งแรกกับรางวัล Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง A1 จินนี่เจน่า A2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มี่พัดเอย่า R5 อุ้มแบมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcord.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยเมทิชา
1: สนับสนุนโดยใหม่เซียงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเซียงเพียว
2: และนี่ก็เป็นเหตุผลหนึ่งนะคะที่น้องเมย์ถึงเคยบอกเสมอๆเลยว่าให้เราเนี่ยกอดตัวเองในทุกๆวันถามว่าเพราะอะไรเนี่ยแหละมันมีความกดดันในสังคมบางอย่างนะคะมันมีความการไม่รักตัวเองหรือการอะไรอย่างเงี้ยมันส่งผลจริงๆต่อความเครียดในฮอร์โมนในร่างกายตัวเองด้วยการที่เรากอดตัวเองมันทำให้เรามีสารบางอย่างที่มันหลั่งออกมาเนาะแล้วแต่กอดตัวเองมันไม่ใช่กอดผ่านๆนะคะโอเคอาจจะพลาดก็ได้อาจจะต้องเน้นนิดนึงว่าการกอดตัวเองมันคืออะไรอะเนาะบางทีมีอาจจะพูดไปโดยที่ค่ำค่ำในบางวันนะแบบว่าเออวันนี้มากอดตัวเองกันนะคะแล้วก็แบบผ่านไปแบบไม่ได้ให้ค่าความสำคัญกับมันจริงๆอะไรอย่างเงี้ยแต่อยากจะบอกว่าวันนี้มันเป็นความซีเรียสแหละที่ข่าวมันออกมาค่อนข้างเยอะแล้ววันนี้มันทำให้เห็นแล้วว่าการที่เราเกิดเหตุอะไรขึ้นมาเนี่ยเรามักจะมองหาเสมอว่าต้นตอมันคืออะไรเนาะและโทษสิ่งใดสิ่งหนึ่งแบบรุนแรงเฉยๆไปอย่างนั้นนะคะซึ่งจะบอกว่าเวลาที่มันจะเกิดสิ่งหนึ่งขึ้นมาอย่างเช่นผู้ที่จะเป็นผู้ก่อการอะไรสักอย่างอย่างเงี้ยนะคะมันเกิดจาก3ปัจจัยหลักๆเลยก็คือ1แรงจูงใจเนาะแรงจูงใจเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยไม่ว่าจะเป็นครอบครัวเพื่อนสภาพแวดล้อมครูการเรียนความเครียดการแข่งขันของสังคมใบนี้อาชีพที่คนยอมรับและไม่ยอมรับความเหลื่อมล้ำบางอย่างในเรื่องของความรวยความจนความมีชื่อเสียงของคุณพ่อคุณแม่นะคะมันส่งผลได้หมดในการสร้างปีศาจขึ้นมา1ตัวเนาะเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่รู้เหมือนกันอัลกอริทึมจะจับหรือเปล่านะแต่ว่าน้องเมย์ก็จะบอกว่าการที่จะก่อร่างสร้างตัวมาเป็นมนุษย์ที่เป็นสีดำขนาดนี้ได้เนี่ยมันไม่ได้เกิดจากสิ่งใดสิ่งหนึ่งสิ่งเดียวหรือโทษว่าเกมมันจะแบบโอ้ยเกมแน่ๆเกมแน่ๆไปเล่นอย่างนี้แน่ๆถึงบอกว่าอ้าวแล้วทำไม

ถึงบอกว่าเอ้าแล้วทำไมบางคนเล่นเกมถึงไม่ได้ไปหยิบจับอาวุธล่ะทำไมบางคนถึงหยิบจับล่ะอะไรอย่างเงี้ยมันมีความแตกต่างของสภาวะทางอารมณ์อยู่ด้วยไม่ใช่แค่ว่าครอบครัวอะไรต้องยอมรับค่ะว่ามันไม่ใช่แค่เกมแต่เกมก็มีส่วนดังนั้นในความหมายก็คืออะไรสื่อก็มีส่วนครอบครัวก็มีส่วนการไม่ได้รับความรักก็มีส่วนพฤติกรรมส่วนตัวของเขาเองก็มีส่วนวิธีการเสพสิ่งสื่อสิ่งเล้าต่างๆก็มีส่วนเพราะฉะนั้นกว่ามันจะมาเป็นตรงนี้มันผ่านกระบวนการมาแบบเยอะมากๆนะคะอย่างที่บอกไปว่ามันมี3ส่วนนะแรงจูงใจอย่างแรกล่ะเราไม่รู้แล้วว่าเขาไปเจอเหตุการณ์อะไรมานับ1นับ2นับ3มากี่พันครั้งแล้วนะคะหรือว่าจะบอกว่าเอ้ยเนี่ยถ้ามันนับถึง100เธอก็ต้องทำแบบนี้สิมันก็ไม่ใช่นะคะ2คืออะไรโอกาสใครเปิดโอกาสให้เขาทำได้ล่ะอะไรโอกาสที่มันจะเข้าถึงอาวุธได้ไม่ว่าจะเป็นอินเทอร์เน็ตสั่งซื้อได้ไหมนะคะหรือกฎหมายการตรวจค้นหรือแม้แต่เนี่ยมันมีงานวิจัยว่างานหนึ่งเป็นงานวิชาการเนาะเขาปล่อยเด็กมัธยมเนี่ยแหละเข้าไปในห้องนึงโดยเขาซ่อนอาวุธเอาไว้เชื่อไหมว่าซ่อนกี่ครั้งก็หาเจออะอย่ามาตกใจเลยว่าแบบเอ้าทำไมเด็กเจอนั่นแหละเพราะว่าถึงบอกว่าสุดท้ายแล้วอะใครที่คิดว่าเด็กมันไม่รู้เรื่องซ่อนตรงนี้เด็กมันไม่เห็นหรอกตอนซ่อนตรงนี้มันไม่เจอหรอกอะยังไงมันก็เจอดังนั้น

รับไม่ได้จะเป็นจะตายอย่างเงี้ยมีเพราะฉะนั้นหนูถึงบอกว่ามันไม่ใช่สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เราจะไปโทษแต่ตอนนี้กรณีเนี้ยสังคมเราจะต้องมาทำอะไรบ้างล่ะสังคมเราจะต้องมาดูแล้วว่าเราคือส่วนหนึ่งในนั้นหรือเปล่านะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องแรกเลยแรงจูงใจเราพ่นอะไรออกมาในโลกออนไลน์หรือโซเชียลบ้างบางคนเนี่ยยังไม่ทันอะไรเลยโพสต์และโพสต์ยังไม่ทันรู้อะไรเลยอ่ะโพสต์ก่อนฉันต้องรู้ก่อนฉันต้องโอ้ยทันเหตุการณ์ใครก็มาถามฉันได้เอ้ยเกิดอะไรขึ้นแล้วฉันก็ไปเล่าให้คนนู้นคนนี้ฟังรู้จริงไม่รู้จริงไม่รู้แหละแต่ก็จะบอกว่าเขาบอกว่าหรืออ๋อไปดูในกลุ่มนี้แต่ยังไม่ได้ยืนยันนะว่าใช่หรือไม่ใช่เดี๋ยวบางคนก็บอกว่าโอ้สรุปก็คือเหตุมันเป็นแบบนี้แน่ๆเลยไปถามคนนั้นถามคนนี้ถามแต่ละคนไม่เหมือนกันเลยค่ะลองไปฟังดีๆไปฟังหลายๆสื่อดูถามคุณครูคุณครูบอกว่าเด็กคนนี้เป็นยังไงอ่ะก็ไม่เหมือนกับที่เพื่อนบอกแล้วก็ไม่เหมือนกับที่พ่อแม่บอกไม่เหมือนกับที่เพื่อนบ้านบอกไม่มีใครบอกตรงกันเลยสักคนเท่าที่ไปฟังมานะก็ไปลองตามเอาเองแต่แค่จะบอกว่ามันสังคมเรามันไวเกินไปบางทีที่บอกว่าเอ้ยเราจะต้องเรียนรู้แล้วนะเราจะต้องถอดบทเรียนแต่น้องเมย์ก็ยังเห็นนะมีคนเอาแชทมาลงเอารูปผู้กระทำผิดมาลงเอาคลิปมาลงจำเป็นไหมคำถามมันมีประโยชน์อะไรเราอยากทันเหตุการณ์เราอยากทำให้สังอ๋อก็นี่ไงจะมาทำให้สังคมเห็นไงแล้วคุณรู้หรือเปล่าว่าก่อนที่เด็กคนนี้เขาจะทำเนี่ยเขาดูอะไรมานั่นแหละแล้วเขาถึงได้มีข้อวิเคราะห์ไงคะว่าวิเคราะห์ตามวิชาการว่าเอ้ยเราเนี่ยอย่าไปเอาอะไรแบบนี้ให้เด็กดูเพราะว่ามันมองเป็นเรื่องธรรมดาได้นะมองจนเคยชินจับจนเคยชินเห็นจนเคยชินบางคนเจอแบบนี้รู้สึกว่าไม่เกิดอะไรขึ้นเช่นการขับรถย้อนสอนขับทุกวันเคยชินจนรู้สึกว่าตัวเองไม่ผิดแล้วเห็นไหมมันมีคนแบบนี้จริงๆบนโลกใบนี้จริงๆแล้วทำไมเราถึงยังเป็นหนึ่งในปัจจัยนั้นอยู่อ่ะเรายังถึงเป็นหนึ่งในคนที่ยังโพสต์รูปโพสต์เหตุการณ์โพสต์คลิปโพสต์สัมภาษณ์ไปสัมภาษณ์เด็กโพสต์แชทหรือหนักเลยเอา AI ไปเจนทำเหตุการณ์จำลองสถานการณ์ทำไมเราไม่ถึงเรายังไม่ถอดบทเรียนอีกหรอว่ามันควรจะมีอะไรบ้างอะไรเงี้ยเนาะสิ่งแรกอะเวลาที่เด็กมาขอความช่วยเหลือเราควรทำยังไงเราควรมีนักจิตวิทยาไหมอยู่ในโรงเรียนทุกที่เป็นไปได้ไหมก็พูดตรงๆว่าเป็นไปได้ยากเพราะว่าอะไรเพราะว่าประเทศของเราอะนักจิตวิทยาไม่เพียงพอน้องเมย์เคยเห็นคนที่เขาไปแบบว่าจะไปปรึกษาหมอไปปรึกษาเขาเรียกว่าพวกจิตวิทยาแบบอยากปรึกษาแบบฉันรู้สึกเครียดจังเลยฉันอยากจะโทรไประบายจังเลยปรากฏว่ารอสายแบบครึ่งชั่วโมงอ่ะยังต้องรออยู่เลยอ่ะเคยโทรเหมือนกันเคยโทรสายด่วนเหมือนกันรอประมาณครึ่งชั่วโมงได้แล้วเขาก็จะบอกว่าให้รอก่อนให้รอก่อนให้รอก่อนสายมันเยอะมากสายมันเยอะมากสายมันเยอะมากเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเอาแล้วถ้าเราวางไปแล้วเราโทรกลับมาใหม่อ่ะเราต้องต่อแถวใหม่เลยไหมแล้วมันก็ใช่จริงๆด้วยนะมันต้องไปต่อแถวใหม่เออดังนั้นเนี่ยมันนักจิตวิทยาของเราไม่พอแล้วเราถึงเวลาหรือยังที่คุณครูจะต้องอบรมวิธีการสังเกตเด็กการจัดการกับอารมณ์เด็กการที่จะต้องรับฟังเด็กยังไงให้เขารู้สึกว่ามันถูกแก้ไขรับฟังที่เรียกว่ารับฟังจริงๆน้องเมย์ถึงบอกว่าหลายๆครั้งการที่มีคุณผู้ฟังโทรมาบางครั้งเขามีเรื่องทุกข์ร้อนบางครั้งเขามีสภาวะความเครียดบางครั้งเขามีการพูดวกไปวนมาน้องเมย์เลยพยายามที่จะฟังเขาให้มากที่สุดแต่ด้วยเวลาของทางวิทยุอ่ะมันจำกัดเนาะถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะโทรไปนั่งคุยแบบเป็นชั่วโมงแหละแต่ว่าแบบเวลามันจำกัดจริงๆแล้วเวลาชีวิตน้องเมย์ก็ไม่พอเออจะให้ไปนั่งรับฟังใครขนาดนั้นมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเนาะดังนั้นสังคมอ่ะเราต้องกลับมาย้อนดูตัวเองว่าตอนเนี้ยนะตอนเนี้ยเรากำลังสร้างอะไรให้สังคมเราอยู่เราโพสโซเชียลไปเนี่ยมันส่งผลต่อลูกต่อหลานต่ออนาคตชีวิตของเราด้วยหรือเปล่าตอนนี้นะคะสถานที่เปราะบางคืออะไรวัดสถานที่ที่คนเยอะๆนะสถานีรถไฟไม่ได้บอกให้ตื่นตระหนกแต่ตามสถิติการเกิดเหตุแล้วมันมีสิทธิ์เกิดเหตุซ้ำดังนั้นอะไรก็ตามที่เป็นหูเป็นตาความไม่ประมาทมันคือดีที่สุดระมัดระวังตัวเองกันด้วยตอนนี้จะออกไปไหนจะทำอะไรมีสติในทุกๆครั้งหูไวตาไวอย่าเวลาที่เกิดเหตุแบบนี้แบบมีเหตุการณ์ปึงปังแบบนี้นะอย่ากดสัญญาณฉุกเฉินเพราะคนจะแห่กันออกมาเยอะมากและตำรวจที่เข้าไปช่วยอ่ะเขาจะไม่ได้ยินเสียง
คนร้าย

0: ายเพราะว่าบางทีเขาฟังเสียงจากจับว่าคนร้ายอยู่ตรงไหนอ่ะเขาฟังจากเสียงเพราะฉะนั้นน่ะถ้าเราไปกดกิ่งสัญญาณกันขโมยหรืออะไรสัญญาณกันไฟอะไรพวกเนี้ยมันดังไปหมดตำรวจเขาหาไม่เจอนะคะเราวิธีการหลบเลี่ยงหลบหลีกอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องรู้แล้วว่ามันไม่ใช่ไปมุดใต้โต๊ะอ่ะการมุดใต้โต๊ะมันอาจจะเป็นการแบบหลบเขาเรียกว่าอะไรหลบแผ่นดินไหวอย่างเงี้ยเราลองไปเรียนรู้กันอีกทีเพราะว่าตอนนี้มันโอ้โหถ้าให้พูดอ่ะวันหนึ่งชั่วโมงหนึ่งยังไม่น่าจะพอนะคะอ่ะตอนนี้ก็หมดเวลาแล้วเห็นไหมอ่ะไปกันต่อก่อนนะกับเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจนะคะเดี๋ยวจะพยายามแทรกไปเรื่อยๆแล้วกันเนาะนะคะในช่วงนี้ขอบคุณกิจกรรมบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกรถแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35อย่าลืมนะคะมาไม่ขับกลับแท็กซี่กับผลงานเพลงนี้ค่ะกลับไปเยี่ยมวัยเยาว์
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
2: สนับสนุนโดยบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก

0: หัวใจ
1: สนับสนุนโดยบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
2: ขณะนี้เวลา1นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

0: โดยเมที่ชา
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิฮะ
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันธายกินกับเมนูอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้อัยราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีอัยราอาห่าก
0: ลับมาในชั่วโมงที่2ค่ะยังคงอยู่กับเมธิชานะคะพร้อมกับหนึ่งสายหน้าไม้วันนี้สุดสัปดาห์แล้วมาคุยกันดีกว่าสวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยจ้า
3: เด็กชายน้องแต้ครับ
0: ครับผมครับนะคะมาพร้อมอึ่งอ่างเขียด
3: ครับใช่
0: จิ้งลงจิ้งหลีดอะไรเต็มไปหมดเลยเออนะนะคะ
3: ฝนตกเยอะวันนี้สองชั่วโมงเลย
0: รอ
3: น้ำท่ว
0: มฝนตกเยอะหรอ
3: ครับ
0: โอ้วันนี้ช่วงนี้จริงๆก็ตกทุกวันเนาะ
3: ใช่ครับ
0: อืมนะได้ติดตามข่าวสารบ้างไหม
3: ก็นิดหน่อย
0: เป็นยังไงบ้างเรายังไม่จิตตกไปตามข่าวเน
3: า
0: ะ
3: ใช่
0: เรายังโอเคอยู่ใช่ไหมเรายังไม่ติดตกไปตามข่าวเนาะมันก็ต้องดูบ้างพักบ้างนะ
3: ใช่ก็ดูแค่พอสมควรแค่พอเหมาะสม
0: ครับนะครับ
3: ต้องกินกระเทียม
0: ใช่ๆๆเราแค่เสพข่าวอย่างมีสติใช่ไหมใช่ไหมได้ได้ได้แล้วตอนเรามสองมสามเราทำอะไรอยู่อ่ะตอนนั้น
3: มืออะไร
0: ตอนเราเด็กๆ เราทำอะไรอยู่อ่ะเราแบบมีเหตุการณ์แบบนี้มั้งไม่ความรุนแรงในโรงเรียน
3: อ๋อไม่เคยมีไม่เคยเจอเลยครับ
0: เลิศเนาะแสดงว่าแบบโรงเรียนน่ารักมาก
3: ใช่เด็กน้อยแล้วเด็กนักเรียนเขาไม่เยอะไงโรงเรียนทำบ้านนอกทำเนี่ย
0: ตอนหนูไปอะไรนะทาสีโรงเรียนอะช่วงแถวอยุธยาแถวอะไรอย่างเงี้ยเด็กๆแบบเช้ามาเขาจะปั่นจักรยานมาโรงเรียนก่อนแบบก่อนเลยอะเออคือตอนเด็กๆเราจะมีความรู้สึกว่าเออเดี๋ยวเคารพธงชาติ8 โมงใช่ไหมเราก็อาจจะมาสัก7 โมงอะไรเงี้ยแต่ว่าที่หนูมาตี 5มากันแล้วอะตี 5-6 โมงมากันแล้วอะหนูแบบมาทำอะไรกันอะ
3: ทำบางคนก็ไปทำเขตไงสมัยก่อนมีเขตให้นักเรียนทำอะไรเงี้ย
0: เออของหนูเนี่ย
3: เก็บขยะเก็บใบไม้เก็บอะไรตามโรงเรียนนะ
0: ใช่น่ารักมากแบบมากันก่อนมาทำเวรมาถูห้องมาเช็ดกระดานแล้วเหมือนเขารู้หน้าที่ของเขาเนาะแล้วเขาก็มีแบบอะไรนะพวกหนูมาทาสีใช่ไหมแล้วพอทาสีอ่ะของเล่นมันก็จะดูใหม่มากอ่ะเด็กๆมันก็จะแบบอุ้ยตื่นเต้นมาเล่นของเล่นกันใหญ่เลยแล้วพอเราเห็นมันก็เป็นภาพความสุขเหมือนกันว่าโรงเรียนแบบเออมันน่ารักไปหมดเลยอ่ะ
3: ใช่คร
0: ับ เออมันมีชีวิตชีวามันมีเด็กๆที่แบบแล้วเขาก็เรียกเราเป็นคุณครูนะตอนนั้นแบบด้วยความที่เรายังเป็นมหาลัยอยู่ มาแบบ เหมือนมาค่ายอ่ะมาค่ายทาสีโรงเรียนให้น้องอะไรเงี้ยน้องๆก็มายกมือไหว้พี่แบบที่กรุงเทพมีอะไรบ้างอะอะไรเงี้ยมีขนมอะไรบ้างอะอะไรเงี้ยพี่กินโดนัทไหมพี่เคยกินโดนัทยังอะไรเงี
3: ้
0: ยเออมันสดชื่นเนาะมันดูแบบเด็กต่างจังหวัดมันน่ารักอะใส่ซื่ออะไรเงี้ยเนาะเออนะพี่หนุ่มน้องแป้นะวันนี้จะนอนกี่โมงจ๊ะ
3: เด็กจะนอนแล้ว
0: จะนอนแล้วรอฟังเพลงกันแล้ว
3: ครับ
0: ได้เลยวันนี้อยากฟังเพลงอะไรจ๊ะ
3: ดื่มอาหมาข้าวฟันได้จะฟันแล้ว
0: จะฟันแล้วหรอ
3: ใช
0: ่รู้เลย
3: มีแล้ว
0: ใช่เปล่ายืมหน้ามาเข้าฟันนี่มอบให้ใครเป็นพิเศษจ๊ะ
3: ครับก็มอบให้นกสุพรรณให้วันวิซ่าให้พี่สุวัต
0: เออ
3: แล้วก็ให้เล็กปุ๊บจักแล้วก็ให้แก๊งเฝ้าดีเจด้วยหน้าห้องนะอยู่ครบไหม
0: อยู่เด็กแก๊งเฝ้าดีเจเข้ามาทุกวัน
3: ครับให้ทุกคนเลยมีกี่คนให้หมดเลย
0: นี่
3: แล้วก็พิเศษน้องเมย์ร่างใหม่ด้วยแล้วก็ให้น้องเมย์ที่ชาด้วย
0: น้องเมย์สุกะอ้าววันนี้มันวันที่8สิงหาคมแล้วนี่นา
3: ใช่ครับ
0: เออเลขสวยนะ88นะ
3: ครับ
0: ไม่มีอะไรหรอกวันเกิดแม่หนู
3: อ๋อครับ
0: หนูหันไปมองนาฬิกาพอดีอ้าววันเกิดแม่นี่นาเอออ่ะอ่ะอ่ะผลงานเพลงนี
3: ้ตอนนี้ก็เพิ่งจะปีนหนึ่งก็สวยนา
0: อ๋อเดี๋ยวรอ8 โมงเช้าค่อยเดินไปแฮปปี้เบิร์ธเดย์แม
3: ่ครับก็เอาฝากแฮปปี้เบิร์ธเดย์ด้วยให้มีความสุขให้อยู่ค ู่กับน้องเมย์ไปนานๆแค่นาน
0: ครับขอบคุณครับอ่ะขอบคุณสปอนเซอร์ให้น้องเมย์หน่อยครับ
3: นำเลยครับ
0: น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
3: น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
0: ตราพันท้ายนรสิง
3: ห์ตราพันท้ายนรสิง
0: ห์แบรนด์ยอดขายอันดับ1
3: แบรนด์ยอดขายอันดับ1
0: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
3: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
0: และไอ้อัยราอาห่า
3: และไอ้อัยราอาห่าร
0: สชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอ
3: รสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอ
0: ทุกบ้านต้องมีอัยราอาห่า
3: ทุกบ้านต้องมี
0: อัยราอาห่าเอาหายไปแล้วฮัลโหลพี่นุ่ม
3: ครับได้ยินไหมอ่ะ
0: เอาใหม่เอาใหม่ทุกบ้านต้องมีอัยราอาห่า
3: ทุกบ้านต้องมีอัยราอาห่า
0: โอเคได้เลยได้เลยเดี๋ยวจัดให้นะจ๊ะยืมหน้ามึงเข้าปั่นจ๊ะ
3: ครับ
0: ครับขอบคุณที่โทรมานะครับ
3: ปลอดภัยนะครับ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
0: เช่นกันครับจะรีบไปนอนแล้วใช่ไหมเนี่ยดูแบบว่าเอ้ยไปแล้วนะไปนอนก่อนเด้อนะผลงานเพลงนี้นะคะยืมหน้ามาเข้าฝันนะคะอยากฟังผลงานเพลงไหนที่เกี่ยวกับแบบว่าความรักความคิดถึงการแบบว่าจินตนาการคิดถึงคนรักอะไรอย่างนี้ก็แนะนำกันเข้ามาได้ในช่วงนี้นะจ๊ะ

กับอายในมือที่ผ่านมาก็ยอมรับว่าทั้งเจ็บและเสียใจแต่เจ็บปวดปานใดหัวใจอายก็ยังบอกว่ายังหักคือเก่า

0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอยราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่า
1: จอคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: หญิงชาวบ้านนะคะจากน้องแพรชนาค่ะเออนะน้องแพรชนาออกซิงเกิลใหม่อีกแล้วจ้าก็เป็นหญิงสาวนะคะน้องสาวที่มากความสามารถด้วยเหมือนกันจริงๆเขาร้องเพลงได้หลากหลายนะร้องสากลก็ได้ร้องได้หลากหลายมากจริงๆนะคะก็เป็นอีกคนหนึ่งที่น่าผลักดันด้วยเหมือนกันสังกัดแกมมี่โกนะคะคำร้องทำนองโดยอาจารย์พานุวัฒน์วิเศษวงศาเรียบเรียงโดยอาจารย์อนุชาฤหะภักดีอาจารย์ขจรเดชพรมรักษาอาจารย์พัชระรัตนอรุณเรียบเรียง3คนนะเพลงเนี้ยนะเออนะเรียกว่ารวบรวมสรรพกำลังนะคะคนที่แบบว่าเลิศร่าในยุทธจักรนี้นะในยุทธจักรวงการเพลงมารวมตัวกันที่ผลงานเพลงนี้หญิงชาวบ้านนะคะเออการจะเจอรักแท้บางทีก็ไม่เกี่ยวกับเรื่องของเงินทองเสมอไปด้วยเนาะนะผลงานช่วงนี้นะคะในช่วงของจ่อคิวฮิตก็ต้องขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองค่ะ
1: จ่อคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองสนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว
0: มาถึงช่วงของเพลงฮิตติดชาร์ตนะคะเพลงฮิตมหานครชาร์ตของเราก็ต้องขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7 Eleven นะคะบอได้จับสลากเป็นแฟนจากลำเพลินวงศกรและกลางดาวจากไลออนการ์ดบัณฑิตที่แนะนำเข้ามาค่ะ

0: ช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: โดยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์ม
1: ปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งพฤทธิ์ B2 พาวเวลนเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yntenawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยเมทิชาม
1: าถึงช่วงสุดท้ายกับเมทิชาแล้วนะคะสมาคมยางพาราไทยวันนี้มีอัปเดตราคายางยางแผ่นดิบนะคะอำเภอหาดใหญ่อยู่ที่กิโลกรัมละ82บาทค่ะครองแง82บาทจังหวัดตรัง82บาทภูเก็ต83บาท50สตางค์นะคะสุราษฎร์ธานี83บาท50สตางค์เฉลี่ยอยู่ที่82บาท60สตางค์ค่ะยางลูกขุนนะคะ88บาท10สตางค์ขี้ยางก้อนถ้วย65บาท50สตางค์และน้ำยาง73บาทนั่นเองค่ะ SMS วันนี้นะคะบอกว่าน้องเมย์จ๋าฟังอยู่จ้านะคะขอบคุณค่ะจากพี่อัญชลีนครศรีธรรมราชนะคะแล้วก็บอกว่าฟังเพลงแล้วก็อยากจะเข้าไปดูไลฟ์สดน้องเมย์จังเลยอยากเห็นตัวนะแบบอยากรู้ว่าหน้าตาเป็นยังไงใช่ไหมล่ะนะคะแต่ก็ส่ง SMS มาเนาะนะคะแล้วก็บอกว่าวันนี้นะออกแรงยกไหปลาโบราณมาเพื่อจะเอาไปอนุรักษ์มันหนักเกินกำลังมันปวดเอวจริงๆเลยนะคะแต่ถ้าปวดเข่าก็ฮิลไลฟ์นะคะ ขายของเก่งล้อเล่นก็ประมาณนี้นะคะวันนี้ขอบคุณทุกเสียงทุกสายนะคะทุกท่านเป็นชาวมหานครคนนอนดึกนะคะแล้วก็นักเรียนที่น่ารักทุกคนในห้องเรียนลูกทุ่งมหานครนี้นะคะบอกว่าท่าทางดูชุดที่ใส่วันนี้แล้วจะสวยนะคะชุดนี้59บาทนะคะภูมิใจเพิ่งบอกเจ้าเมซุกะไปเองว่าไปเอฟชุดมือสองมานี่นะชุดแบบอานาเบลเมื่อวานชุดแบบเวนส์เดย์นะคะท่าทางแล้วก็มีบอกว่าขอส่งคุมีนะคะกลับบ้านปลอดภัยด้วยนะจ๊ะเจอกันวันจันทร์จ้านะคะส่วนวันที่10นะคะใครที่ไม่ได้ไปไหนว่างเว้นนะคะสามารถมาเจอกันได้ที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัตน์ตอน 13:30 นะคะก็น้องเมย์มีมินิคอนเสิร์ตเล็กๆเผื่อใครอยากจะมาเจอมาฟังเพลงมาขอเพลงนะคะแต่ก็ขอร้องอย่างเดียวเลยว่าบอกว่าอยากขอหมอลำนะคะร้องไม่เป็นเราหมดเราไม่เป็นนะแต่ว่าลองมาเจอกันได้นะคะมีคนถามว่าต้องติดแบงค์ไปด้วยไหมก็จะบอกว่าขอพวงมาลัยแปลกๆได้ไหมแล้วก็ที่สำคัญก็คืองดให้อาหารนักร้องนะคะนะเพราะว่าช่วงนี้นักร้องเริ่มอวบแล้วเริ่มอบอ้วนแล้วเดี๋ยวออกกล้องแล้วมันจะบานออกนะเพราะฉะนั้นก็มีคนบอกว่าจะทำป้ายมาให้ก็จะรอดูจริงๆทำเองไปแล้วแหละแต่ยังไม่ได้ปริ้นดูอยู่ว่าจะมีใครแบบอนุเคราะห์ปริ้นมาแล้วแปะข้างหน้าให้ได้ไหมอะไรเงี้ยเดี๋ยวทำ QR code ไปด้วยโอ้ยนะอย่าแกล้งกันเลยเอาเบาๆพอมีพี่มีครั้งหนึ่งอะไรนะได้ทุเรียนจะเอามาห้อยคอโอ้อยากกันนั้นเลยค่ะเดี๋ยวเป็นหมอนรองอะไรหมอนรองกระดูกมันจะไม่ได้นะมันจะหนักเกินไปลองแบบว่าอะไรอ่ะไม่รู้จะกินอะไรดีมีคนชอบถามว่าแบบน้องไม่อยากกินอะไรไม่รู้เลยอ่ะไม่เอาเป็นว่าถ้ามาเจอกันก็ดีใจแล้วแค่นี้ได้ไหม

0: ที่กรุงเทพสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์หรือว่าบางซื่อนะสถานีบางซื่อนะคะก็มาเจอกันได้ตอน1:30นะคะมาตัวเปล่าๆได้ไม่ต้องติดอะไรมาเลยก็ได้มาถ่ายรูปกันเออนะมานั่งฟังน้องเมย์ร้องเพลงมาให้กำลังใจกันได้นะจ๊ะขอบคุณไปแล้วโอ้ยพิมพ์มาไม่เลิกด้วยอ่ะวันนี้นะคะทิ้งท้ายเอาไว้ในช่องเพื่อนเพลงหวานนะคะก็ต้องขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนะจ๊ะสำหรับวันนี้น้องเมย์ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะแก้ว1ใบใส่ความห่วงใย1ช้อนความคิดถึงอีก1ก้อนดื่มก่อนนอนจะฝันดีทิ้งท้ายเอาไว้กับผลงานเพลงนี้ค่ะมีแต่คิดถึงเอาไว้เจอกันวันจันทร์นะจ๊ะไม่เจอกัน2วันคิดถึงจังเลย
1: เพื่อนเพลงหวาน
2: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
3: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: ขณะนี้เวลา2นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

0: กราบสวัสดีครับมิตรรักแฟนเพลงที่น่ารักทุกท่านครับผมเพชรพุ่มพวงนะฮะมารายงานตัวเหมือนเดิมเวลาเดิมครับตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับ3เพลงจบไปไม่ใช่สิ4เพลงดีกว่าแล้วกันนะครับไม่ว่าจะเป็นแก้วรอพี่ของแม่พึ่งผู้บุญจันทร์นะครับแล้วก็รอพ่อรักนะครับน้องวิรดาวงเทวันนะครับพิษรักพิษณุโลกนะครับจากคุณอาศรีหนุ่มเชิญยิ้มแล้วก็เพลงเมื่อสักครู่นะฮะบุญฮักบ่ถึงนะครับจากคุณกบสุพจน์นั่นเองนะฮะจัดไปในช่วงของฮิตมาราธอนสวัสดีครับพี่น้องชาก95ทุกท่านนะครับขอบคุณทุกท่านที่ส่ง SMS มานะครับ4689400สวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีทาง Facebook นะครับ LTM FM 95สวัสดีไปถึงพี่อุไรพี่อุไรพัฒน์ใช่ไหมครับบอกว่าสุราษฎร์ธานีฝนตกราดน้ำอย่างเรียบร้อยแล้วค่ะนะครับโอ้ยสู้ๆนะครับเป็นกำลังใจให้ตอนนี้ในกทม.ก็เช่นเดียวกันนะครับฝนตกหนักมากๆนะฮะแล้วก็สวัสดีพี่ทุ่งมั่นไร่ครับพี่สุรชัยนะฮะแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่จรัสนะครับพี่บางปลาบอกว่าเอาที่บายใจครับผมนี่แล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่ช่างแจ็คเทวาพี่จรูนนะครับพี่นุชเจริญนะครับสวัสดีทักทายนะครับพี่สุมาลาในชั่วโมงแรกเลยนะฮะขอบพระคุณมากๆเลยนะครับพี่มิชัยหรือว่าไอ้กว้างโยโกฮาม่านะครับสวัสดีครับผมบอกว่าขอเพลงเมื่อไหร่ใจก็รอจากพี่จักรจันทร์วันวิสานะครับพี่ศักชัยพี่เกษมนะฮะทักทายนะครับผมพี่รามิดาด้วยนะครับทักทายครับพี่อนงบอกว่าพัดลุงลมแรงมากๆเลยนะครับพี่อาทิตย์ครับน้องหนูจีนะฮะบอกว่าเช้าวันเกิดหนูอายุ20ปีเต็มแล้วนะครับก็ขอให้แฮปปี้เบิร์ธเดย์แล้วกันนะครับขอให้มีแต่ความสุขความเจริญนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงขอให้สู้ๆนะครับอันนี้แค่เพิ่ง20นะฮะยังมีชีวิตอีกยาวไกลสู้ๆครับอย่าเพิ่งท้อนะครับผมก็ทักทายครับไปถึงทุกท่านนะครับที่อยู่เพื่อนๆกันนะตอนนี้ด้วยนะฮะป่ะไปฟังเพลงกันต่อเลยนะครับในช่วงของมหานครไลฟ์หลังจากเพลงนี้อย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะครับเบอร์เดิมฮะ02-248-1366นะครับสบู่ลามาโซนมีซัฟเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันและกลิ่นกายครับไปฟังเพลงกันต่อเลย
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
3: วัยรุ่นช่วยร้องนะครับทำไมมากันแค่นี้ฮะหรือว่าทยอยมาอ๋ออยู่ข้างนอกก๋วยเตี๋ยวอยู่

0: ครไลฟ์
1: สนับสนุนโดย
2: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
4: กลับมานะครับผมในช่วงของสายชิวฮิวใจนะฮะก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับจบไปนะฮะเพลงเมื่อสักครู่นี้นะครับโกหกหน้าตายนะครับจากพิเทศอุเทนพรหมินอ่ะตอนนี้เดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันต่อหนึ่งสายอยู่กับเราแล้วนะครับฮัลโหลสวัสดีครับผม
5: ครับสวัสดีครับน้องเพชร
4: สวัสดีครับผมพี่เล็กนะครับนี่พี่เล็กสุราษฎร์นะครับยังทำงานกรีดยางเหมือนเดิมนะ
5: ครับ
4: ครับผมได้ยินเสียงอยู่นะฮะแล้ววันนี้พี่เล็กครับอยากฟังเพลงอะไรครับ
5: อยากฟังเพลงยกเมียให้เพื่อนครับ
4: ยกเมียให้เพื่อนของพี่เอกราชสุวรรณภูมิเนาะ
5: ครับ
4: อยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
5: มอบให้คนทัดย่างถูกเตี้ยงถูกใต้ไปเลยครับ
4: ได้เลยครับผมนะครับก็ขอให้อะไรนะครับ
5: คุณตีตู้แล้วคืนนี
4: ้อะไรนะพี่เล็กอะไรนะขอเล่า
5: ตีตู้กับฝนที่ถูกฝนจะตกที่สุราษฎร์คืนนี
4: ้ครับผมนะครับเช่นเดียวกันนะพี่เพราะว่าตอนนี้ที่กรุงเทพก็ฝนตกเหมือนกันนะฮะครับผมพี่เล็กสู้ๆนะพี่นะ
5: ครับครับน้องเพชรเคยฟังหรือเพลงเสือโบหน้าของพี่ไหม
4: ยังเลยครับยังเลย
5: อ๋อเป็นเพลงเมื่อต้นหมอไอป๊อปกัด
4: โอ้โหสมัยไอป๊อปเน
5: า
4: ะ
5: เพลงนี้ดังมากเลยแต่ว่าข้อคงจะห้ามไม่ได้เนาะ
4: เพลงชื่อว่าอะไรครับขออีกทีครับ
5: เกือบโบหน้าของพี่เป็นเพลงภาษาตายไง
4: ครับครับครับ
5: ก็มันแนวเดียวกับเพลงเนี้ยยกมีให้เพื่อนนี่แหละ
4: ประมาณนี้เน
5: า
4: ะ
5: ครับ
4: เอาอย่างนี้เดี๋ยวถ้าผมมีเวลาเดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้ฟังนะครับครับผมพี่เล็กรักษาสุขภาพนะพี่นะ
5: คร
4: ับ ครับผมขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ
5: ครับขอบคุณครับ
4: ครับผมนะครับพี่เล็กสุราษฎร์ของเรานั่นเองนะฮะอ่ะยกเมียให้เพื่อนนะครับจัดไปในช่วงของสายชิวฮิวใจนะครับผม

สนับสนุนโดยเยี่ยมยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่เยี่ยมยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลด

0: ไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำ Girls Love ที่คุณชื่นชอบกับ

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
2: สนับสนุนโดยบ่าวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
3: กลับมานะครับผมในช่วงของเพื่อชีวิตก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับกิจกรรมบ่าวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกรถแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35อย่าลืมนะครับเมาไม่ขับกลับแท็กซี่นะครับ4เพลงจบไปเมื่อกี้นี้นะฮะไม่ว่าจะเป็นดวงเดือนจากคุณโจอี้ภูวสิทธิ์นะครับแล้วก็คุณอาจารย์รังออร์เคสตรานะครับคิดถึงอันนี้แน่นอนเลยนะครับเป็นเพลงที่อมตะนะจนถึงทุกวันนี้นะครับแล้วก็สวัสดีไปถึงไปทางทุกท่านนะครับที่กำลังส่งข้อความกันมานะครับมีเพลงอีก2เพลงนะครับถ้าคิดถึงเธอมากกว่านี้จากคุณแม่จันเจินแล้วก็บทเพลงจันนะครับจากพี่หญิงทิติการนะฮะทักทายครับไปถึงทุกท่านที่ส่งข้อความกันมาสวัสดีไปถึงน้องดาราวันนะฮะโอ้ยเป็นยังไงบ้างเนาะอยู่แถวไหนคิดถึงคิดถึงนะครับไม่เจอกันนานนะฮะสวัสดีไปถึงพี่สุธีรานะครับพี่สังสุราชพี่พิทวัฒน์หนุ่มชลบุรีพี่วีรศักดิ์นะครับบอกบอนวี่มารายงานตัวกับป้อมนี่ขอเพลงสาหัสด้วยนะฮะจัดไปครับพี่วันวิสาครับพี่สุมาลาสวัสดีเจ้าพี่ณรงค์ยินดีนะครับจากนครศรีใช่ไหมครับนี่แล้วก็ทักทายครับไปถึงใครอีกใครอีกคุณโอเว่นบอกว่าผมชื่อโอเว่นนะฮะสวัสดีครับพี่รัตดาวันทักทายครับพี่นักรบเพื่อประชาชนนะครับทุกท่านเลยนะครับที่กำลังส่งข้อความกันมาณตอนนี้ด้วยนะครับพี่แกนจุฬาภรณ์นะครับทุกท่านเลยครับพี่สังสุราษฎร์นะฮะตอนนี้เดี๋ยวเราไปพูดคุยกันอีกเรื่องนึงนะครับนั่นก็คือเรื่องของสุขสกินนะครับเป็นสบู่สมุนไพรที่ผลิตจากสมุนไพรมากกว่า23ชนิดช่วยในเรื่องของทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกทั่วร่างกายล้างหน้าได้สระผมได้เป็นสูตรเย็นสดชื่นมีฟองเยอะมาพร้อมกลิ่นหอมอโรมาดอกไม้ไทยนะครับลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ระหว่างวันโปรพิเศษนะครับซื้อสบู่สมุนไพรขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมฟรีนะฮะครีมอาบน้ำแร่ชนิดซอง10มิลลิลิตรนะครับ8ซองพร้อมถุงตีฟองอีก8ชิ้นราคาเพียง999บาทค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทนะครับหากสนใจสั่งซื้อได้นะครับโทรเลยนะครับ02-114-3990นะครับ02-114-3990หรือว่าแอดไลน์ได้ที่ @shopmania นะครับผมน้องดาราวันว่าอยู่โรงพยาบาลครับไม่สบายค่ะช่วงนี้พักค่า 3-4 วันนะครับโอ้ยก็ขอให้พักผ่อนเยอะๆนะครับช่วงนี้พี่ก็นั่นแหละไม่ค่อยสบายเหมือนกันนะครับสงสัยโดนฝนนะทำให้แบบเป็นภูมิแพ้จมูกตันอะไรประมาณนี้แต่ว่าการพักผ่อนนี่คือสำคัญที่สุดจริงๆนะฮะก็ขอให้สู้ๆนะครับกำลังใจให้นะครับน้องดาราวันนะครับแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่สุนทรทักทายครับผมพี่สุธีราพี่วีรศักดิ์หรือว่าพี่วันวีนะครับพี่สังสุราชนะครับทักทายครับผมไปฟังเพลงกันต่อเลยหลังจากเพลงนี้อย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะครับน้องเมย์รอรับสายอยู่ครับ02-248-1366ครับ

0: ตหัวใจ
1: สนับสนุนโดยบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
2: ขณะนี้เวลา 3 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

0: นับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายกินกับเมนูอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้อัยราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีอัยราอาห่า
1: ก ลับมานะครับผมในชั่วโมงที่2ในช่วงของพาเรตเพลงฮิตยังอยู่กับผมครับเพชรพุ่มพวงมารายงานตัวเหมือนเดิมเวลาเดิมตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับทักทายครับไปถึงพี่ดวงใจ

0: นากาชิมานะครับโอไฮโอไกซามัสสวัสดีครับสวัสดีตอนเช้าที่ทักทายกันเป็นมาอยู่เป็นเพื่อนกันนะครับแล้วก็สวัสดีพี่พิทวัฒน์ในชั่วโมงที่สองนี่มารายงานตัวนะครับพี่สว่างครับพี่กบคนตากสวัสดีครับซี่สุวันนี้ครับพี่เอลาวันชีวิตไม่พร้อมแต่ว่าหัวใจพร้อมนะฮะบอกว่าสวัสดีจ้าฝนตกตัดยางไม่ได้ที่ตะโกจุมพ่อนกับพ้มนี่เสียดายมากๆเลยนะฮะอ่ะสู้ๆนะครับเป็นกำลังใจให้จะว่าไปวันนี้ก็เป็นวันที่ฝนตกนะผมว่าน่าจะทุกพื้นที่หรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าในกทมก็ฝนตกเหมือนกันนะครับพี่สมพรบอกว่าสวัสดีครับน้องเพชรไม่มีแรงเดินกรีดยางแล้วครับฝนมันจะตกเลยนะครับขอเพลงใบตองรองน้ำตาครับจากพี่ตองสุราษฎร์ธานีนะฮะขอบพระคุณมากๆครับพี่แกนจุฬาภรณ์ครับแล้วก็สวัสดีพี่วีรศักดิ์หรือว่าพี่บอนวี่นะครับนี่มาแล้วทุกท่านนะครับที่ทำงานอยู่หน้าตอนนี้แล้วก็ฟังเก้าห้าไปด้วยไม่ว่าหลายๆท่านจะอาชีพอะไรก็แล้วแต่พี่น้องชาวกรีดยางพี่น้องขับรถจงของแท็กซี่หรือว่าแกร็บหรืออะไรก็แล้วแต่อันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะทำงานอะไรก็แล้วแต่ก็ขอขอบคุณมากๆครับที่รับฟังแล้วก็ขอเพลงกันมานะฮะอ่ะอย่ารอช้าครับรับสายกันเลยหนึ่งสายอยู่กับเราแล้วใช่ไหมฮะฮัลโหลสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับผมรายงานตัวเลยครับชื่ออะไรครับ
1: ครับฟุกจากชัยภูมิครับฟุกมิผลชัยภูมิครับผม
0: วิฟุกจากชัยภูมิรับฟังชัดเจนนะ
1: ครับชัดเจนครับผม
0: วันนี้จะฟังเพลงอะไรครับ
1: จะฟังไก่จ๋าของสายันครับผม
0: โอ้ยเพลงเขาเรียกว่าเพลงอมตะเพลงคลาสสิกนะเพลงนี้นะ
1: ครับ
0: อยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
1: โอ้เคยฟังครั้งแรกครับไม่รู้จักใครเลยครับตอนนี้นะรู้จักมอบให้สาวชุมแพสาวชัยภูมิครับผม
0: ได้เลยครับผมนี่มอบให้สาวชัยภูมินะ
1: ครับ
0: แล้วพี่ฟึกว่าตอนนี้สาวชัยภูมิเขารับฟังอยู่หรือเปล่า
1: ก็ไม่แน่ใจนะครับก็ถ้าเขาฟังอยู่ก
0: ็นี
1: ่ครับผม
0: นะ ได้เลยครับผมพี่ฟึกครับก่อนที่จะไปฟังเพลงจำสโลแกนของเราได้ไหมครับ
1: เพิ่งเคยฟังครั้งแรกครับไม่เคยฟังเลยไม่รู้จักเลยครับ
0: อ๋อเพิ่งเคยฟังครั้งแรกเลยเหรอ
1: ใช่ครับผม
0: อุ้ยขอบพระคุณมากๆเลยนะครับก็ถือว่าเป็นสมาชิกใหม่เราเนาะ
1: ครับ
0: ได้ครับพี่ฟุกครับเดี๋ยวยังไงพูดตามเพจนะ
1: ครับ
0: น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
1: น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
0: ตราพันท้ายนรสิง
1: ห์ตราพันท้ายนรสิง
0: ห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
1: แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
0: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
1: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
0: และไอ้ไอยารา
1: และไอ้ไอยารา
0: อาฮ่ารสชาติดี
1: ๆรสชาติดีๆ
0: ทานง่ายชุ่มคอ
1: ทานง่ายชุ่มคอ
0: ทุกบ้านต้องมี
1: ทุกบ้านต้องมี
0: ไอยาราอาฮ่า
1: ไอยาราอาฮ่า
0: ครับผมนะครับเดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้ฟังนะพี่ฟุกนะ
1: ครับผม
0: ขอบพระคุณมากๆครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับผม
0: ครับผมนะครับสมาชิกใหม่ล่าสุดเลยนะครับขอบคุณมากๆครับพี่ฟุกจากชัยภูมิที่โทรศัพท์เข้ามานะครับป่ะไปฟังเพลงกันต่อครับไก่จ๋าลุงเป้าซายันสัญญาห้า

0: คิดสิครับ
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอยราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่าก
2: ลับมานะครับผมในช่วงของพาเรทเพลงฮิตจบไปเมื่อกี้นี้นะครับ4เพลงนะครับมีไก่จ๋าจากลุงเป้าสายยันสัญญานะครับแล้วก็สมศรี1992จากคุณอายิ่งยงยอดบัวงามนางรอดังลืมนะครับจากคุณอาสันติดวงสว่างแล้วก็สาวน้อยกลับบ้านนะครับจากพี่อ้อยกระท้อนทั้ง4เพลงครับจัดให้ครับสวัสดีครับทักทายกันหน่อยทาง Facebook นะครับ LTM FM 95พี่จรัสทักทายครับพี่นันทาพี่การะเกดนะครับสวัสดีไปถึงพี่พราวปนัสยานะฮะทักทายครับผมแล้วก็มีใครอีกสวัสดีไปถึงคุณพี่ปิยเรศนะฮะสวัสดีครับผมพี่ปิยเรศจากแคนเบราแล้วก็ทักทายครับไปถึงพี่พายับนะครับทักทายครับบอกว่าเพลงไก่จ๋าเป็นเพลงที่อาจารย์ปิยะตระกูลราชแต่งขึ้นมาเป็นแรงบันดาลใจมาจากที่อาจารย์ปิยะรักกับคุณน้าน้าไก่แล้วกันน้าไก่ผมขออนุญาตไม่พูดนะว่าเป็นไก่ไหนนะฮะแต่ว่าอ๋อก็คือน้าไก่เขาเป็นมีแฟนเป็นชาวต่างชาติน้าปิยะเขาก็เลยอกหักใช่ไหมครับพี่พายับนะครับแม่รู้ลึกรู้ดีสุดยอดไปเลยนะฮะแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่นันทาสวัสดีพี่ดวงใจนิกาชิมะนะครับทักทายนะครับแล้วก็สวัสดีครับพี่บรรเทาครับพี่ณรงค์ครับบอกว่าน้องเพชรครับพี่แอร์ขอเพลงหน่อยนะครับพี่คนหนองคายมาทำงานในวัดช้างให้นะครับพี่สุชาดาทักทายครับนี่แล้วก็สวัสดีไปถึงพี่พราวนะฮะทักทายครับผมตอนนี้เดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อเลยดีกว่าในช่วงของจอกคิวฮิตนะฮะก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับนี่เลยฮะแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอครับราคาเบาๆท้ายลองครับยอดขายกว่า300ล้านซองป่ะไปฟังเพลงกันต่อครับวันนี้เป็นเพลงอะไรขอดูสิวันนี้วันศุกร์ใช่ไหมวันศุกร์เข้าวันเสาร์นะครับบทเพลงบางเวลาโคตรคิดถึงเลยจากคณะขวัญใจนะฮะเรียบเรียงคำร้องทำนองนะครับโดยอาจารย์ชีวินโกมรทัศน์ครับเรียบเรียงโดยอาจารย์พี่ๆน้องๆคณะขวัญใจแล้วกันนะครับป่ะไปฟังเพลงนี้กันต่อครับในช่วงของจอกคิวฮิตครับ
0: จอคิวฮิต
3: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: ฮิต
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: เพลงฮิตติดชาร์ต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: ผิดชอบ
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
2: กลับมานะครับผมนะฮะสองเพลงจบไปมีเอาที่บายใจนะครับจากพี่บาวีแล้วก็ไอทุยนะครับวงแอลกอฮอล์นะฮะทักทายครับไปถึงทุกท่านที่ส่งข้อความกันมาทาง LTM FM 95ในช่วงของเพลงฮิตมหานครชาร์ตครับอาหารแมว A Pro IQ อาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงนะครับซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Elevenพี่หนูพินสวัสดีครับพี่จารุวรรณบอกว่าสวัสดีค่ะคุณเพชรตื่นสายมากๆเลยวันนี้นอนเพลินไปหน่อยเรื่องของเรื่องก็คือปิดนาฬิกาปลุกว่าจะต่อเวลาแค่แป๊บเดียวนะครับไม่ต้องห่วงครับพี่ผมเป็นบ่อยสมมติว่าผมจะตื่น5ทุ่มอย่างงี้นะฮะผมก็ตั้งเวลาไว้5ทุ่มครึ่งบ้าง5ทุ่ม45บ้างบางทีก็ไปเที่ยงคืนอะไรประมาณนี้ก็มีนะฮะกว่าจะมาจัดรายการนะครับก็นั่นแหละก็เข้าใจเลยนะฮะบางทีแล้วก็อยากจะพักผ่อนให้เยอะๆนะครับแต่ว่าสำคัญมากๆนะเรื่องของความกับของการพักผ่อนนะฮะสวัสดีไปถึงน้องปาล์มมี่ปุยปาล์มมี่แดนซ์นะฮะคิดถึงนะครับเป็นยังไงบ้างเนาะช่วงนี้ไม่เห็นเข้ากทม.บ้างเลยนะครับยังไม่ค่อยได้มีโอกาสได้เจอนะครับน้องปาล์มมี่ขอบคุณมากๆเลยเจอล่าสุดก็ที่งานใช่ไหมฮะเต้นสวยมากลายชัดเจนมากๆนะฮะน่ารักด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับแล้วก็ทักทายครับไปถึงพี่บรรเทาครับพี่สุชาดาครับพี่สุวรรณีครับทุกท่านนะครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะตอนนี้อ่ะอย่ารอช้า

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับผู้นักแสดงซีรีส์วายไทยกับรางวัล Wide Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Wide 1 ติวเตอร์ยิน Wide 2 คู่พาเวล Wide 3 ฟอร์ดพีท Wide 4 ลูกหมีซอนย่า Wide 5 หลิงออมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ wideentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: กลับมานะครับผมในช่วงของเพื่อนเพลงหวานก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะฮะ DPA หรือว่าสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทรนะครับ1158ทักทายครับพี่มงคลพี่จุนศรีภาชาพี่นันทาพี่หนูวันพี่จงพิชัยยุทธนะครับสวัสดีครับผมพี่สาวค้าพี่หนูพินน้องปามี่บอกว่าเพิ่งกลับมาจากสำเพ็งเหรอครับอ้อแล้วตอนนี้อยู่กรุงเทพกี่วันยังไงบอกด้วยนะเดี๋ยววันหลังทานข้าวกันนะครับแล้วก็สวัสดีครับไปถึงทุกท่านที่อยู่เพื่อนๆกันณตอนนี้ด้วยนะฮะอย่ารอช้าครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อเลยดีกว่าในช่วงของเพื่อนเพลงหวานหลังจากเพลงนี้เสร็จปุ๊บพักเบรกสักครู่ชั่วโมงหน้าอย่าลืมนะครับโทรศัพท์มาหาน้องเมย์02-248-1366นะครับ

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ขณะนี้เวลา4:22 PM ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
6: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
7: เฮโมวิโกกลมสีทอง
8: สบู่สมุนไพรสุขสกินหอมเย็นดอกไม้ไทยสดชื่นฟองเยอะด้วยสมุนไพรกว่า23ชนิดสกัดจากธรรมชาติทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกดับกลิ่นแก่ลดกลิ่นตัวพิเศษวันนี้ซื้อสบู่สมุนไพรสุขสกินขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมครีมอาบน้ำแร่10มิลลิลิตร8ซองกับถุงตีฟอง8ชิ้นราคาเพียง999บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย

My name is Brian. It's breaking down a what shot is brain. ฉันนั้นนัดมันเทลผู้สานสระเมซองสระเฮียวอาวันพยานซาผู้ถ่ายได้นิดหน่อย

สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: สนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: ครับสวัสดีนะครับในชั่วโมงที่3นะฮะจัดไปแล้วนะครับทั้ง4เพลงนะครับอยากจะให้ฟังกันยาวๆเลยไม่ว่าจะเป็นช่วงของมหานครออนไลน์ฮิตแล้วก็เพลงฮิตสตอรี่นะฮะก็ต้องขอกราบขอบพระคุณครับบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาครับ4เพลงจบไปไม่ว่าจะเป็นของฝากจากวง My Eyes นะฮะ featuring Mr. Brian นะฮะ Joke Ice Cream นั่นเองนะฮะแล้วก็ป้ายยานะครับจากน้องมีนตรา featuring น้อง Diamond นะครับผมแล้วก็บทเพลง2เพลงเมื่อกี้นี่ในช่วงของเพลง His Story นะครับหน้าจอ Miss Call คนรอ Miss You จากวง New Country นี่แล้วก็ Seok Nobita นะครับจากน้อง Ryan นะฮะจัดไปทั้ง4เพลงทักทายกันหน่อยครับสวัสดีไปถึงน้องณัฐพงศ์นะครับพี่สุทัศน์ครับพี่เล็กกินดีครับพี่สุภัตรานะฮะสวัสดีไปถึงน้องอะไรนะน้องปูใช่ไหมฮะสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่เสงี่ยมครับพี่นันทานะฮะทักทายนะครับพี่สันทัศน์ครับผมพี่สุชาตินะฮะสวัสดีครับพี่มาลินีศรีกระทุมนะฮะสวัสดี95ครับผมนี่แล้วก็ทักทายครับไปถึงพี่นุวันครับพี่ชมพิชัยยุทธครับทุกท่านนะครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะตอนนี้ฮะในช่วงของ All Hit History นะครับตอนนี้ครับอย่ารอช้าครับเราไปฟังบทเพลงช้างเผือกกันบ้างดีกว่านะฮะก่อนที่เราจะไปฟังเพลงนะฮะก็อย่าลืมนะครับโทรศัพท์เข้ามาได้อยากจะฟังเพลงอะไรกันต่อนะฮะ022481366ครับ

0: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
2: กลับมานะครับผมในช่วงของมหานครแฟมิลี่ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับกาแฟขาวช่องเติมความใหม่ในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลขาวช่องรสแท้กาแฟไทยไวๆว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปเราจะต้องร้องว้าวว้าวและ DPA หรือว่าสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทรเลยนะครับ1158นะฮะจัดไป3เพลง4เพลงนะครับ

0: ก็บทเพลงช้างเผือกของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นน้องอิงสมัชยานะครับใจมันแวบแล้วก็อัปสราหลงฟ้าเนสพรอำนาจใจจางพี่หนุ่มมีซอนะครับแล้วก็หวานจากวงเซลจากสปป.ลาวนั่นเองนะครับทักทายครับไปถึงน้องเสด็จแสงแดดที่แผดเผานะฮะแล้วก็สวัสดีพี่โฟนนะครับลุงต้อยนะครับทักทายครับพี่จรัสนะครับพี่อารมณ์พี่พินโยนะฮะแล้วก็สวัสดีพี่ดวงใจนะครับสวัสดีครับผมแล้วก็ทักทายครับไปถึงพี่สังสุราษฎร์ครับพี่เยฮือมาแล้วทักทายครับทุกท่านที่รับชมรับฟังกันอยู่นะตอนนี้ด้วยนะครับอ่ะอย่ารอช้าครับไปขอบคุณอีกสักรอบหนึ่งแล้วก็ไปฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่แล้วก็เดี๋ยวกลับมาฟังเพลงกันต่อนะครับ
1: มหานคร Family
2: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158

0: ดีพีเอเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: โบราณท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
2: ยังไงอะ
1: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อหอมกระเทียมเต็มๆโขกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนงอหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์เดทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
5: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.
6: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Why Novel นิยายวายยอดนิยมN1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer 2 ซอโซ่ล่ามทีม N2 พิษรัก Poisonous Love N3 พี่ฟากชอบเธอมู่ Lazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not The Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emoz ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

กลับมานะฮะนี่ในช่วงของมหานครซุปเปอร์ฮิตครับสองเพลงต่อไปไม่ว่าจะเป็นหม้อหุงข้าวนะครับจากโจอี้ภูวศิษฐ์แล้วก็พี่พันธ์วรการแล้วก็ Yours Ever นะครับบทเพลงจากวงค็อกเทลนั่นเองนะฮะสวัสดีทักทายครับน้องแชมป์มาแล้วพี่เยเฮอร์พี่รัตดาน้องริซาพีทีใช่ไหมฮะสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีพี่พิทวัฒน์ครับไปถึงพี่ชาลิตานะครับบอกว่าน้องเพชรเปิดโกดัมไปหรือยังจ๊ะยังเลยครับผมพี่วันนี้พี่ดวงใจนะฮะพี่จรัสนะครับสวัสดีครับสวัสดีไปถึงพี่โฟนแล้วก็พี่อารมณ์ทุกท่านนะครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันตอนนี้ด้วยนะฮะขอบคุณมากๆครับเอาไว้เจอกันใหม่วันจันทร์เวลาเดิมครับตีสองถึงตีห้ากับผมเพชรพุ่มพวงสำหรับวันนี้อย่าลืมนะครับรักแม่พึ่งผู้บริจันทร์รัก FM 95ลูกทุ่งมหานครครับผมเพชรพุ่มพวงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ขณะนี้เวลา5:22 PMลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: สบู่สมุนไพรสุขสกินหอมเย็นดอกไม้ไทยสดชื่นฟองเยอะด้วยสมุนไพรกว่า23ชนิดสกัดจากธรรมชาติทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกดับกลิ่นแก่ลดกลิ่นตัวพิเศษวันนี้ซื้อสบู่สมุนไพรสุขสกินขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมครีมอาบน้ำแร่10มิลลิลิตร8ซองกับถุงตีฟอง8ชิ้นราคาเพียง999บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: M-Cut Radio Network เครือ

0: ากาศให้ธุรกิจของคุณสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาได้ที่02-201-6512หรือ089-499-0909 MCOT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
2: Why Entertainment Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

วัสดียามเช้าที่ LTM FM 95 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็มาต้อนรับพี่น้องที่เคารพทุกท่านเข้าสู่รายการข่าวจริงข่าวตรงกับแมมบุรีรัตมัติยะลูกพ่อสุเมธและคุณนายพลทิพย์รับฟังได้ทางหน้าปัดวิทยุอสมททั่วประเทศแล้วก็รับชมได้ทางแอปพลิเคชัน Mcord Connectแล้วก็รับฟังได้ทางเสียงตามสายที่เขาเปิดกันลั่นสนั่นเมืองนะคะรวมถึงโทรศัพท์ที่เขาตั้งไว้จะดูซีรีส์แนวตั้งก็เปลี่ยนมาฟัง LTM FM 95ก่อนในช่วงเช้ามาฟังข่าวแล้วก็ทักทายพี่น้องที่ออกกำลังกายบางคนเดินบางคนปั่นจักรยานก็ฟังกันอยู่ตรงนี้นะคะถ้าดูแล้วก็รับชมทางแอปพลิเคชันก็จะได้เห็นดีเจคนตรงไปตรงมาอ่านข่าวอย่างจริงจังพี่น้องที่เคารพนะคะที่รับฟังรับชมแล้วก็เฝ้ามองทาง Mcord Connect ขอให้มั่งมีสีสุขสุขภาพแข็งแรงสุขสันต์สดใสนะคะมีเงินมีทองครอบครองด้วยตัวเองมีความสุขนะคะแล้วก็เมตตานิดนึงนะคะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะจ๊ะเช้านี้นะคะทักทายด้วยเพลงน้ำลงนกร้องคุณสันติดวงสว่างแล้วก็ดุกดุย นะคะสองบทเพลงเป็นนกกระปูดทั้งคู่นะคะนกกระปูดเจอนกกระปูดนกกระปูดตาแดงน้ำแห้งก็ตายนะคะดุกดุยดุกดุยนกกระปูดดูดฟินควันฉุยเป็นแบบนี้แล้วก็ในบทเพลงก็จะบอกว่านกกระปูดตาแดงน้ำแห้งก็ตายใช่ไหมมันไม่ใช่ความจริงทางวิทยาศาสตร์นะแต่เป็นปริศนาคำทายอ่ะนั่นคือตะเกียงน้ำมันคือคนโบราณใช่ไหมเขาก็จะมีตะเกียงน้ำมันนะเนาะตัวตะเกียงเนี่ยก็จะให้แสงสีแดงเขาก็เปรียบเป็นตาของนกกระปูดน้ำแห้งก็หมายถึงน้ำของตะเกียงเนี่ยน้ำมันของตะเกียงเนี่ยหมดนะน้ำมันนะก็แทนความหมายคำว่าน้ำแห้งคำว่าตายก็เหมือนว่าไฟดับลงอ่ะไฟดับนับกระปูดตาแดงน้ำแห้งก็ตายแบบนั้นนะคะทักทายพี่น้องที่เคารพรักมากนะคะสวัสดีค่ะคุณสุนีมากเกิดคุณเรืองศักดิ์ทะปันคุณบุญเรืองทองบัวงามคุณนิพนธ์พรมคมมูลคุณอเกนเจริญพรคนนี้จากจังหวัดพะเยาเยาเยาเยาเยานานนะทักเสร็จปั๊บมาดูรายงานของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะพายุดอลฟินดอลฟินก็คือปลาโลมาปลาโลมาที่กระโดดอดึมอดึมนั่นแหละคุณผู้ฟังนะเป็นพายุลูกที่13ในมหาสมุทรแปซิฟิกแล้วก็กำลังเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกค่อนข้างไปทางเหนือนะมุ่งสู่เกาะไต้หวันไม่มีทิศทางเคลื่อนตัวสู่ประเทศไทยเพราะก็มีความห่างไกลพอประมาณแต่ส่งผลกระทบทางอ้อมทำให้เกิดฝนตกหนักในพื้นที่ตอนบนของประเทศเตือนนะคะผู้ที่จะเดินทางไปไต้หวันหมู่เกาะตอนใต้ของญี่ปุ่นแล้วก็พื้นที่ทางตะวันออกของจีนจะมีฝนตกหนักลมแรงส่งผลให้เที่ยวบินล่าช้าอาจจะมีการยกเลิกการบินได้นะคะกรณีที่มีพายุค่อนข้างที่จะรุนแรงตามต่อมาด้วยทักทายพี่น้องจ้าสวัสดีค่ะคุณสถิตชัยสมคเนคุณปุ๊ผู้หญิงคนนี้หวังดีเสมออันไหนบอกใครเหรอนั่นแหละคุณสุมิตรสิริโชติคุณอมราบรรลุคุณนนท์คนชัยภูมิคุณสุธีบรรเทาทุกข์นะจ๊ะแล้วก็กลับมาที่นี่เอาช่วงนี้ดีกว่าช่วงของผู้ประสบภัยความหิวบายแหม่มบุรีรัตน์ความเชื่อคุณระวังความเชื่อนะอันนี้ไม่ใช่ความจริงนะความเชื่อนะคะว่ากินคลีนเนี่ยจะต้องจ่ายแพงการกินคลีนเนี่ยนะคะฉบับคนงบน้อยเนี่ยก็มีเยอะแยะคือตอนนี้นะคะเวลาแข่งกันเนี่ยระหว่างแข่งรถแพงแข่งรวยอ่ะกับแข่งสุขภาพตอนนี้มีแนวโน้มหันมาแข่งสุขภาพมากขึ้นนะใช่ไหมใช่ไหมแล้วก็มีการสนับสนุนนะจากเนี่ยหลายสินค้านะคะไม่ว่าจะเป็น
วิ่งแลกแว่นนะวิ่งแลกหมอนแล้วก็นู่นนี่นั่นอ่ะเยอะแยะไปหมดนะคราวนี้เวลาเราจะมีสุขภาพที่ดีเราก็ต้องทานดีถูกไหมนอกจากจะออกกำลังกายแล้วก็มีการหลับนอนที่เพียงพอแล้วเนี่ยนะคะอาหารคลาสสิกเลยเป็นโปรตีนนะโปรตีนคลาสสิกคลาสสิกสุดๆนั่นคือไข่ไก่ราชาโปรตีนนะคะเฉลี่ยไข่เนี่ยฟองหนึ่งก็เอาต้มแล้วก็5บาท7บาทนะคะไก่ไข่เป็ดก็ได้ไข่ไก่ก็ดีนะคะเอาที่สะดวกเลยนะคะราคาประมาณนี้ก็ให้โปรตีนนะคะคุณภาพสูงถึง6ถึง7กรัมแต่ถ้าเป็นอกไก่ล่ะอกไก่ก็ดีให้โปรตีน23กรัมแบบไร้ไขมันถือว่าคุ้มค่าเงินขีดหนึ่งก็ตก8ถึง12บาทอกไก่นะไม่ใช่เอาหนังไก่ทอดปาปิก้าอันนั้นไม่ได้นะคะมันไม่ดีกับสุขภาพถัดมาค่ะปลากระป๋องปลากระป๋องนะคะกระป๋องหนึ่งก็15ถึง25บาทแต่ก่อนซื้อนะคะแนะนำให้อ่านนะว่าโปรตีนเนี่ยนะคะ15ถึง20กรัมแล้วก็เทียบกับราคาเพราะว่าเขาจะมาพร้อมกับโอเมก้า3นะคะแล้วก็ต้องดูน้ำตาลด้วยแล้วก็ดูด้วยว่าเป็นปลาอะไรเป็นแมคเคอเรลเป็นปลาซาร์ดีนหรือเป็นปลาหมอคางดำอย่างที่เป็นข่าวอะต้องอ่านก่อนนะคะเวลาจะหยิบจะซื้อเนี่ยนะคะตามต่อมานะคะนี่ก็ไม่แพงนะคะทูน่าในน้ำแร่นะแนะนำในน้ำแร่นะคะไม่เอาในน้ำเกลือหรือในน้ำมันนะคะถ้าเป็นทูน่าในน้ำแร่เนี่ยโปรตีนจะอยู่ประมาณสัก24ถึง26กรัมนะคะเปรียบเทียบเลยปลากระป๋องหนึ่งกระป๋องให้โปรตีนใกล้เคียงกับไข่ไก่3ฟองอกไก่กับทูน่าเหรอปริมาณ100กรัมนะมีโปรตีนที่เข้มข้นกว่าปลากระป๋องต่อด้วยนมจืดนะคะนมจืดพร่องมันเนยเนี่ยก็ราคา12ถึง15บาทก็ได้โปรตีน6ถึง7กรัมเติมพลังงานหลังออกกำลังกายได้อย่างดีเยี่ยมนะแต่ถ้าเกิดว่าแพ้นมโคนะคะก็ไปทานนมถั่วเหลืองซะแลกได้นะคะแล้วก็ไม่ต้องไปเติมไอ้อะไรนะขวดหนึ่ง40บาท50บาทเลยนะเอาที่เติมโปรตีนนะไม่ต้องนะคะเขาก็เอาไอ้พวกเวแหละใส่ลงไปแล้วไปกินทำไมไม่ได้มีประโยชน์กับร่างกายขนาดนั้นขณะเดียวกันนะคะโปรตีนพืชเนี่ยก็ทำให้อิ่มนานให้ใยอาหารที่สูงด้วยดิฉันทานบ่อยนั่นคือเต้าหู้ก้อนหนึ่งก็10ถึง20บาทนะประมาณนี้นะคะให้โปรตีน15ถึง20กรัมไม่มีคอเลสเตอรอลนำไปปรุงกับอะไรก็อร่อยเอาไปนึ่งจิ้มซีอิ๊วแต่จิ้มเบาๆนะเดี๋ยวโซเดียมเยอะนะคะอร่อยอร่อยค่ะนะคะแล้วก็มีอะไรอีกเหรออ๋อถั่วเหลืองกับถั่วแดงนะซื้อเป็นถุงเลยนะถุงหนึ่งก็30ถึง50บาทเอามาต้มเองเลยจะได้ปริมาณที่เยอะแล้วก็ไม่ต้องใส่น้ำตาลลงไปเพราะว่าถ้าซื้อร้านค้านะเขาก็จะเติมน้ำตาลให้เราใช่ไหมเดี๋ยวเบาหวานถามหาแล้วก็ถั่วเหลืองกับถั่วแดงเนี่ยนะคะก็อิ่มนานดีต่อระบบขับถ่ายด้วยนะคะก็เป็นประมาณนี้ส่วนผักผลไม้เนี่ยก็ทานได้ตามฤดูกาลแล้วก็เปรียบเทียบราคาต่อหน่วยเพียงเท่านี้แหละค่ะก็จะมีหุ่นที่เป๊ะสุขภาพที่ดีโดยที่เงินในกระเป๋าตุ้งเงินในกระเป๋าตุ้งเนี่ยนะคะอย่างนี้นะคะสวัสดีค่ะคุณรัตนาตระการตะลาการนะคะคุณอรุณีเชื้อผู้ดีคุณบุญเรือนรัตจรคุณมานะคุณสอนจินดารัตสวัสดีจ้ามาถึงช่วงนี้ละอีกช่วงหนึ่งนะคะช่วงของวันนี้ในอดีตวันนี้ในอดีตวันที่8สิงหาคมเมื่อปี2510เนี่ยนะคะเป็นวันก่อตั้งอาเซียนก็คือสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ลงนามณวังสลานลมกรุงเทพมหานครครั้งนั้นเนี่ยนะคะมี5ชาติสมาชิกประกอบด้วยไทยอินโดนีเซียมาเลเซียฟิลิปปินส์และสิงคโปร์ถึงปัจจุบันก็เพิ่มบรูไนเวียดนามลาวเมียนมากกัมพูชาแล้วก็ประเทศติมอร์เลสเต้รวมแล้วก็ได้ทั้งหมด11ประเทศด้วยกันนอกจากนี้นะคะวันนี้วันที่8ยังเป็นวันแมวโลก International Cat Day
นะคะก่อตั้งเมื่อปีพ.ศ. 2545เพื่อให้ผู้คนเนี่ยร่วมกันดูแลสวัสดิการของน้องแมวแบบนี้มาเลยจัดไปต้องเกี่ยวกับแมวละนะคะเชิญรับฟังค่ะ

ถึงช่วงของรู้ทันไม่เป็นเหยื่อนะคะอ๋อคุณรู้ฟังก่อนที่จะรู้ทันไม่เป็นเหยื่อนะคะมาดูหน้าพี่น้องก่อนนี่หน้าเพจพี่น้องนะคะคุณทนสิริสมบัติอรุณสวัสดิ์ค่ะคุณสุนีแซ่ลิ่มนะคะคุณประวิทย์บรรเทาพลคุณชาตรีสมนึกคุณชายข้างวัดคุณมาลัยคนนนท์คุณสาวันอ่านอย่างนี้นะคะเป็นภาษาอังกฤษนะคะคุณสาวันใช่เนาะหรือว่าคุณสวรรค์ไม่แน่ใจสวัสดีค่ะคุณไพรัชชอบสะอาดคุณจินดาเหล่าชัยคุณพระพลอยอัมภรัตคุณคนนี้เป็นภาษาอังกฤษมาเดี๋ยวรอช่วงที่ใกล้ๆนะ ใกล้ๆลารายการนะโอ้ช่วงนั้นเป็นช่วงข่าวจีนล้วนๆคุณกีต้าโซดาน้ำแหมชีวิตบันเจิดบันเจิดจริงๆครบนั่นน่ะมานี่รู้ทันไม่เป็นเหยื่อค่ะเตือนภัยนะคะมีร้อยใช้พันมีหมื่นใช้แสนพี่น้องไม่มีก็ผ่อนโลดนะคะเป็นมนุษย์เงินผ่อนแบรนด์เนมประโคมฐานะจึงตกอยู่ในภาวะที่เรียกว่า quiet poverty quiet poverty เนี่ยนะคะเป็นภาวะที่ต้องรู้ทันจริงๆนะคะก่อนที่จะเป็นเหยื่อจนโดยไม่รู้ตัวจนเป็นจนเงียบต้องเรียกว่าจนเงียบคือปรากฏการภายนอกอะดูมีไลฟ์สไตล์นะเสื้อผ้าหน้าผมแบรนด์เนมตั้งแต่หัวจรดเท้าแต่กลับเผชิญกับวิกฤตทางการเงินรุนแรงหลอกตัวเองหลอกคนรอบข้างหลอกโอ้โหหลอกจริงๆนะคะเป็นผีตั้งแต่ยังไม่ตายว่างั้นเถอะภาวะนี้นะคะเกิดขึ้นกับชนชั้นกลางที่ทำงานในเมืองใหญ่ที่รายจ่ายและหนี้สินเนี่ยพุ่งแซงจากแรงกดดันทางสังคมและความอายอายไงที่จะใช้ของถูกด้วยวัฒนธรรมมองความจนเป็นเรื่องน่าอายหล่อหลอมให้ต้องสร้างภาพลักษณ์เพื่อเกิดความยอมรับจากเพื่อนร่วมงานและสังคมเพราะฉะนั้นตั้งสติกับทุนนิยมและคุณค่าความหรูหราที่ว่างเปล่าว่างเปล่าแปลว่าไม่มีอะไรดูดีนะดูหรูนะเคยมีนะผู้บริหารน่ะจำได้ไหมที่ถ่ายรูปออกมาแล้วสุดท้ายนำสู่กระบวนการน่ะที่ต้องดูในเรื่องของทรัพย์สินไงเงินเดือนผู้บริหารท่านนี้ก็เยอะอะแต่ว่าการแต่งกายของเธอเนี่ยนะคะรู้ด้วยนาฬิกาเดี๋ยวเปลี่ยนเดี๋ยวเปลี่ยนก็มีการแคปใช่ไหมแล้วก็กระเป๋าสุดท้ายในกระบวนการที่เรียกไปสอบสวนเนี่ยนะคะเธอยอมรับว่าทั้งหมดเป็นของปลอมเกรด A อะไรไม่ล่ะขนาดเนี่ยเนี่ยยกตัวอย่างแม้ใกล้ตัวจังเลยเอ่ยชื่อปั๊บเดี๋ยวเขาจะรู้อึ้งไม่กล้าไปงานเลี้ยงร่วมรุ่นอ่ะไม่กล้าโผล่ไปอยู่ในกลุ่มอ่ะไลน์ของเพื่อนร่วมรุ่นอ่ะอึ้งทำไมดิฉันรู้ไม่บอกต่างกับต่างกันนะกับควิดลัชชูรี่คือคนพวกนี้จะเป็นคนที่รวยรวยจริงแล้วก็เลือกใช้ชีวิตและแต่งตัวด้วยสิ่งของที่เรียบง่ายไม่มีโลโก้ตะโกนอะโลโก้ตะโกนก็แปลว่าฉันเดินมานี่ฉันยกกระเป๋าประมาณนั้นที่ห่อหุ้มนะตัวเองด้วยสิ่งที่ไม่ดูอะไม่ดูชัดๆก็จะไม่รู้เลยว่ารวยอ่ะเขาจะธรรมดาแต่ดูเท่ดูเก๋ดูดีอ่ะประมาณนั้นนะคะก็สรุปประมาณว่าอย่าไปหลงทันแล้วก็รู้ทันไม่เป็นเหยื่อนะควิดลักชูรี่ก็คือจะห่อหุ้มตัวเองด้วยสิ่งที่ดูไม่รู้ว่ารวยอ่ะไม่ต้องตะโกนว่าเอ้ยฉันรวยฉันเดินมาแล้วอะไรประมาณนี้ส่วน quick quiet poverty นะคะ quiet poverty ตัวนี้นะคะเป็นภาวะยากจนโดยไม่รู้ตัว
ห่อหุ้มตัวเองด้วยสิ่งที่ดูไม่รู้ว่าจนไงซึ่งก็คือข้าวของที่พยายามไปผ่อนมาให้ดูดีหรูหราเท่าที่จะโชว์ได้แค่นี้เองคุณผู้ฟังเนี่ยคุณเป็นคนแบบไหนคุณดูตัวเองแต่เราคนลูกทุ่งไม่เป็นแบบนั้นหรอกประมาณนั้นหาเพลงก่อนเพลงนี้เหมาะจังเลยเชิญ

0: ถึงตรงนี้นะคะอันแอบมองพี่น้องก่อนต้องทักทายพี่น้องสักน้อยหนึ่งก่อนเดี๋ยวพี่น้องงอนพี่น้องอย่างอนนะดิฉันก็พยายามพยายามสวัสดีค่ะคุณวันนะคะแล้วก็คุณสุนิสานะคะขอบคุณนะคะตามต่อมาด้วยคุณทักทายคุณประวิทย์บรรเทาพลแล้วก็ถัดมาอู้ก็ความไปไหวจักนะคะมองยากนิดหนึ่งนะคะคุณจาริณีโบกคำคุณสมทรงจิตประสานนะคุณสังสุราทักทายต่อมานะอีกสักหน่อยหนึ่งคุณลัดดาพันรัตคุณจินดาดวงใจคุณทำรงหามะลิศพอประมาณข่าวเยอะเดี๋ยววันนี้อ่านข่าวไม่จบ The Korea Timesนะคะเป็นสื่อเกาหลีใต้นะก็รายงานว่านักท่องเที่ยวชาวไทยอะค่ะเดินทางไปเกาหลีใต้เนี่ยลดฮวบต่อเนื่องนะคะตั้งแต่ครึ่งปีแรกเลยนะคะลดลงเกือบ 20% ส่งผลกระทบต่อธุรกิจท่องเที่ยวของเกาหลีร้านค้าแล้วก็ผู้ประกอบการด้วยสื่อเกาหลีใต้ก็วิเคราะห์นะคะว่าทำไมนักท่องเที่ยวไทยเนี่ยไม่ไปทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะคะก็ไปเจอค่ะว่านักท่องเที่ยวไทยเนี่ยกังวลมาตรการการตรวจคนเข้าเมืองที่เข้มข้นล้วงควักตะกตุ๋ยเนี่ยนะคะของเจ้าหน้าที่เกาหลีใต้นะคะหลายกรณีก็ถูกปฏิเสธการเข้าประเทศแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะว่าเกาหลีใต้อย่างเดียวก็ไม่ได้นะคะต้องชี้ไปที่ผีน้อยนะจากประเทศไทยที่ไปกระโดดทัวร์เข้าไปทำงานหมอนวดพิสดารในเกาหลีใต้แล้วก็มีอีกหลากหลายอาชีพพี่น้องนะคะเป็นแบบนี้นะคะคนที่เป็นนักท่องเที่ยวที่แท้จริงอ่ะก็กังวลนะคะรายงานก็ระบุต่อไปนะคะว่าหน่วยงานด้านการท่องเที่ยวเกาหลีใต้ก็จะเร่งสร้างความเชื่อมั่นและพร้อมนะคะจะดึงนักท่องเที่ยวไทยเนี่ยกลับไปอีกครั้งท่ามกลางนะคะกระแสแบนเที่ยวเกาหลีของนักท่องเที่ยวกระเป๋าหนักคุณผู้ฟังต้องแบ่งดีๆนะว่านักท่องเที่ยวกระเป๋าหนักเขาไปทำอะไรที่เกาหลีใต้นะแล้วเวลาใช้เงินเนี่ยใช้หลักแสนประมาณนั้นนะคะไม่ได้ซื้อของแต่ไปทำอวัยวะตัวเองให้ดูดีขึ้นอ่ะย้อนกลับมาประเทศไทยค่ะร้านอาหารญี่ปุ่นนะคะในไทยเนี่ย เริ่มเข้าสู่ภาวะอิ่มตัวแปลกใจไหมคนไทยไม่ทานอาหารไทยแต่ไปทานอาหารญี่ปุ่นอาหารไทยเนี่ยเอามัสมั่นยกตัวอย่างนะคะโอ้ยกว่าจะทำได้ใช่ไหมควรซื้อทานมากกว่าทำทานเองเพราะว่ามันยากเย็นแล้วก็ใช้เวลาแต่คนไทยไปทานของง่ายค่ะเอาปลามาถึงวางแล่แล้วก็โปะลงไปบนน้ำแข็งจะทานเหรอก็เอาตะเกียบจิ้มใช่ไหมไม่งั้นก็เอาเนื้อปลาเนื้อหอยนะไปแปะบนข้าวที่ปั้นเป็นก้อนเราก็ปั้นได้ใช่ไหมนะคราวนี้เนี่ยนะคะร้านอาหารญี่ปุ่นในประเทศไทยเนี่ยเข้าสู่ภาวะอิ่มตัวนะลดลงนะจากเดิมเนี่ยเคยมีถึง 5,781 ร้านลดลง135ร้านจากการแข่งขันที่รุนแรงแล้วก็มีผลมาจากค่าเช่าพื้นที่ในศูนย์การค้าเนี่ยปรับขึ้นเช่นเดียวกับค่าแรงนะคะต้นทุนของวัตถุดิบเนี่ยนะคะถ้าดีๆร้านพรีเมียมเนี่ยเขาต้องนำเข้าปลามาจากประเทศญี่ปุ่นนะคะมันก็เลยเกิดความผันผวนจากภาวะเศรษฐกิจแล้วก็ตามต่อด้วยเงินเฟ้อการเปิดร้านใหม่เนี่ยนะคะยังคงมีอยู่นะไม่ใช่ไม่มียังมีอยู่แต่ร้านเดิมอะค่ะก็ทยอยปิดลักษณะเก่าไปใหม่มาแต่ที่ใหม่มาเนี่ยนะคะมันน้อยลงตลาดยังคงเดินหน้าเพียงแต่ว่าไม่ได้เติบโตหวือหวาฉุดสวนทางกับตลาดซูชิสายพานซูชิสายพานคือวางโปะมาแล้วก็เราหยิบเอานะคะเติบโตอย่างก้าวกระโดดมูลค่าเนี่ยก็พุ่งสูงขึ้นถึง 8,000 ล้านบาทเติบโตเฉลี่ยก็เกือบ 100% ด้วยการตอบโจทย์ผู้บริโภคที่เป็นคนรุ่นใหม่เน้นความคุ้มค่าคุ้มงบในการรับทานคือจะทานแค่ไหนก็หยิบแค่นั้นอาหารไทยก็ จะทานแค่ไหนก็สั่งแค่นั้นเหมือนกันแต่มันมีความสนุกไงถ้ามีพ่อแม่ลูกไปเนี่ยนะคะเด็กๆก็จะตื่นเต้นมีกิจกรรมหยิบนู่นหยิบนี่ผสมนั่นผสมนี่บนโต๊ะอาหารใช่ไหมแต่ถ้าไปทานอาหารไทยพ่อแม่ก็กางเมนูลูกก็ดูตามแล้วจากนั้นก็นั่งเล่นมือถือละแท็บเล็ตด้วยอะไรก็ว่ากันไปนะคะแต่การเข้าสู่ธุรกิจเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะว่าต้องใช้ต้นทุนที่สูงระบบปฏิบัติการเนี่ยนะคะของตลาดซูชิสายพานเนี่ยมันมีความซับซ้อนแล้วก็ต้องอาศัยเทคโนโลยีตั้งแต่ระบบสายพานระบบครัวนะคะหลายอย่างเลยที่ต้องใช้การลงทุนนะคะเป็นแบบนี้คุณผู้ฟังแล้วก็ยี่ห้อซูชิสายพานในไทยก็มี4-5 ยี่ห้อด้วยกันนะคะขยายตัวอยู่ตามกรุงเทพมหานครปริมณฑลแล้วก็เมืองใหญ่ๆประมาณนั้นนะคะจากเกาหลีมาญี่ปุ่นอาหารที่ทานง่ายๆแล้วก็ตอบโจทย์เนี่ยนะคะก็มาถึงข้าวโพดละศึกข้าวโพดพี่น้องศึกข้าวโพดประเด็นคัดค้านแล้วก็สนับสนุนเนี่ยนะคะการนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เนี่ยจากสหรัฐอเมริกา1 ล้านตันเนี่ยเป็นดราม่าในอุตสาหกรรมเกษตรแล้วก็ปศุสัตว์ของไทยโดยทางสมาคมการค้าพืชไร่และสภาเกษตรกรแห่งชาติก็บอกว่าระงับดีลเหอะด้วยเหตุผลว่าคนก็ฟังได้นะคะเพราะว่ามันจะทำให้ราคาของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เนี่ยไม่ถึง7.50 บาทต่อกิโลนะคะเขาว่าแบบนั้นส่วนสมาพันธ์ปศุสัตว์และเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำไทยรวมถึงหอการค้าไทยก็มองว่าดีลนี้จะช่วยสร้างความมั่นคงทางอาหารเพราะว่าไทยเนี่ยต้องการใช้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปีหนึ่งถึง9 ล้านตันแต่ไทยเนี่ยผลิตได้เพียง5 ล้านตันหากอาหารสัตว์เนี่ยนะคะขาดแคลนก็จะส่งผลให้ราคาเนื้อสดไข่ไก่อาหารเนี่ยมันปรับตัวสูงขึ้นกระทบต่อผู้บริโภคคราวนี้มาดูดิภาครัฐว่ายังไงกระทรวงพาณิชย์ค่ะก็ยืนยันนะคะจะมีการนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แล้วก็ระบุด้วยนะคะว่าไม่กระทบกับเกษตรกรเพราะว่าจำกัดโควต้าไว้แล้วโดยผู้ประกอบการ28 บริษัทเนี่ยนะคะต้องรับซื้อข้าวโพดในประเทศ3 ส่วนต่อการนำเข้า1 ส่วนศึกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ก็เลยร้อนระอุท่ามกลางอากาศที่ฝนตกเยอะแยะตอนนี้กดดันมีรอบด้านทั้งต้นทุนการผลิตที่พุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องราคาปุ๋ยน้ำมันแล้วก็ภัยแล้งต่อเนื่องกันไปค่ะพี่น้องขา
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะ
3: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มซูติคอล
4: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
5: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มซูติคอล
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ยาเพียแคม
10: ยาเพียแคม
11: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเพื่อถัดยอกหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาให้ยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
12: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
13: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
14: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3-in-1 ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: จริง
1: ก้าวสู่การวิจัยที่ช่วยยกระดับการรักษาองค์การเภสัชกรรมหรือ GPO ผู้นำพางานวิจัยสู่การผลิตยาเพื่อคนไทยให้ทุกคนเข้าถึงยาคุณภาพเพราะทุกความตั้งใจของเราคือนวัตกรรมยาเพื่อคนไทยที่พัฒนามาตลอด60ปีเพื่อให้ยาที่ได้มาตรฐานถูกส่งต่อจากมือเราสู่มือคนไทยทุกคน6ทศวรรษแห่งการพัฒนาขับเคลื่อนนวัตกรรมยาสู่สากล

0: ือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญมัยแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขาสี่ดารุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวหั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าฉือเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่081-498-6322
3: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
4: โดยบุรีรัตน์สามัทยะ
5: มามะมาทักทายกันสักหน่อยนะจ๊ะสวัสดีค่ะคุณสวัสดิ์ดอนเสือคุณออดยายออดสามย่านคุณอุไรจริตงานจากทุ่งสงคุณวัฒนาขุมพิทักษ์น้าเล็กวันชนีวันนี้นะคะเผอจิ้มจ้ะส่งสติกเกอร์40ภาพมาในคราวเดียวนะคะน้าเล็กวันชนีช่วยชูทักมาจากกระบี่นะคะบอกว่าอากาศดีเนาะเออนะดิฉันเองไม่ใช่ใครที่ไหนหรอกแม่บอกก็ไม่ได้กดหรอกมือไปโดนโอ้โหส่งมาซะนะประมาณนั้นคุณผู้ฟังแล้วก็เขียนข้อความมาว่าคืนนี้ที่ปากลาวนะคะปากลาวนี่อยู่กระบี่เนาะเข้าไปเขตพังงาน้อยหนึ่งฝนตกปานกลางเมื่อคืนนี้นะจ๊ะเออนะดิฉันเองไม่ใช่ใครที่ไหนนะเอาตามต่อนะคะเมื่อกี้ทักถึงไหนแล้วว่าลุงต่อยแก่แล้วอรุณสวัสดิ์คุณวรชาติคงสมุทรถามมาเรื่องทองเมื่อคืนนี้ทองขึ้นปี๊ดเพราะอะไรเพราะนอนฟาร์มค่ะคุณผู้ฟังนอนฟาร์มก็คือการจ้างงานภาคการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐตัวเลขออกมาย่ำแย่แสดงว่าสหรัฐนี่นะคะมันพันผวนกันอะถ้าเกิดว่านอนฟาร์มออกมาดีเนี่ยนะคะดอลลาร์จะแข็งทองจะลงถ้านอนฟาร์มแย่พี่น้องเอ้ยทองจะพุ่งมันพุ่งมาขนาดไหนเหรอมันพุ่งมา3วันรวด300กว่าเหรียญก็รวยกันไปวันนึงก็2,000ก็มีพันกว่าเกือบ 2,000 ก็มีอ่ะนะประมาณนั้นนะคะนี่สวัสดีค่ะคุณอัมพรการิเทพคุณวันนีบอกว่าฝนตกรินรินสวัสดีค่ะน้องฉุยกันติยาคุณมานิตทองดีคุณเพ่งทิพย์น่าจะอ่านอย่างนี้นะคะเพราะเป็นภาษาอังกฤษ PUNG อะค่ะสวัสดีค่ะคุณปราโมทผู้วงนะจ๊ะทักตรงนี้ก่อนนะคะข่าวเยอะอ๋อมีอีกคนนึงที่ต้องทักเขาชื่อว่าน้องปลายน้องปลายเนี่ยเป็นสาวรูปร่างเล็กตัวไม่อ้วนเล็กอะนะ น้องเขาชื่อจิรัชยาเขามาออกมาจากเคาน์เตอร์นะเป็นร้านสะดวกซื้อนะคะดิฉันไปซื้อของที่นั่นบ่อยนะคะเป็นพวกผลไม้นะคะก็คือกล้วยหอมประมาณนี้นะคะน้องเขาก็จะดูแลดิฉันดีอยู่กันมาสักประมาณ2เดือนได้นะคะเมื่อวานน้องเขาก็มาออกมาจากเคาน์เตอร์ด้านในนะคะออกมาได้ก็กอดดิฉันนะดิฉันก็ตกใจโอ้เฮ้ยอะไรเหรอน้องจิรัชยาก็บอกว่าหนูลาพี่ละหนูลาพี่หนูจะกลับไปเรียนอีก6เดือนที่วิทยาลัยเทคนิคพยัคฆภูมิพิสัยจังหวัดมหาสารคามเนี่ย น้องเขาน่ารักมากเลยบอกน้องน้องชื่อปลายนี่ปลายอะไรอ่ะปลายเดือนไม่มีตังค์หรือยังไงอ๋อปลายปีพี่หนูเกิดปลายปีวันที่31ธันวาคมนั่นบอกข้อความมาเรียบร้อยนะคะและฮือฮาต้องบอกว่าฮือฮาไม่ธรรมดาจริงๆผู้ว่านะก็ไปในอำเภอก็ไปอ่ะนะสำหรับการเสียชีวิตของยูทูบเบอร์นายหลุนบวรทัตเป่งสุขที่ใช้ชื่อเนี่ยนะคะว่าฮะหลุนโซโล่นะเพราะว่า ไม่ธรรมดาก็เพราะว่าพี่สาวแท้ๆนะคะนางสาวบวรลักษณ์เป่งสุขและพี่ชายลูกพี่ลูกน้องนายมอสสมศักดิ์บุตรศรีเนี่ยก็มีการขอให้มีการชันสูตรซึ่งคณะแพทย์สถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมก็ตรวจสอบให้ใหม่ทั้งหมดทั้งตรวจด้วยเครื่อง CT สแกนเพื่อประเมินสภาพร่างนะคะความสมบูรณ์ของอวัยวะการตรวจล่องรอยการชันสูตรที่จอร์เจียเนี่ยนะคะแพทย์จอร์เจียเนี่ยได้ดำเนินการมาก่อนหน้านี้เบื้องต้นเนี่ยนะคะทางไทยเนี่ยก็เจอว่าเป็นระบบหัวใจล้มเหลวแต่ก็ยังคงไม่ได้ตัดเรื่องของการเสียชีวิตจากสารเคมีหรือสารพิษไม่ได้ตัดนะคะแล้วก็นายมอสพี่ชายเนี่ยนะคะก็ยังขอให้กระทรวงยุติธรรมช่วยดูแลและตรวจสอบรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับคดีด้วยอธิบายในแง่มุมของกฎหมายนะจ๊ะคืออย่างนี้ค่ะมันเกี่ยวข้องนะในแง่มุมของกฎหมายนะพี่น้องนะคือทุนประกันนะ5 ล้านนะทุนประกันกับการทำประกันภัยเดินทางคุ้มครองมันจะคุ้มครองเฉพาะอุบัติเหตุและการฆาตกรรมรวมถึงการเดินทางที่ไม่สะดวกเช่นเครื่องดีเลย์กระเป๋าหายกระเป๋าตกหล่นกระเป๋าล่าช้าการย้ายโรงพยาบาลนะเวลาเกิดอุบัติเหตุแล้วเนี่ยนะคะเขาจะครอบคลุมแต่เงื่อนไขเสียชีวิตจากโรคประจำตัวเนี่ยนะคะคือตายด้วยวัยชนด้วยการเป็นโรคเนี่ยนะคะก็จะไม่ได้เงิน5 ล้านนะคราวนี้ก็ต้องไปดูกันในเรื่องนี้แหละว่าในครอบคลุมของกฎหมายเนี่ยจะว่ายังไงแล้วจากนั้นมีประเด็นที่ต้องตามต่อนั่นก็คือการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาคลิปวิดีโอ YouTube เนี่ยนะคะที่จะลากยาวไปถึงอีก50 ปีและบริษัทที่ชื่อว่าฮลุนโซโล่นะปีกลายมีรายได้ 1.88 ล้านมีกำไรสุทธิ 6.65 ล้านเอ้ยขอโทษ 6.65 แสนเพราะว่ากำไร 1.88 ล้านใช่ไหมคะก็ต้องไปดูแล้วก็ต้องมีการทำบัญชีนะจะปิดบริษัทหรือจะมีบริษัทต่อนั่นก็อีกเรื่องนึงเป็นฐานข้อมูลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์แบบนี้นะคะคือการวัยชนของคนหนึ่งคนอะบางคนคิดว่าเฮ้ยไม่มีอะไรหรอกเดี๋ยวตายแล้วก็ตัวเองก็ตายแล้วไม่เห็นมีอะไรแต่จริงๆแล้วมีนะคะรวมถึงเรื่องของมรดกและพินัยกรรมด้วยก็ต้องไปตามดูคราวนี้ดูต่อไปพอพูดถึง YouTube เนี่ยนะคะนึกถึงคดีหนึ่งนั่นคือคดีของน้องชมพู่ไงนายชัยพลวิภาที่รู้จักกันในชื่อของลุงพลตอนนี้ติดคุกอยู่นะจ๊ะเพราะว่าศาลเนี่ยมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวในระหว่างที่ยื่นฎีกาโดยศาลอุทธรณ์ภาค4เนี่ยสั่งจำคุก26ปีนะสำหรับยูทูบเบอร์นายชัยพลเนี่ยนะคะย้อนไปพี่น้องย้อนไปนะคะหลังการฆ่าน้องชมพู่เนี่ยนายชัยพลเนี่ยสร้างรายได้จาก YouTube หลาย10ล้านจากช่องลุงพลป้าแตน Family มียอดวิวกว่า200ล้านวิวในช่วงพีคๆเนี่ยได้ตรงนี้เนี่ยประมาณ3ล้านบาทคือการเข้าไปทำแบบนี้เนี่ยนะคะมันจะได้รายได้ต่อปี3ล้านบาทต่อปีแล้วนอกจากนี้ยังมีรายได้จากธุรกิจเครื่องสำอางอาหารเสริมของบริษัทที่ชื่อว่ามนโอมมนโอมเป็นใครมนโอมเป็นลูกของนายชัยพลกับป้าแตนนี่แหละคุณผู้ฟังเขาชื่อมนคนหนึ่งอีกคนหนึ่งก็ชื่อโอมก็ตั้งเป็นชื่อบริษัทขายอาหารเสริมรวมถึงเครื่องสำอางที่ชื่อว่าบริษัทมนโอมตรงนี้นะคะมีรายได้เนี่ย10ล้านบาท

ก็จากการสู้คดีนะก็มีอีกอ่ะไม่ใช่ไม่เหลือนะมีอีกคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาติดตามเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยเราต้องมองนานๆอ่ะเหมือนเวลาเล่าอะไรเสร็จอ่ะตอนเด็กอ่ะเราเล่านิทานเสร็จใช่มั้ยเราก็จะบอกว่านิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเออแบบนี้นะ คือต้องดูทุกมุมทุกแง่อย่ามองด้วยความสงสารไงคือเรามองเขาเราบอกเอออุ๊ยสงสารยังเลยเอออะไรแบบเนี้ยแต่จริงๆเขารู้สึกเขาใช้ชีวิตแบบธรรมดาธรรมดาอะไรประมาณเนี้ยเขาอยู่ได้แต่เรามองในแง่มุมเราไงประมาณนี้สื่อในเรื่องของการนำเสนอเนี่ยนะคะก็เละเจ้าคุณผู้ฟังโดนกันซะใช่ไหมเออนะเออที่สำคัญที่สุดนะคะเมื่อเกิดเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยกรุณาเลยเก็บมือให้ดีนักทำไว้ทับมือไว้สองข้างเนี่ยเออเพราะอะไรเหรอเพราะว่าอย่าโอนไวไม่งั้นเดี๋ยวได้ร้องหาอะไรร้องหาเพชรดิกรีสิกินกันกับแก็บกับแก็บเพลงนี้มาเลยนะคะแฟนใครไม่รู้ค่ะเชิญรับฟังค่ะ

0: 2ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำ

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
2: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีน้อยแบบปะ
3: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
2: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
3: 5ปียามาฮ่า5ปี
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
5: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
6: สบู่สมุนไพรสุขสกินหอมเย็นดอกไม้ไทยสดชื่นฟองเยอะด้วยสมุนไพรกว่า23ชนิดสกัดจากธรรมชาติทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกดับกลิ่นแก่ลดกลิ่นตัวพิเศษวันนี้ซื้อสบู่สมุนไพรสุขสกินขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมครีมอาบน้ำแร่10มิลลิลิตร8ซองกับถุงตีฟอง8ชิ้นราคาเพียง999บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
3: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี

0: เป็นพิเศษ
1: โดยบุรีรัตน์สามัทยะ
2: ทักทายอรุณสวัสดิ์อีกครั้งในช่วงชั่วโมงที่2ของรายการข่าวจริงข่าวตรงที่22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาพี่น้องอยู่กับรายการข่าวจริงข่าวตรงกับแม่มบุรีรัตน์สามัทยะลูกพ่อสุเมธและคุณนายพรทิพย์พี่น้องนะคะรับฟังได้ทางหน้าปัดวิทยุอสมททั่วประเทศแล้วก็รับชมทางแอปพลิเคชัน Mcord Connect แม่ตากดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับดีเจแก่คนนี้สักน้อยหนึ่งนะคะเวลามีเนี่ยการทักทายหรือว่ามีการคุยนะคะก็เป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์ส่งสติกเกอร์ก็สวยงามดีนะคะทักทายพี่น้องนะคะสวัสดีค่ะคุณสมพรเทพวงศ์คุณภัยศรีหวังผลคุณปรีดาทองสอนคุณวีรศักดิ์แซ่ท่องคุณมาโนดแจ้งใจคุณวิสูตรนี่คุณณรงค์จุ้ยทองคำคนคนนี้เนี่ยเขาจะไปมามานะคะระหว่างประเทศไทยกับสปป.ลาวนะคะอรุณสวัสดิ์นะคะคุณกัลยาชูปานแสงแก้วคนนี้จำได้แม่นอยู่จากพัทลุงจ้าแล้วก็คุณกัชมนแก้วเรืองคุณมานิตคุณราตรีนะคะทักทายในคราวเดียวกันทักต่อมาค่ะคุณสอนจินดารัตน์คุณวันนีมั่งมีผลคุณสุภัตราทาราเย็นกุลโอคนนี้แฟนคลับแท้แน่นอนคุณวงพันชูแก้วคุณวารินนะคะคุณวารินจำได้ว่าอยู่น่านเนาะใช่ก็เจ้านี่คุณภาวนาขันธบุญนะคะแล้วก็ตามต่อด้วยทักทายคุณสิริเทพทองเงินนะจ๊ะแม่น่ารักทุกคนน่ารักทุกท่านสัปดาห์ที่ผ่านมาดิฉันก็ตะกุยตะกายขึ้นเครื่องปั๊บไปลงหาดใหญ่หาดใหญ่เนี่ยนะคะเป็นเมืองเศรษฐกิจเป็นศูนย์กลางการค้าสำคัญของภาคใต้แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยนะคะเป็นอำเภอที่เด่นเลยนะคะเป็นศูนย์กลางการคมนาคมด้วยนะคะเวลานี้อู้หูหาดใหญ่นะคะติดป้ายมีสตังค์นี่ต้องไปซื้อนะคะติดป้ายขายรถขายบ้านเซ้งร้านขายกิจการจุดกระแสเลยค่ะให้ตั้งคำถามถึงทิศทางสะท้อนความกังวลว่าเอ๊ะกำลังซื้อชะลอตัวแล้วก็ผู้ประกอบการรุ่นเดิมๆเลยนะคะรุ่นเดิมๆนะต้องการยุติกิจการเพื่อไปพักผ่อนหรือเปล่าใช่หรือไม่หรืออีกมุมมองว่ามันเป็นความปกติเลยของการหมุนเวียนทางธุรกิจก็สรุปไม่ได้ล่ะค่ะว่าอะไรคือเศรษฐกิจหาดใหญ่ที่อยู่ในเวลานี้และจะเป็นไปในอนาคตคนรุ่นใหม่อาจจะเข้าไปก็ได้นะคะเพราะว่าการสืบทอดกิจการเนี่ยน้อยมากเลยเขาไปทำอาชีพอื่นที่ไม่ใช่อาชีพเดิมของครอบครัวหรือว่าเป็นคราวที่น้ำท่วมคราวที่แล้วทำให้เศรษฐกิจเนี่ยนะคะต้องคิดหนักดิฉันก็คิดหลายอย่างนะคะก็นั่งรถไปก็มองไปสุดท้ายไปจบที่สงขลาเมืองเงียบๆสงบแต่น่ารักเล็กๆแล้วก็เดี๋ยวจะเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ทราบนะคะว่าดิฉันไปสงขลาดิฉันแวะไปที่ต้องบอกว่าแวะไปที่สิงหนครที่สิงหนครเนี่ยนะคะเคยมีคดีเป็นคดีฆาตกรรมโหดอ่ะเนาะคุณผู้ฟังคงจำสักปากรอได้ใช่ไหมที่เขาแขวนคอ5ศพครอบครัวของหมอพาสนายแพทย์ประพาสบุญทวีดิฉันแวะไปที่นั่นมาแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าจะเล่าให้ฟังว่าไปแล้วเป็นยังไงอย่างนี้เป็นต้นตอนนี้ต้องคุยต่อค่ะว่าจากภูเก็ตไปไหนจากหาดใหญ่ไปภูเก็ตไม่ใช่จากภูเก็ตไปไหนจากหาดใหญ่ไปไหนนะคะก็ไปภูเก็ตพี่น้องนะคะไอ้ย ในเมืองเนี่ยมีคนริมทะเลมีนักท่องเที่ยวตุลัดตุเลไปตามร้านอาหารที่ชอบนะคะในเมืองนี่จะมีร้านอาหารเดิมๆเนี่ยอยู่ค่อนข้างที่จะเยอะแต่ถ้าเป็นคนภูเก็ตแท้จะไม่ไปทานนะคะร้านอาหารที่เขาทำมารองรับนักท่องเที่ยวเพราะว่าไม่ใช่อาหารภูเก็ตมันเป็นอาหารดัดจริตอะแล้วก็แพงชนิดที่คิดในใจนะคนขายเนี่ยเขาคงเอาสตังค์เนี่ยที่กำไรจากการซื้อขายเนี่ยไปสร้างคฤหาสน์ยังใหญ่โตประมาณ100 ล้าน 1,000 ล้านอะแพงจับจิตจับใจนะคะโอ้โหนี่ขนาดในเมืองนะต้องเลือกร้านที่เป็นร้านเดิมๆอ่ะเป็นคนภูเก็ตแท้ๆแล้วจากนั้นก็มีFC นะคะมารับไปที่ร้านหนึ่งไม่ได้เชียร์นะแต่ว่าแปลกดีแต่ดิฉันไม่ได้ทานอะไรมากนะคะเพราะว่าเป็นมื้อเย็นแล้วนะคะร้านชื่อว่าวัดเมี่ยงวัดเทพเมี่ยงปลาเผาคือวัดเทพเนี่ยนะคะไม่ได้ไปทานที่วัดไม่ได้รับทานที่วัดแล้ววัดก็ไม่ได้เข้ามาเกี่ยวข้องไม่ได้เกี่ยวนะคะแต่ตรงนั้นน่ะเขาเรียกวัดเทพหมดเลยเช่นวัดเทพอะไรยนต์โลตัสวัดเทพอะไรแบบเนี้ยนะคราวนี้อาหารก็เป็นพวกเมี่ยงนะคะแต่ที่ดิฉันประทับใจร้านนี้คือนักร้องเป็นนักร้องสาวตัวน้อยสูง145เธอตลกนะคะเธอร้องเพลงเพราะนะคะเป็นสาวน้อยจากจังหวัดยะลาเธอโฆษณานะคะว่าหุ่นมีลีลาดีอร่อยทุกท่วงท่าร้องเพลงไม่ขาดตอนลูกศรตี10โอ้โหเสียงดีมากๆนะคะเธออยู่ในสังกัดปลาเผาเรคคอร์ดคุณผู้ฟังเธอน่ารักจริงๆแล้วเธอตลกนะคะหุ่นหมีจริงไหมอ่ะจริงอ่ะลีลาดีมั้ยแต่ว่าความสูงเธอที่โฆษณาว่า145ดิฉันเห็นขาเธอเนาะต่อขึ้นมาเยอะเลยคุณผู้ฟังดิฉันมีเพลงเธอมาฝากนะคะบาปก็หักลูกศรตี10ขับร้องเชิญรับฟังค่ะ

วานนี้นะคะเป็นวันที่มีข่าวที่ไม่เป็นมงคลต่อเนื่องติดต่อกันตามลำดับนะคะเป็นวันที่ต้องบอกว่าวุ่นวายมากนะคะก็จะนำข่าวนี้นะคะมาเล่าอย่างยาวๆเลยนะคะแล้วก็วิเคราะห์ให้ฟังสวัสดีค่ะคุณธรรมจักรบินทะจากลานสกานครศรีธรรมราชนะคะจากทันโตคุณวีรศักดิ์แซ่ท่องนะคะทันโตฝนตกทุกวันค่ะสวัสดีคุณแหม่มแล้วก็จากคุณมนิษฐ์นะคะแล้วก็บอกว่าเมื่อวานเนี่ยมีข่าวไม่เป็นมงคลอย่างที่ว่าเนี่ยนะคะมีการวายชนแล้วก็อ๋อมีข่าวนี้ด้วยคุณผู้ฟังจากไทยรัฐเนี่ยนะคะหน้าหนึ่งของไทยรัฐค่ะหนังสือพิมพ์จำหน่ายมากที่สุดของประเทศก็พาดหัวว่าเก๋งชนศูนย์เด็กวิดตายหมู่ผนังปูนทะลุคนขับเมายาพี่น้องคะหนุ่มใหญ่เมายาซิ่งเก๋งพุ่งชนอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กผนังปูนเนี่ยพังทะลุกระเด็นเลยถามว่าเด็กพวกนี้เนี่ยนะคะเขารู้เรื่องเศรษฐกิจมั้ยไม่รู้เขารู้เรื่องการเมืองมั้ยเขาไม่รู้เขารู้แต่ว่าเขามากินมานอนมาใช้ชีวิตแบบเด็กๆมาเล่นกับเพื่อนแล้วมาเจอกับไอ้มนุษย์พวกนี้คุณผู้ฟังอย่าให้พูดเลยเดี๋ยวมีโมโหอีกนะคะอ่ะเป็นแบบนี้นะคะเทพขุนเดชบอกสบายดีครับอุบลอากาศดีค่ะนะคะอากาศดีก็ดีใจด้วยนะคะคุณยายพอเพียงบอกว่ามีเกาะยออ๋อเกาะหนูเกาะแมวดิฉันไปวันนี้ไปหมดแล้วค่ะนะคะสวัสดีค่ะคุณเสือ10ตัวแล้วก็บอกนักเรียนติดเกมรัฐบาลติด ประชาชนติดหนี้ดิฉันจะว่าอะไรอ่ะดิฉันก็ว่าอะไรไม่ได้ละนะคะสวัสดีค่ะคุณวารินนะคะเมื่อกี้ได้ยินทักทายคุณวารินนะคะที่น่านฝนตกตลอดคืนตอนนี้ก็ยังตกนะคะชุ่มฉ่ำมากๆเลยนะจ๊ะพี่แหม่มจ๋านะคะสวัสดีคุณนงลักษ์พาคมเลิกคุณสุทัศน์อนุกูลคุณดนัยบอกว่าลำปางอากาศดีฝนตกทั้งคืนนะคะพี่หน่องภคพรจากสะเดาสงขลาโอ้วันนี้คนสงขลาทักมาเยอะนะคะคุณโจใจดีค่ะตลาดรถไฟสงขลาเหมือนกันนะคะคุณอาทิตย์คงประพันธ์คุณคงทองคุณวัชรีอมรพงษ์คุณลำพันธ์แจ้งเชื้อขำคุณโซ่หายไปนานคุณโซ่ชาคริตอินทนนท์นะคะขาประจำมาแล้วค่ะเจสุไก่ทอดจังหวัดตราดนะคะตามต่อมาด้วยคุณสุชาดานันทะฝันนั่นแหละนะคะแอบดูอีกนิดนึงจะว่ายังไงนะพี่แม่มครับน้องขายฝนตกทุกวันเลยครับรายงานจากคุณวิรัตเหมพลเทพค่ะเมื่อกี้ป่าหน้าหนึ่งไปแล้วนะคะแล้วก็ต่อที่หน้าหนึ่งของไทยรัฐนะคะเต้ดาก้อนไฟหินถ่วงน้ำฆ่าตัวตายนักร้องยุค90อืดเจ้าพระยาแฟนหาตัววุ่นเครียดธุรกิจก็เป็นข่าวที่ช็อกวงการบันเทิงนะคะตามหากันนานตอนนี้ก็พบนะคะไม่มีปฏิหารก็พบศพของเต้ดาก้อนไฟอดีตบอยแบนด์วัย64ปีลอยน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาใต้สะพานพระราม7หลังจากที่ปั่นจักรยานออกจากบ้านเมื่อ04:00ของวันที่6สิงหาแล้วก็ขาดการติดต่อไปอะไรก็ไม่ได้เอาไปก็เป็นข้อสังเกตเพื่อนฝูงก็เลยตามหาภรรยาตามหาแฟนตามหาคุณแม่ตามหาสาเหตุก็เกิดจากความเครียดด้านการเงินนะคะเราว่าเจ๊งหุ้นคุณผู้ฟังดิฉันก็เตือนนะหลายครั้งหลายหนเรื่องหุ้นเนี่ยว่าอย่าไปยุ่งถ้าไม่ใช่วงในจริงๆนะคะคราวนี้มาต่อข่าวนี้สื่อนอกค่ะไม่ว่าจะเป็น CNN CNA AFP ตีข่าวคลึกโครมเหตุการณ์ยิงในรั้วโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีมีผู้เสียชีวิตในเวลานี้นะคะเท่าที่ประเมินได้นะเป็นคุณครูเนี่ยนะคะ5คนนะคะนักเรียน1คนผู้